0: ท่าที่ยากๆหรือหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ10วินาทีครับแกว่งแขนเล็กน้อยพยายามอย่ากั้นหายใจระหว่างออกกำลังกายนะครับ4 3 2โอเคพักเบรกครับบิดลำตัวนิดนึงนะฮะเราพักไม่นานนะครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวท่าที่2นะครับวันนี้เราฝึกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อน่อง Ghost Jumping Rope นะครับโดดเชือกอยู่กับที่ลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับสังเกตแขนนะครับจะเป็นจังหวะเดียวกับขาเนาะถึงแม้เราจะไม่มีเชือกในการกระโดดนะฮะเราสามารถใช้เป็นบอดี้เวทของเราได้เลยนะครับแกว่งแขนนิดนึงครับนี่ข้อศอกชิดลำตัวเยี่ยมมากครับจังหวะที่เรากระโดดลงนะฮะหย่อนเข่าเล็กน้อยชิดอกขึ้นมา3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขาครับทำตัวให้แอคทีฟเข้าไว้ฮะแอคทีฟมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวท่าที่3นะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเบสิกนะครับ3 2 1แบบนี้เรากลับมาทวนท่าของครั้งที่แล้วกันก่อนนะฮะในเซตที่1แขนยืดเหนือศีรษะนะครับผมย่อขานิดเดียวพอเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวได้พักผ่านไป3ท่านะครับรู้สึกเหงื่อมาแล้วร่างกายอบอุ่นพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1สะบัดแขนนะเดี๋ยวเราพักกันไม่นานครับ30วินาทีนะครับโค้ชมาครับเป็นไงบ้าง
1: แค่เซตแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ
0: เซตแรกเริ่มเหนื่อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยครับบิดลำตัวระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำท่าแบบเมื่อกี้3ครั้งนะฮะผ่านไปแล้ว1เซตเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเข้าสู่เซตที่2นะครับ Easy Jogging โค้ชมาพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไป Easy Jogging นะครับเป็นเหมือนการย่ำเท้าถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าอยู่ที่ถ้าใครไหวนะครับแกว่งแขนและย่ำเท้าให้ไวขึ้นเยี่ยมมากทวนกันอีกสักนิดนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเน้นกล้ามเนื้อหัวใจถ้าทางบ้านรู้สึกเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องการโฟกัสสิ่งนี้เลย3 2 1โอเคบิดตัวนิดนึงครับคาร์ดิโอนะวันนี้เน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพยายามขยับร่างกายต่อเวลาครับจะได้เผาผลาญได้สูงขึ้นท่าที่2ครับ Ghost Jumping Rope กระโดดอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแกว่งแขนข้างลำตัวนึกภาพเหมือนเรากระโดดเชือกวันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเบิร์นได้ดีมากถ้าใครไม่อยากกระโดดนะฮะแกว่งแขนย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไหวพร้อมกันครับเยี่ยมมากยืดอกหลังตรงนะฮะ3 2 1สะบัดแขนนะฮะเชคกิ้งเชคขาท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าแบบนี้ถ้าใครพร้อมกันครับป้ายครั้งที่2นะครับวันนี้น่าจะฟิตขึ้นกันเล็กน้อยนะครับกลางสัปดาห์และกลางสัปดาห์และเยี่ยมมากครับเราอยู่ท่าที่3นะครับอีก10วินาทีเดี๋ยวเราได้พักเบรกแล้วเหมือนเดิมฮะพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเน้นความต่อเนื่องดีฮะแขนเหนือศีรษะเอาอินเอาอินโอเครีแลกซ์รีแลกซ์พักเบรกนิดนึงฮะเซตที่2ก็ชมาย
1: เริ่มเซต2ก็เริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะคุณจ๋า
0: อันนี้เราไม่ได้เอาน้ำพรมนะฮะ
1: ใช่
0: เราทำไปพร้อมกันนะครับทั้งทางบ้านและก็ทางหน้าจอนะฮะสะบัดแขนเล็กน้อยอันนี้มีเสียงเหนื่อยหอบนี่เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครหอบเนี่ยแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก1เซตเนาะเซตสุดท้ายเซตที่3เตรียมตัว Easy Jog Let's go แกว่งแขนนะครับแบบนี้หรืออีกชื่อเขาเรียกว่า Low Kneeก็คือการดึงเข่าต่ำๆนะครับแกว่งแขนแขนกับขานะครับทำงานร่วมกันยืดอกหลังตรงนะฮะ15วินาทีครับผ่านมาครึ่งทางเยี่ยมมากฮะเหงื่อเริ่มมาเหงื่อเริ่มมาตอนนี้น่าจะได้หลายแคลอรี่เหมือนกันนะฮะโอเคพักเบรกครับพักเบรกเตรียมตัวขึ้นอีก2ท่านะครับ

ท่าที่2เนาะกระโดดเชือกเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1ไป Let's jump จังหวะกระโดดนะครับสังเกตให้ดีลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเราย่อขาซับแรงนะครับถ้าลงแบบขาตรงเนี่ยมันจะกระแทกข้อต่อนะโอเค

0: คนมาเหนื่อยไหม
1: หอบแล้วค่ะ
0: หอบมากเบิร์นแน่มาลุยเช้าๆนะครับแอคทีฟกันนิดนึงมาอึ๊บแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับหุบแบบนี้ easy option ครับมาเลือก option ของตัวเองนะครับเริ่มด้วยการจบด้วยกันนะครับผมเยี่ยมมาก5 4 3 2 1โอเคเซตที่1 3ท่าผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเซตที่2กันครับ

0: โอเคครับเรากลับมาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ยังคงเป็นการยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ3ท่าเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับ30วิเล่น10วินาทีพักนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับ Boxing Bounce ก็คือฟุตเวิร์คมวยนั่นเองนะครับ Let's go 30วิฮะสังเกตนะครับเวลาที่เรา Bounce หรือว่ากระโดดเนี่ยเท้านำเท้าตามบิดเอวเล็กน้อยนะครับเหมือนนักมวยยกกาบขึ้นมานะครับลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาเราลงครับเหมือนเราลงน้ำหนักขาเดียวเนาะแต่ลงเบาๆเยี่ยมมากฮะสเต็ปฟุตเวิร์กกันหน่อยฮะยามเช้าเยี่ยมมาก3 2 1โอเคพักเบรก10วินาทีนะครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทคิกบัตคิกเตะก้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหว easy option ถ้าใครไหววิ่งเตะ3 2แบบนี้ตัวโตนะครับเก็บขาชิดกันไว้หัวเข่าไม่เลยมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับยืดอกหลังตรงเยี่ยมมากท่าที่สองนะครับเวลาเราเล่นเนาะบัตคิกเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะฮะเยี่ยมมากลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับโค้งสุดท้ายนะพร้อมกันพร้อมกัน4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่นี้เรายกเข่ามาแล้วนะสกิปเอสกิปเอแบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ยกขาขึ้นมานะฮะเด้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยแขนกับขาตรงข้ามกันนะครับยืดอกหลังตรงท่านี้เป็นหนึ่งในท่าฝึกของการวิ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นนักวิ่งสามารถฝึกพร้อมกันได้เลยเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมแขนอยู่ข้างลำตัวลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะพยายามอย่ากั้นหายใจสวยงามครับโอเคพักเบรก10วินะฮะพักเบรก10วิเดี๋ยวเรากลับไปทำท่าแรกเมื่อกี้เป็นนักวิ่งรอบนี้เป็นนักมวยยกการ์ดBoxing Bounce นะฮะรอบนี้ Relax Upper Body ไว้ลงน้ำหนักขาข้างเดียวเหมือนเดิมนะฮะมาเยี่ยมมากฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีนาฬิกาที่วัดแคลอรี่นะฮะบอกผมหน่อยว่าได้กี่แคลกันแล้วเน้นคาร์ดิโอเน้นการเบิร์นนะฮะเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะ3 2 1พักเบรกครับพักเบรก10วินาทีนะฮะพักไม่นานพักไม่นานนะฮะอีกหนึ่งท่าบัตคิกวิ่งเตะก้นนะครับ3 2 1ฮึบแบบนี้ยืดอกหนีบขาชิดกันนะครับสวยงามฮึบ1 2 1 2 1 2 1 2เยี่ยมมากฮะเครื่องทางอีก15วินาทีโดยประมาณนะครับใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับเกรงต้นขาด้านหลังไว้เริ่มมีเหงื่อคดมาเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยพอเริ่มเกิด2เหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: สาม2 1 relax relax กลับไปใช้ท่าสกิป A นะครับรอบนี้เป็นนักวิ่งเตรียมตัวคดมา
1: ready ค่ะ
0: ทางบ้าน let's go แกว่งแขนขึ้นมาครับแบบนี้แขนขาตรงข้ามจังหวะขาซ้ายยกแขนขวายกจังหวะขาขวายกแขนซ้ายยกเยี่ยมมากครับครึ่งทางเหมือนเดิมฮะเซตที่2นะครับไปยืดตัวไว้ครับ

0: 1และ2ฟันแขนฟันแขนดึงเข่าให้สูงฮึช่ารีแลกซ์รีแลกซ์อีก1รอบอีก1รอบนะฮะรอบนี้ขอแบบแม็กซิมัมนะฮะทำให้เต็มที่มีแรงเท่าไหร่นะใส่ให้สุดตัวเลยแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แคลอรี่นะฮะถ้าผ่านมาครึ่งทางโค้ชมายประมาณกี่แคลแล้ว
1: โอ้ย
0: เกิน200มั้ย
1: เกินแน่นอน
0: เกินแน่นอนแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ Boxing Bounce Ready Go รอบนี้ขอเพิ่มลำตัวด้านบนหน่อย1 2 1 2ยืดให้สุดแขนนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ทันใช้ขาอย่างเดียวได้ถ้าใครทันแขนไปชกไปด้านหน้ามาเร่งสปีดเร่งสปีด10วินาทีชกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับมากัดเสมอนะฮะกำมือรวมๆไว้งดงาม3 2 1โอเคสะบัดแขนนะว้าวเหงื่อออกมากเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อนะฮะบัตรคิกวิ่งเตะก้นตัวเอง3 2 1 let's go 1 and 2 1 and 2ยืดอกหนีบเข่าเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มล้าดึงเบาๆเหมือนเรายกขาอยู่กับที่ถ้าใครแรงยังดีอยู่มาพร้อมกันฮะมาฮึบฮึบฮึบฮึบกดหัวไหล่ไว้นะฮะเราไม่ยักบ่านะฮึบฮึบ one two one two เยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคขออีก1ท่าอีก1ท่านะครับสกิปยกเข่ายกเข่านะฮะขอดึงเข่าสูงนะ3 2 1 let's go เด้งและเด้งจังหวะเท้านะครับเราไม่เหมือนการย่ำเราจะกระโดดนิดนึงแล้วเปลี่ยนขาทันทีแบบนี้นะฮะเยี่ยมฮึบรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมาเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันโค้ชมายไหวไหม
1: ไหวค่ะยิ้มสู้นะคะ
0: ยังยิ้มสู้กันอยู่หวังว่าทางบ้านยังยิ้มสู้ไปกับพวกผมนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดแขนนะครับพาร์ทที่2ของเราจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ท3เป็นอะไรเนาะ

0: โอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปปิดท้ายหน้าท้องแกนกลางลำตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่น30วินาทีพัก30วินาทีท่าครันช์นะครับเกรงหน้าท้องเอามือวางไว้ที่หนกตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบเก็บคางใกล้คอนะครับขึ้นมาเกรงหน้าท้องแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยไปที่หน้าท้องนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับขึ้นมาหายใจออกปล่อยลมออกจากช่องท้องให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับขึ้นมาแค่นี้พอได้หรือขึ้นมาแล้วค้างไว้นานนิดหนึ่งและลงช้าๆนะครับเกรงไปที่หน้าท้องนะครับหลังส่วนล่างติดเบาะตลอดนะครับ3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะใช้ช่วงขานะครับเป็นซิสเซอร์นะครับหรือว่ากรรไกรนั่นเองนะครับยืดขาเข้ามาแบบนี้เอาแบบช้าๆกันก่อนนะครับเตะทีละข้างนะแบบนี้เตะขึ้นด้านบนหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราโฟกัสหน้าท้องด้านล่างนะครับพยายามยืดขาตึงนะครับถ้าใครไม่ไหววางขาแบบนี้ถ้าใครไหวยกขึ้นมามาฮะหลังจากเราเหนื่อยกันมาเรามาปิดท้ายหน้าท้องกันนิดนึงครับเยี่ยมมากเกรงที่หน้าท้องด้านล่างนะครับหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมเตะขึ้นให้สูงโอเคพักเบรกรอบสุดท้ายนะครับท่าที่3นะครับเราจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างแขนกับลำตัวด้านบนวางมือข้างเอวนะฮะยืดออกและดึงเข้าลักษณะนี้ถ้าใครไม่ไหววางขาและยกวางขาแล้วยกแบบนี้ฮึบฮึบรับรองได้เลยครับซิกแพคมากันตั้งแต่เช้า15วินาทีโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: อันแล้วค่ะ
0: เมื่อยหน้าท้องไหมครับ
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ดีฮะฮึบโค้งสุดท้าย5 4

0: 2 1
1: โอเคพักเบรกพักเบรกนะครับกลับไปใช้ท่าแรกนะครับวางมือสบายสบายนะครับถ้าพร้อมแล้วกอดอกครันช์ขึ้นมาเป่าลมลงช้าช้าขึ้นมาแล้วเกร็งหน้าท้องนิดนึงนะครับสำคัญเลยเก็บคางใกล้คอฮึบขึ้นมาเท่าที่เราไหวนะครับแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปใช้ท่าที่สองนะครับท่าที่สองนะครับซิสเซอร์กรรไกรนะฮะยกขาขึ้นมารอยเลยแบบนี้สังเกตหลังผมให้ดีนะฮะติดเบาะลงทีละข้างเอ๊บหลังล่างติดเบาะตลอดนะครับเราเช็คง่ายๆโดยการเอามือเราเนี่ยสอดไปที่หลังของเราถ้ามือเราสอดเข้าไปด้านในได้เนี่ยแสดงว่าหลังเราแอนอาจจะไปลงหลังล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหลังติดเบาะไว้แบบนี้แล้วเอามือเราเช็คไว้เลยอย่าให้มีรูสอดลงเท่าที่ไหวถ้าแค่นี้ได้ไม่ว่ากันขอแค่คงโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะฮะสลับซ้ายขวาที่1โอเคท่าที่3นะครับ knee to chest ดึงเข้าหาหน้าอกนะฮะเตรียมตัวไป exercise ชึบจังหวะที่เราหนีบขานะครับให้เราเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายลักษณะนี้นะครับแต่อย่ากั้นหายใจนะครับอาจจะเกิดแรงดันในช่องท้องขึ้นศีรษะได้อาจจะเกิดวิ่งเวียนหน้ามืดได้หนีบขาไว้เนาะสบายๆครับ5 4 3 2 1รีแลกซ์ครับรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออีก1เซต3ท่าสุดท้ายนะครับพักเบรกกันนิดนึงนะนอนหงายรอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็คือหน้าท้องด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อแผ่นเดียวกันนะครับแต่เราอาจจะรู้สึกไปที่ด้านบนมากกว่าเตรียมตัวนะครับมือกอดอกไว้เก็บคางใกล้คอสูดออกซิเจนเข้ามา3 2 1 exercise ฮึบฮึบเพื่อหน้าท้องที่แบนราบนะฮะฮึบ2พานเมื่อกี้เราทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปแล้วรอบนี้เรามาเบิร์นไขมันในช่องท้องกันหน่อยฮึบขึ้นมาหายใจออกเยี่ยมครับฮึบ3 2 1 relax relax ท่าที่2นะครับใช้ขารอบนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายหลายคนเริ่มไม่ไหวเราสามารถวางขาสลับแบบนี้ได้นะฮะมาปึ๊บขออย่างเดียวครับขอทำต่อเนื่องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับมา Active ยามเช้า Active Morning นะฮะเตะขึ้นมาให้สูงปึ๊บเตะให้จอกปึ๊บเยี่ยมครับเหยียดขาตรงเท่าที่เราไหวนะฮะฮึบอีกครึ่งทางโอเคฮะรีแลกซ์รีแลกซ์โอเคครับท่าสุดท้ายแล้ว30วินาทีนะครับ knee to chest chest to knee ดึงเข้ายืดออกพร้อมกันนะครับ3 2 1ดึงเข้าแล้วยืดออกดึงเข้าแล้วยืดออกนะครับแบบนี้เกร็งไปหน้าท้องทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับออปชันถ้าไม่ไหวดึงเข้ามาใกล้แล้ววางดึงเข้ามาใกล้ๆแล้ววางปึ๊บปึ๊บเยี่ยมครับดึงเข้ามาจอกปึ๊บโค้งสุดท้ายครับ5 4พร้อมกัน3พร้อมกัน2ปึ๊บ1โอเคจบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหลังจากที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้เรานอนคว่ำนะครับตั้งข้อศอกไว้ใต้โหนกครับเชิดคางขึ้นอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าช่องท้องเกร็งหลังล่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันแขนขึ้นมาลักษณะนี้เกร็งหลังล่างนิดนึงนะครับถ้าไม่เกร็งจะเจ็บหลังเนาะแบบนี้
2: เท่าที่เราไหวนะครับ3 2 1ค่อยๆยกก้นขึ้นไปนับข้อเท้าตัวเองแบบนี
1: ้กดหลังติดก้นแขนยืดตึงนะครับลักษณะนี้3 2
2: 1อ่ะค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวเรายืนด้านบนกันนิดนึงเริ่มจากกั้นหัวไหล่นะครับแบบนี้สลับแขนเปลี่ยนข้างนะครับเอ๊บสุดท้ายครับด้านข้างลำตัวเปลี่ยนแขนครับโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ชไมค์วันนี้
0: จบกันไป9ท่าถือว่าเหนื่อยหน้าดูเลยครับ
2: เหนื่อยหน้าดูในส่วนของพาร์ทคาร์ดิโอนะครับจะแตกต่างจากวันก่อนๆจะมีทั้งเป็นการฝึกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยแต่วันนี้จะเป็นนัดพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจและปอดฟีลลิ่งในการเล่นของคลาสวันนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหนื่อยหอบแต่ว่าจะมีข้อดีคือเราสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้นะครับเหนื่อยมากๆหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะออกกำลังกายไปพร้อมกันนะครับรับรองเลยได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเดย์คาร์ดิโอเดย์หลากหลายมากมายนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการพวกเรานะครับกับรายการ Active Morning พบกันได้ทุกวันช่วงเวลาเดิมยามเช้านะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีผมโค้ชจั๊บ
0: โค้ชไมค์ค่ะ
2: ขอตัวลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหาข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสนุก
6: สนานแรงจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เร่งไปถ่ายรูปบุ้งลูก
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไปนานเลย
8: ได้แล้ว
6: อยากได้ดีนะ
8: ได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
8: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
9: เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเออต้องมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
9: ฮะของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาให้ออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
9: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็น

0: แค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
1: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
0: สมุทัยเองหรอกหรอ
1: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
0: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
1: ถูกแล้วศิลาถ้าหากว่าจิตใจไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
0: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
1: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
0: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
1: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
0: ข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
1: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
0: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
0: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันธ์5นี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
2: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
2: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
2: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะย้า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้น หรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยานรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
7: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลนะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้

0: วิตที่ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนWestel Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมาย

0: ลื่นเลงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
1: บริษัทเวสเทิร์นดิจิทัลประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
0: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
1: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันร่วมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: ียวที่ได้อยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: อ๋อหนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ

0: เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
1: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
0: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
2: ่ๆพุทธศักราช2544
0: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
3: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
3: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
0: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
3: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
0: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
4: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
5: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
6: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
6: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
8: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
9: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
10: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
9: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
8: โห
11: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไ
6: ปด้
8: วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทาง

0: ธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
2: พายุหมุนเขตร้อน
3: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
2: งวงช้างงวงช้าง
0: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
4: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
2: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
5: ภูเขาไฟระเบิด
6: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
7: หิมะถล่ม
6: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
0: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
6: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
0: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
8: มีค่ะ
0: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่ห์เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหู

0: อ้วกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับ

0: บตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
3: DLTV
2: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: ค่ะ
5: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ชีว
1: ิ
3: ตพวกเราอีกแล้ว
4: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตื่นป่วยกายนอนอืดน้ำลายไหลยืดแบบนี้ก็ต้อง
1: ไปไป
2: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปอ้าวต้นกาไม่รู้เหรอว่าไปไหม
0: รู้แต่ว่าไฟดับไปแล้วอ
2: ้าวเหรอดับได้ยังไงเหรอ
0: ก็น้ำลายของรถถังไง
2: น้ำลายรถถังเหรอ
0: ใช่แล้วอ่ะก็นอนน้ำลายไหลยืดไปดับไฟยังไงล่ะ
2: นี่อย่ามาล้อเล่นนะ
3: ต้นกล้า
0: หลวงอาดูสิครับรถถังอ่ะทั้งนอนกรนน้ำลายไหลยืดจนดับไฟไม่ได
2: ้ต้นกล้าก็เหมือนกันแหละตอนนอนคุดคูเหมือนเจ้ามอมบางทีก็กางแขนกางขาเหมือนกับค้างคาวแถมยังส่งเสียงวีดวีดวีดด้วย
3: มันก็จริงอย่างรถถังว่าแหละ
0: เฮ้ยหลวงอาอย่ามาแกงกันนะ
3: แกงอะไร
0: หลวงอาเนี่ยไม่อินเทรนแกงภาษายุคนี้แปลว่าแกล้งหรือหลอกไงครับ
3: หลวงอาเป็นพระจะแกงก็ผิดศีลนะสิต้นกล้าเราทุกคนนั่นแหละเวลาไม่มีสติสัมปชัญญะก็มักจะเป็นไปตามสภาพร่างกายของแต่ละคนมันไม่ใช่เรื่องน่าขำหรือว่าน่าอายแต่มันคือความเป็นจริงของคน
0: เฮ้ยแต่คนหล่ออย่างต้นกล้าไม่อยากเสียภาพพจน์เพราะเห็นความจริงตอนนอนแบบรถถังอ่ะ
3: ภาพลักษณ์ต่างหากล่ะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราตัดใจทิ้งยากสินะ
0: แน่นอนอยู่แล้วไม่มีวันที่ต้นกล้าจะทิ้งการเป็นคนหล่อหรอกครับ
3: ในสมัยพุทธกาลเจ้าชายสิทธัตถะก็ต้องอาศัยความกล้าอย่างมากในการละทิ้งลาภยศความสะดวกสบายทั้งหลาย
2: ละทิ้งทำไมฮะ
0: นั่นสิครับ

0: ไม่อย่าไม่ร้อนร้อน
1: เถิด
0: ร้อนนี่ข้าฝันไปหรือ
1: พระเจ้าค่ะ
0: ฉันนะความทุกข์มันยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจของข้ายังไม่อาจถอนออกไปได้เลยมีหนทางเดียวที่จะช่วยได้คือข้าจำเป็นจะต้องหาคำตอบของเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหมดนี้ให้เจอ
1: จะทรงทำเช่นไรพระเจ้าค่ะ
0: ข้าจะออกเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบนั้น
1: จะทรงละทิ้งปราสาทความสุขทุกอย่างของการเป็นเจ้าชายหรือพระเจ้าค่ะ
0: ความสุขทุกอย่างของการเป็นเจ้าชายงั้นเหร

ความสุขที่มีแต่ความน่าเกลียดซ่อนอยู่ข้ายอมละทิ้งความสุขเช่นนั้นแล้วออกไปค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิต

0: ข้าจะขอเลือกเช่นราหุลลูกรักของพ
1: ่อแล้วเจ้าชายสิทธัตถะก็เสด็จออกมหาพิเนสกรมหรือออกบวชในคืนนั้นชันนะจึงเตรียมม้ากันทกะที่สมบูรณ์ด้วยกำลังและความเร็วม้ากันทกะส่งเสียงร้องและกระทืบควบฝีเท้าด้วยความยินดีเสียงดังกลบไปทั่วทั้งพระนครเทวดาทั้งหลายจึงปิดเสียงร้องของม้านั้นไม่ให้ใครได้ยินแล้วเอาฝ่ามือเข้าไปรองรับฝีเท้าม้ากันทกะในขณะที่ม้าก้าวเท้าเหยียบแล้วเจ้าชายก็ประทับบนหลังม้ากันทกะมีชันนะนั่งถือหางม้ารั้งท้ายเสด็จออกนอกปราสาทด้วยพระทัยที่มุ่งมั่นอันยิ่งใหญ่เทวดาทั้งหลายชูคบเพลิงไปข้างหน้าหลังซ้ายขวานับหมื่นดวงเหล่าเทวดานำทางบูชาด้วยของหอมดอกไม้จุนและธูปอันเป็นทิพย์ท้องฟ้าเนืองแน่นไปด้วยดอกปาริฉัตรและดอกมณฑารกทิพยสังคีตทั้งหลายได้บรรเลงดนตรีเฉลิมฉลองเหมือนเวลาที่เมฆคำรามในท้องมหาสมุทร
0: ฉันนะเจ้าจงเอาเสื้อผ้าเครื่องประดับและกันทกะของข้ากลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ด้วย
2: ข้าพระองค
0: ์ทุกของข้าคงไม่มีทางดับลงได้ถ้าข้ายังหาคำตอบของหนทางแห่งการดับทุกข์นั้นไม่เจอ

0: ดเลยแหละครับหลวงอาทั้งปราสาททั้งม้าทั้งทรัพย์สมบัติ
1: อาหารทั้งหมดที่มีด้วย
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงสละทุกอย่างมุ่งหาทางดับทุกข์ค้นหาความสุขอันจริงแท้ของชีวิตจนในที่สุดพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธ
0: โออยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งถ้าเป็นต้นกล้านะนะเป็นเจ้าชายน่าจะดีกว่าร
1: ถถังก็เลือกเป็นเจ้าชายเหมือนกันทิ้งไม่ลงอ่ะ
2: ต้องได้สิเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ในคำสอนค่อยๆเรียนไปแล้วก็จะพบความสุขที่แท้จริง
0: มีความสุขกว่าอ่านการ์ตูนเล่นเกมอีกเหรอครับหลวงอาม
1: ีความสุขกว่าได้กินของอร่อยไหมครับ
2: สุขสิหลวงอาปฏิบัติได้ส่วนหนึ่งที่พระองค์ทำหลวงอาก็ยังมีความสุขเลย
0: งั้นต้นกล้าจะลองพยายามดูนะครับ
1: รถถังก็ด้วยครับ
2: สาธุ
0: สาธุ
2: มหาพินิขมนะหรือมหาพิเนสกรมคือการเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่คือพระโพธิญาณหรือการออกบวชของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องของเรานะคะคุณครูมีคำถามนะคะมาฝากเด็กๆเป็นคำถามที่ช่วยจุดประกายความคิดของเด็กๆนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กๆนะคะคำถามข้อแรกค่ะเด็กๆ เคยดูวิดีโอตามสื่อต่างๆหรือไม่น้องดาเนียเคยดูวิดีโอตามสื่อต่างๆไหมคะเคยมีใครไม่เคยดูวิดีโอตามสื่อต่างๆบ้างเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะทั้งต้นทางและเด็กปลายทางนะคะน่าจะเคยดูวิดีโอนะคะตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ใช่ไหมคะเด็กๆหรือว่าในหน้าจอโทรทัศน์ของเรานั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะเด็กๆวิดีโอที่นักเรียนเคยดูเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะใครตอบดีคะเดี๋ยวให้ใครดีน้องดาเนียค่ะน้องดาเนียบอกหน่อยค่ะว่าน้องดาเนียเคยดูวิดีโอที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
0: นิทานค่ะ
1: นิทานใช่ไหมคะเป็นการเล่านิทานเป็นการชมนิทานใช่ไหมคะที่อยู่ในวิดีโอไหนใครมีอีกน้องวันใหม่เคยดูวิดีโอไหมคะเคยดูเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
2: การ์ตูนค่ะ
1: เป็นการ์ตูนเป็นนิทานนะคะเหมือนกับน้องดาเนียเลยมีใครที่แตกต่างบ้างไหมคะน้องค่ะ
3: เกี่ยวกับการดำน้ำครับ
1: เกี่ยวกับการดำน้ำเหรอคะแล้วดำน้ำไปเจออะไรบ้างคะน้องปกรณ์
3: เจอเต่าครับ
1: ไปเจอเต่าในน้ำด้วยเหรอคะแล้วหนูชื่นชอบวิดีโอนั้นไหมคะ
3: ชอบ
1: เพราะว่าอะไรคะ
3: เขาดำน้ำในทะเลที่น้ำใสๆครับมันสวย
1: เพราะว่าได้เห็นวิดีโอได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการดำน้ำในทะเลที่เป็นทะเลที่สวยงามของประเทศไทยใช่ไหมคะได้เห็นสัตว์เรียกว่าสัตว์น้ำนานาชนิดเลยใช่ไหมคะนานาพันธุ์เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนายใครมีนอกเหนือจากนี้ไหมคะน้องปลื้มเคยดูวิดีโอเกี่ยวกับอะไรคะ
4: ร้านอาหารครับ
1: ร้านอาหารน่าสนใจเลยนะคะเดี๋ยวขอเชิญชวนน้องปลื้มนะคะออกมาด้านหน้านะคะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่ตัวเองเนี่ยได้ดูวิดีโอนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะน้องปลื้มมาเลยค่ะประมือให้น้องปลื้มหน่อยค่ะประมือให้น้องปลื้มนะคะเดี๋ยวน้องปลื้มจะเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังว่าปลื้มเนี่ยดูวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบนะคะพร้อมไหมคะน้องปลื้ม
4: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเชิญเล่าได้เลยค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนันทร์ไปอยู่ชื่อเล่นชื่อน้องปลื้มครับวันนี้ผมจะมาเล่าวิดีโอที่ผมดูนะครับ
1: เป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรคะน้องปลื้ม
4: ร้านอาหารครับที่หาด300ยอดครับเขามีรีวิวอาหารมีต้มยำกุ้งครับแล้วก็กุ้งเผาครับแล้วก็ผัดไทยครับแล้วเขาก็บอกอีกครับว่าอร่อยมากๆเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้เพื่อนๆมาร้านอาหารที่หาด300ยอดครับ
1: เก่งมากครับประมือให้น้องปลื้มค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องปลื้มเพื่อนเล่าเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆน่าสนใจใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับน้องปลื้มฟังแล้วหิวไหมคะ
5: ห
1: ิวเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวตั้งใจเรียนก่อนนะคะเก่งมากค่ะน้องปลื้มเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือการเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ใช่ไหมคะที่เราเนี่ยเคยดูวิดีโอนะคะตามสื่อต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆก็จะสอดคล้องกับเรื่องของเราเลยนะคะก็คือในเรื่องของฟังดูรู้สาระนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูได้รวมทั้งมีมารยาทในการฟังและดูนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเด็กๆก็จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟังและการดูนั่นเองนะคะสิ่งสำคัญเลยเด็กๆจะต้องจับใจความสำคัญแล้วก็เรียกว่ามีมารยาทในการฟังและการดูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้นะคะเรื่องการจับใจความสำคัญจากการฟังและดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะความหมายของการจับใจความสำคัญ ของการฟังและดูนะคะเด็กๆก็เหมือนกับการจับใจความสำคัญการอ่านก็คือเด็กๆจะต้องบอกใจความสำคัญบอกข้อคิดหรือว่าเรื่องที่เป็นความคิดหลักของเรื่องที่เราดูหรือฟังนะคะโดยจับใจความเรื่องนั้นนะคะโดยต้องครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดที่เราฟังหรือเราดูนั่นเองนะคะนี่เลย

0: วิธีการจับใจความสำคัญจากการฟังและการดูหนึ่งเลยจะต้องตั้งจุดประสงค์ให้ได้นะคะว่าเด็กๆเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการฟังและการดูอย่างไรนะคะข้อที่2ค่ะฟังและดูเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บประเด็นที่สำคัญของเรื่องนะคะข้อที่3ค่ะเมื่อเราฟังหรือว่าดูจบเนี่ยอย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตั้งคำถามนะคะว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและทำไมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆหลักการฟังและการดูที่ดีหรือว่าการมีมารยาทในการฟังและการดูนะคะข้อที่1ค่ะเด็กๆฟังและดูให้ตรงจุดประสงค์ก็คือต้องกำหนดจุดประสงค์ในการฟังและการดูนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะฟังและดูด้วยความพร้อมเด็กๆก็จะต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายใช่ไหมคะเด็กๆต้องแบบว่าถ้าสมมติไม่สบายเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าการรับรู้หรือการรับฟังเนี่ยก็อาจจะไม่เต็ม 100% นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องรักษาร่างกายนะคะปฏิบัติตัวให้ดีนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะฟังและดูอย่างมีสมาธิก็คือเวลาดูเนี่ยต้องตั้งใจดูจดจ่อกับเรื่องที่ฟังและการและเราดูนะคะไม่ฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องอื่นไม่ใช่ว่าดูสิ่งที่คุณครูนำเสนอแล้วเด็กๆหันไปคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะเราจะดูรู้เรื่องไหมคะแบบนี้ไม่รู้เรื่องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยข้อที่4ฟังและดูด้วยความกระตือรือร้นก็คือจะต้องดูด้วยความสนใจนะคะโดยจะเห็นประโยชน์แล้วก็บอกคุณค่าของเรื่องที่ฟังได้เด็กๆก็จะต้องบอกประโยชน์บอกข้อคิดที่เราเนี่ยได้จากเรื่องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรนะคะข้อที่5ค่ะฟังและดูโดยไม่มีอคติก็คือไม่มีความลำเอียงเช่นฉันไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับวิชาการเลยฉันไม่อยากดูแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ควรมีอคติในการฟังหรือการดูนั่นเองค่ะข้อที่6นะคะฟังและดูโดยใช้วิจารณญาณคืออะไรมีใครตอบได้บ้างฟังและดูโดยใช้วิจารณญาณคืออะไรคะมีใครตอบได้บ้างน้องจักรพรรดิลองบอกสิคะว่าการฟังและการดูโดยใช้วิจารณญาณคืออะไรมีอะไรบ้าง
1: ใช้สติในการดูครับ
0: ใช้สติในการดูเก่งมากค่ะคิดพิจารณาว่าสื่อหรือเรื่องที่เราดูนั้นนะคะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะมีความน่าเชื่อถือเพียงใดนะคะเด็กๆต่อไปค่ะนี่เลยมารยาทในการฟังและการดูนะคะข้อที่1ก็คือฟังและดูด้วยความสงบนะคะจะช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นบางทีเนี่ยในห้องที่เราฟังหรือเราดูเนี่ยถ้ามีเสียงต่างๆใช่ไหมคะก็อาจจะรบกวนสมาธินะคะในการดูของเราหรือว่าถ้ามีเสียงเพื่อนคุยเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยไม่มีสมาธิในการฟังและการดูนะคะข้อที่2ค่ะฟังและดูด้วยความตั้งใจนะคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะจดประเด็นสำคัญนะคะว่าเรื่องที่เราฟังและเราดูเนี่ยมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะคะข้อที่3ปรบมือแสดงอาการเมื่อประทับใจก็คือปรบมือเมื่อจบการรับชมหรือว่ารับฟังเรื่องราวต่างๆนั่นเองนะคะข้อที่4มองหน้าและสบตาของผู้พูดในกรณีที่เราฟังหรือเราดูโชว์ใช่ไหมคะเด็กๆข้อที่5ค่ะเมื่อมีข้อสงสัยเนี่ยเด็กๆควรที่จะยกมือถามหลังผู้พูดเนี่ยเปิดโอกาสให้ถามไม่ยกมือแทรกระหว่างที่มีการแสดงนะคะข้อที่6ค่ะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นขณะที่ฟังหรือดูนะคะข้อที่7ไม่แสดงท่าทางสีหน้าเมื่อไม่พอใจผู้พูดนะคะก็ต้องให้เกียรติผู้พูดนะคะส่วนผู้พูดเนี่ยก็ต้องให้เกียรติผู้ฟังนั่นเองนะคะข้อที่8ค่ะตั้งใจฟังและดูเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบนะคะไม่ควรลุกเดินหนีออกจากที่ประชุมหรือว่าที่โชว์นั่นเองนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะพลาดเรียกว่าจุดที่เป็นสิ่งสำคัญนะคะของการโชว์นั้นก็ได้นะคะต่อไปค่ะไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมเช่นโห่ร้องใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเรามีอคติแล้วเราไม่ชอบใครเนี่ยหรือว่าไม่ชอบคำพูดของคนที่พูดเนี่ยเราจะโห่ร้องเสียงโอ้ไม่ชอบเลยแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้แบบนี้เรียกว่าไม่มีมารยาทนะคะเด็กๆหรือบางคนนั่งกระดิกเท้าหรือว่าไม่ตั้งใจฟังผู้พูดเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นการให้เกียรติผู้พูดไหมคะไม่นะคะข้อที่10ค่ะไม่ควรเดินเข้าออกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดหากมีความจำเป็นควรทำความเคารพก่อนเหมือนกับเด็กๆใช่ไหมคะ เวลาที่คุณครูสอนอยู่หน้าห้องเนี่ยไม่ว่าจะชั่วโมงไหนใช่ไหมคะเด็กๆก็ไม่ควรที่จะลุกออกจากที่นั่งของตนเองใช่ไหมคะก็ควรที่จะเรียกว่าเรียนไปจนจบนะคะแล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเพราะว่าครูแหม่มเชื่อว่าทุกโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีคาบที่จะมีช่วงที่ปล่อยให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองโดยการทำธุระส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เข้ามาในห้องเรียนนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าปวดมากไม่ไหวแล้วนะคะก็สามารถยกมือขออนุญาตคุณครูได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการฟังและการดูการจับใจความสำคัญใช่ไหมคะการมีมารยาทนะคะไปเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะครูแหม่มมีสื่อนิทานเรื่องอะไรคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าจากชื่อเรื่องน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรลองเดาจากชื่อคาดคะเนเหตุการณ์จากชื่อเรื่องก่อนตัวละครน่าจะมีใครบ้างคะ
2: หมาป
0: ่ากับ
2: ล
0: ู
2: กแกะ
0: นั่นเองนะคะแล้วก็เขาน่าจะไปทำอะไรในป่านะคะน้องเจด้าบอกว่าหมาป่าจะกินแกะจะเป็นเรื่องราวเหมือนที่น้องเจด้าคาดคะเนเหตุการณ์หรือไม่เด็กๆพร้อมที่จะรับชมรับฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนั่งหลังตรงตั้งใจฟังตั้งใจดูสิ่งที่คุณครูนำมาเสนอนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะจับใจความสำคัญให้ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยให้เด็กๆทำงานกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องตั้งใจฟังเพื่อช่วยในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
3: นิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะกาลครั้งหนึ่งยังมีหมาป่าตัวหนึ่งยืนอยู่ริมลำธารก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือและคุยกับเพื่อนอย่างสนุกสนานที่ปลายลำธารลูกแกะตัวน้อยยืนเล่นโทรศัพท์อยู่เช่นกันหมาป่ารู้สึกหิวหันไปเห็นลูกแกะจึงคิดอุบายหาวิธีจับลูกแกะกินเป็นอาหารโดยไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นหมาป่าอันธพาลเหมือนในนิทานอีสปคิดดังนั้นแล้วหมาป่าก็รีบถ่ายภาพลูกแกะแล้วตกแต่งภาพแล้วโพสทันทีเพื่อใส่ร้ายลูกแกะจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปหาลูกแกะด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่องหมาป่าพูดเสียงดังว่าเจ้าลูกแกะนี่คือหลักฐานที่ข้าเพิ่งถ่ายภาพเจ้าทำน้ำขุ่นจนข้ากินน้ำไม่ได้เจ้ายอมรับผิดหรือไม่ลูกแกะตอบกลับอย่างระมัดระวังว่าขอโทษนะฉันอยู่ปลายน้ำไม่สามารถทำน้ำขุ่นจนท่านกินไม่ได้นี่ไงล่ะฉันถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วหมาป่าคิดในใจเชิบเจ้าแกะน้อยบังอาจรู้เท่าทันอุบายของเราได้หมาป่าไม่ละความพยายามจึงคิดอุบายใหม่ปลอมตัวเป็นลูกแกะในกลุ่มสัตว์ป่าออนไลน์ด่าว่าหมาป่าหมาป่าแกล้งทำโกรธและตะโกนเสียงดังจะแกะน้อยกล้าดียังไงบังอาจเขียนข้อความมาด่าข้าเป็นไปไม่ได้ฉันไม่ได้ทำของแบบนี้ใครๆก็ปลอมได้แต่ตรวจสอบได้ว่าใครทำหมาป่าโกรธจากที่ลูกแกะรู้ทันจึงตะคอกลูกแกะว่าถึงเจ้าไม่เคยโพสต์ด่าข้าแต่เมื่อเดือนที่แล้วพอเจ้าก็เป็นคนทำว่าไงยอมรับผิดไหมลูกแกะตอบว่าเป็นไปไม่ได้เพราะพ่อของฉันไม่ใช้สื่อออนไลน์หมาป่าจนปัญญาที่จะเอาผิดลูกแกะจึงหัวเราะกร้าวและตรงรีบไปหาถึงพ่อของเจ้าไม่ผิดข้าก็จะจับเจ้ากินเดี๋ยวนี้ฮ่าฮ่าฮ่าทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนขึ้นรอบป่า
4: อย่านะเจ้าจะทำร้ายใครไม่ได้เราจับตาดูอยู่นะเจ้าหมาป่าคำพูดของเจ้าเราบันทึกไว้หมดแล้วเราไม่ต้องการอันธพาล
3: ียงเหล่านั้นคือเพื่อน

0: สัตว์ในป่าที่คอยติดตามเฝ้าดูความเป็นไปของป่าและสื่อออนไลน์เมื่อความจริงเปิดเผยหมาป่าก็ไม่รอช้ารีบวิ่งหนีไปทันทีจากนั้นมาเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ก็ดำรงชีวิตอยู่ในป่าแห่งนั้นอย่างมีความสุขสืบไป
1: เอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องอะไรคะหมาป่ากับลูกแก่เป็นยังไงคะเด็กๆใครเคยฟังหรือเคยดูนิทานเรื่องนี้แล้วบ้างเชื่อว่าเด็กๆนะคะน่าจะยังไม่เคยฟังหรือว่าเคยดูนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่สำหรับเด็กๆนะคะเอาละค่ะมีใครจะเล่าเรื่องราวให้คุณครูฟังได้บ้างว่านิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะมีเรื่องราวอย่างไรน้องจักรพรรดิคนเก่งค่ะปรบมือให้น้องจักรพรรดิค่ะ
2: หมาป่าคุยแชทอยู่กับเพื่อนหมาป่าหิวหันไปเห็นลูกแกะกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่หมาป่าจะจับลูกแกะกินเป็นอาหารหมาป่าจะทำให้ลูกแกะผิดว่าทำน้ำขุ่นเลยตัวเองกินน้ำไม่ได้แต่ลูกแกะรู้ทันก่อนแล้วก็บอกว่าสื่อแบบนี้ใครก็ปลอมได
1: ้เด็กๆมีเด็กๆแย้งมาว่าน้องจักรพรรดิข้ามเหตุการณ์ใช่ไหมคะก็คือหมาป่าเนี่ยโพสต์ว่าหมาป่าเนี่ยบอกว่าลูกแกะเนี่ยอยู่ในน้ำทำให้น้ำขุ่นใช่ไหมคะจนหมาป่าเนี่ยไม่สามารถกินน้ำได้ใช่ไหมคะก็เลยจะจับลูกแกะกินเป็นอาหารแต่ว่าลูกแกะก็บอกว่านี่ข้ามีหลักฐานแล้วก็โชว์ว่าลูกแกะเนี่ยอยู่ที่ปลายน้ำใช่ไหมคะไม่สามารถทำให้น้ำขุ่นได้แต่หมาป่ายอมไหมคะไม่ยอมหมาป่าทำอย่างไรต่อน้องปลื้มค่ะ
3: หมาป่าก็ถ่ายรูปปลอมตัวเป็นลูกแกะครับแล้วก็มาบอกลูกแกะว่า
1: หมาป่าปลอมตัวเป็นลูกแกะใช่ไหมคะเรียกว่าปลอมสื่อโซเชียลใช่ไหมคะโพสต์ด่าหมาป่าใช่ไหมคะในกลุ่มออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ว่าลูกแกะบอกว่าฉันทำไหมคะไม่ได้ทำนั่นเองนะคะแล้วก็เรียกว่าหมาป่าก็ไม่ยอมนะคะก็บอกว่าถึงเธอจะไม่ได้ทำแต่พ่อของเธอทำลูกแกะก็ไม่ยอมใช่ไหมคะลูกแกะบอกว่าอะไรพ่อของฉันไม่ได้ใช้สื่อออนไลน์ใช่ไหมคะหมาป่ายอมไหมคะ
4: ไม่ยอม
1: แล้วทำยังไงต่อก็บอกว่าไหนๆก็ใช้วิธีการต่างๆไม่ได้ละข้าจะจับกินเจ้าเดี๋ยวนี้แต่มีใครมาช่วยเหล่าสัตว์ป่านะคะมาช่วยเพราะว่าเรียกว่าเห็นความเป็นไปนะคะในสื่อโซเชียลนะคะของหมาป่ากับลูกแกะนะคะท้ายเนี่ยหมาป่าไม่สามารถกินลูกแกะได้นะคะแล้วก็วิ่งหนีออกจากป่าไปเลยนะคะทำให้ป่าแห่งนี้นะคะกลับมาสงบสุขนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมดูให้ดีมีสาระครูแหม่มมีคำถามมาให้2ข้อข้อละ10คะแนนกลุ่มไหนได้นะคะตอบคำถามได้นะคะเดี๋ยวให้ยกมือนะข้อแรกค่ะหมาป่าใช้วิธีใดจะจับลูกแกะกินเป็นอาหารเอามือจับหูค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมีกี่วิธีคะกี่วิธี3หรือ2
5: 3
1: เอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่5ค่ะมีวิธีอะไรบ้างคะที่หมาป่าใช้จะจับลูกแกะกินเป็นอาหาร
6: หมาป่าบอกลูกแกะว่าเจ้าเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำขุ่นข้าเลยดื่มน้ำไม่ได้
1: หนึ่งเลยก็คือถ่ายรูปใช่ไหมคะบอกว่าลูกแกะเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำขุ่นใช่ไหมคะหนึ่งแล้วนะคะสองค่ะ
6: ปลอมแชทปลอมแชทเป็นลูกแกะหวังและพิมพ์ด่าแล้วก็บอกลูกแกะว่าเจ้าพิมพ์ด่าข้า
1: สองหมาป่าเนี่ยใช้วิธีปลอมตัวเป็นลูกแกะในสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะโพสต์ว่าโพสต์ด่าหมาป่านะคะลงในสื่อออนไลน์ในกลุ่มใช่ไหมคะมีอีกไหมคะ ไม่มีแล้วใช้2วิธีเก่งมากค่ะกลุ่มที่5รับ10คะแนนประมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปคำถามที่2เหตุใดลูกแกะจึงรอดพ้นจากการถูกหมาป่ากินเอามือจับหูค่ะอีก10คะแนนนะคะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะ
4: เพราะใช้สติปัญญาค่ะ
1: เก่งมากค่ะเพราะว่าลูกแก่เนี่ยใช้สติปัญญาใช่ไหมคะใช้ความเฉลียวฉลาดเนี่ยทำให้รอดพ้นจากการถูกกินนะคะเด็กๆ เห็นไหมว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นดาบสองคมดาบสองคมหมายถึงอะไรมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคืออะไรคะเด็กๆน้องดาเนียข้อดีข้อแรกน้องคิดว่าข้อดีของสื่อออนไลน์คืออะไรคะเราสามารถได้ประโยชน์อะไรบ้างจากสื่อออนไลน์
4: สามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ค
1: ่
4: ะ
1: เก่งมากค่ะสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้มีอีกไหมคะข้อดีของสื่อออนไลน์มีอีกไหมคะข้อดีของสื่อออนไลน์นอกจากที่น้องบอกว่าสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆติดตามข่าวสารแล้วใช่ไหมคะยังสามารถเป็นแหล่งความรู้ของเราได้ด้วยใช่ไหมคะเวลาที่เราอยากทราบเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราสามารถค้นหาข้อมูลนะคะทางสื่อออนไลน์แล้วก็จะได้คำตอบนะคะแต่ว่าสื่อที่เขานำมาเนี่ยที่เราไปหาข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วอีกหนึ่งอย่างดาบสองคมมีหนึ่งอย่างก็คือข้อเสียของสื่อออนไลน์คืออะไรใครตอบได้บ้างน้องปลื้มค่ะข้อเสียของสื่อออนไลน์คืออะไรคะ
3: สามารถโพสต์หลอกคนอื่นได้ครับ
1: เราอาจจะไปเจอมิจฉาชีพใช่ไหมคะเช่นเดี๋ยวนี้คอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะโทรมาหรือว่าแชทมาว่าเป็นคุณตำรวจว่าบอกว่าเรามีคดีหรือมีพัสดุตกค้างใช่ไหมคะให้ทำการโอนเงินไปนู่นนั่นนี่ก็อาจจะถูกหลอกได้นะคะมีอีกไหมคะข้อเสียของสื่อออนไลน์คืออะไรอย่างที่น้องบอกนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกลุ่มนะคะในกิจกรรมเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะคะโดยให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยการระดมความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้เด็กๆอ่านข้อ1พร้อมกันค่ะ1 2 3ข้อแรกสาระสำคัญของเรื่องหมาป่ากับลูกแกะว่าเขาให้ข้อคิดมีสาระสำคัญมีสิ่งที่ผู้แต่งต้องการจะบอกเราอย่างไรนะคะข้อที่สองค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องหมาป่ากับลูกแกะมีข้อคิดที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างและข้อสามค่ะและคำตอบเกี่ยวกับนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะกลุ่มละ1ข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วช่วยกันทำในกลุ่มได้เลยค่ะช่วยกันเขียนเพียงแค่1คนก็ได้ค่ะแต่ว่าช่วยกันคิดนะคะกลุ่มที่1เร่งมือเลยค่ะมาเดินออกมาช่วยเพื่อนได้นะคะสาระสำคัญของเรื่องคือเขาต้องการจะสื่อเกี่ยวกับอะไรเขียนได้เลยค่ะใครได้สาระสำคัญแล้วมาเขียนข้อคิดจากเรื่องได้เลยนะคะข้อคิดจากเรื่องคืออะไรคิดคือไม่อะไรคะไม่ควรประมาทอย่างไรเอ่ยกลุ่มนี้ข้อคิดคืออะไรคะไม่กล่าวหาผู้อื่นแล้วยังไรเอ่ย

ีปัญญานะคะสาระสำคัญของเรื่องคืออะไรคะสติปัญญาสอเสือต่อเต่าสระอีค่ะปัญญาปออะยอปันยออายานะคะถ้าเด็กๆเขียนข้อคิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆไปตั้งคำถาม1ข้อแล้วก็ตอบคำถามกลุ่มละ1ข้อนะคะเขียนว่าสื่อก็ได้ค่ะเขียนสื่อก็ได้ไม่ควรประมาทต่อการใช้สื่อใช่ไหมคะกลุ่มนี้ได้หรือยังคะเขียนข้อคิดหรือยังเอ่ยใช้สติในการแก้ปัญหาข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรคะ

0: กคิดว่าถ้าลูกแกะไม่ได้มีสื่อโซเชียลไม่ได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานลูกแกะจะโดนกินไหมคะจะโดนกินก็ได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานนะคะไปเรียกว่าไปแย้งกับหมาป่านั่นเองนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใดตอบคำถามค่ะเกิดขึ้นที่ไหนคะแม่น้ำลังคาแล้วก็มีอะไรอีกรวมกันเขาเรียกว่ามีเพื่อนเสร็จแล้ว1กลุ่มนะคะกลุ่มอื่นเร่งมือเลยค่ะกลุ่มอื่นเร่งมือเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาอีก5นาทีนะคะเดี๋ยวจะสุ่มเด็กๆออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะหนูจะตั้งคำถามว่าอะไรคะจึงใส่ร้ายลูกแกะใช่ไหมคะแล้วคำตอบคือเก่งมากค่ะกลุ่มที่5เสร็จหรือยังคะเดี๋ยวให้เลือกกลุ่มที่เสร็จแล้วให้เลือกตัวแทนมานำเสนอนะคะเลือกตัวแทนมานำเสนอ1คนใครก็ได้ประภัสรายังไม่เคยออกเลยประภัสราออกบ้างนะคะกลุ่ม2นะกลุ่มที่5ใครออกคะกลุ่มที่5เมื่อวานกิ่งก้าวออกแล้ววันนี้ปณิดาออกนะคะออก1คนค่ะหรือว่าน้องเบิ้ลอยากออกคะน้องเบิ้ลอยากออกไหมชนกกมลอยากออกไหมคะชนกกมลหรือว่าให้ชนกกมลออกดีชนกกมลออกนะคะวันนี้นะกลุ่มนี้ใครออกนำไปนำเสนอดีคะ
1: 2คนนี
0: ้
1: คร
0: ับ ใครดีเอ่ย
1: ว่าเอาไปครูเอาไปครู
2: คุณก็ไปครูคร
0: ับ เขียนให้เสร็จก่อนค่ะแล้วค่ะเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะ3นาทีค่ะกลุ่ม3ใครออกคะฝึกซ้อมการนำเสนอก่อนออกด้วยนะคะหมดเวลานั่งที่ค่ะประเมิน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งปรบมือแบบสัตว์ป่าสัตว์มีกี่ขาต้องปรบมือตามจำนวนนั้นไม่ใช่ค่ะคุณครูยังไม่กำหนดประเภท

0: ของสัตว์เลยเช่นกวางกวางมีกี่ขาคะ
1: 4
0: ขาเด็กๆต้องปรบมือกี่ครั้ง
1: 4
0: ครั้งต่อไปหมาป่าก ี่ครั้งคะ
1: 4
0: ไก่ไก่มีกี่ขาคะ
1: 2
0: งูงูมีขาไหมคะ
1: ม
0: ีไม่มีนะคะเด็กๆล้างหลังตรงค่ะเอาละค่ะกลุ่มแรกที่จะได้ออกมานำเสนอคือกลุ่มที่3ค่ะประเมินให้กลุ่มที่3ค่ะเอาแผ่นมาด้วยค่ะมาด้านหน้าได้เลยนะคะต้องแนะนำตัวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเลือกเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นนะคะเอาละค่ะน้องปลื้มแนะนำตัวกับเพื่อนนะคะแล้วก็นำเสนอได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐวิจุหรือว่าชื่อเล่นน้องปลื้มครับวันนี้จะมาแสดงความคิดเห็นกับนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะครับ
0: ประเด็นแรกค่ะสาระสำคัญของเรื่องคืออะไรคะ
2: การมีสติครับการมีสติปัญญาครับ
0: การมีสติปัญญานะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องของหนูคืออะไรคะ
2: มันประมาทต่อสื่อต่างๆครับ
0: ไม่ควรประมาทต่อสื่อต่างๆเป็นคำที่น่าสนใจลองฟังเพื่อนขยายความคำว่าไม่ควรประมาทต่อสื่อต่างๆคืออะไรคะน้องปื้มลองอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
2: ไม่ควรประมาทต่อโลกโซเชียลครับ
0: ไม่ควรประมาทต่อโลกโซเชียลนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและคำถามของน้องปื้มคืออะไรคะ
2: ไปถึงหมาป่าหลอกลูกแกะครับ
0: คำถามอาจจะยังเรียบเรียงยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะคะน้องปลื้มถามว่าเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มอื่นต้องตอบนะคะทำไมหมาป่าจึงหลอกลูกแกะเพราะอะไรเอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่4ค่ะทำไมหมาป่าจึงหลอกลูกแกะคะเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะจะกินลูกแกะครับ
0: เพราะว่าจะกินลูกแกะถูกต้องไหมคะ
2: ถูกครับ
0: ปิ๊งปองถูกต้องประมือค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทั้งน้องปลื้มและน้องจักรพรรดินะคะขออีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มไหนอยากเอามานำเสนอกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5มาเลยค่ะขอเสียงประมือให้ชนกมลไข่แก้วค่ะน้องมอสนะคะเดี๋ยวยืนตรงกลางได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องมอสนะคะแนะนำตัวกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางได้เลยค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนกมลไข่แก้วครับชื่อเล่นชื่อน้องมอสครับ
0: วันนี้จะมา
4: แสดงความคิดเห็นเรื่องนิดเรื่องหมาป่ากับลูกแกะครับ
0: ประเด็นแรกสาระสำคัญของเรื่องที่กลุ่มที่5ช่วยกันรวมความคิดได้คืออะไรคะ
4: การใช้สติปัญญาครับ
0: การใช้สติปัญญาการเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาต่างๆนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ค่ะคืออะไรคะ
4: ไม่ใส่ร้ายผู้อื่นครับ
0: ไม่ควรใส่ร้ายผู้อื่นนะคะต่อไปคำถามค่ะ
4: ทำไมลูกแกะถึงรอดพ้นจากหมาป่า
0: ทำไมลูกแกะจึงรอดพ้นจากการถูกกินของหมาป่าเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะเพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะว่ามีสัตว์ป่ามาช่วยครับ
0: เพราะว่ามีสัตว์ป่ามาช่วยถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่านอกจากมีสัตว์ป่ามาช่วยแล้วลูกแกะเป็นอย่างไรเอ่ยใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหานะคะเก่งมากๆประมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะแล้วก็เด็กๆด้วยนะคะซึ่งถ้าสรุปเลยนะคะเด็กๆการที่เราอ่านนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะแล้วนะคะก็สามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะก็คือการฉลาดนะคะในการแก้ไขสติการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการใช้สติปัญญาความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะการสื่อออนไลน์เพื่อปกป้องตนเองนะคะจากการถูกทำร้ายนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กปลายทางแล้วนะคะก็คือเป็นงานที่7เรื่องฟังดูรู้สาระนะคะให้เด็กๆตอบคำถามจากนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะมีเพียงแค่4ข้อถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

วลา7นาทีอยากฟังนิทานอีกหนึ่งรอบไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดนิทานให้อีกหนึ่งรอบนะ

0: นิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ
1: ทำไปด้วยฟังไปด้วยนะคะ
0: กาลครั้งหนึ่งยังมีหมาป่าตัวหนึ่งยืนอยู่ริมลำธารก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือและคุยกับเพื่อนอย่างสนุกสนานที่ปลายลำธารลูกแกะตัวน้อยยืนเล่นโทรศัพท์อยู่เช่นกันหมาป่ารู้สึกหิวหันไปเห็นลูกแกะจึงคิดอุบายหาวิธีจับลูกแกะกินเป็นอาหารโดยไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นหมาป่าอันธพาลเหมือนในนิทานอีสปคิดดังนั้นแล้วหมาป่าก็รีบถ่ายภาพลูกแกะแล้วตกแต่งภาพแล้วโพสต์ทันทีเพื่อใส่ร้ายลูกแกะจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปหาลูกแกะด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่องหมาป่าพูดเสียงดังว่าเจ้าลูกแกะนี่คือหลักฐานที่ข้าเพิ่งถ่ายภาพเจ้าทำน้ำขุ่นจนข้ากินน้ำไม่ได้เจ้ายอมรับผิดหรือไม่ลูกแกะตอบกลับอย่างระมัดระวังว่าขอโทษนะฉันอยู่ปลายน้ำไม่สามารถทำน้ำขุ่นจนท่านกินไม่ได้นี่ไงล่ะฉันถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วหมาป่าคิดในใจเชิญเจ้าแกะน้อยบังอาจรู้เท่าทันอุบายของเราได้หมาป่าไม่ละความพยายามจึงคิดอุบายใหม่ปลอมตัวเป็นลูกแกะในกลุ่มสัตว์ป่าออนไลน์ด่าว่าหมาป่าหมาป่าแกล้งทำโกรธและตะโกนเสียงดังเจ้าแกะน้อยกล้าดียังไงบังอาจเขียนข้อความมาด่าข้าเป็นไปไม่ได้ฉันไม่ได้ทำของแบบนี้ใครๆก็ปลอมได้แต่ตรวจสอบได้ว่าใครทำหมาป่าโกรธจากที่ลูกแกะรู้ทันจึงตะคอกลูกแกะว่าถึงเจ้าไม่เคยโพสต์ด่าข้าแต่เมื่อเดือนที่แล้วพอเจ้าก็เป็นคนทำว่าไงยอมรับผิดไหมลูกแกะตอบว่าเป็นไปไม่ได้เพราะพ่อของฉันไม่ใช้สื่อออนไลน์หมาป่าจนปัญญาที่จะเอาผิดลูกแกะจึงหัวเราะกร้าและตรงรีเข้าไปหาถึงพ่อของเจ้าไม่ผิดข้าก็จะจับเจ้ากินเดี๋ยวนี้ฮ่าฮ่าฮ่าทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนขึ้นรอบป่าอย่านะเจ้าจะทำร้ายใครไม่ได้เราจับตาดูอยู่นะเจ้าหมาป่าคำพูดของเจ้าเราบันทึกไว้หมดแล้วเราไม่ต้องการอันธพาลทั้งในป่าและในโลกออนไลน์เสียงเหล่านั้นคือเพื่อนสัตว์ในป่าที่คอยติดตามเฝ้าดูความเป็นไปของป่าและสื่อออนไลน์เมื่อความจริงเปิดเผยหมาป่าก็ไม่รอช้ารีบวิ่งหนีไปทันทีจากนั้นมาเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ก็ดำรงชีวิตอยู่ในป่าแห่งนั้นอย่างมีความสุขสืบไป

หลือเวลาอีก5นาทีนะคะเด็กๆ5นาทีค่ะ

ของสื่อออนไลน์นะคะข้อที่3ข้อที่4บอกข้อเสียของสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะสื่อออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อเสียหากลูกแกะไม่ฉลาดและสัตว์ป่าตัวอื่นๆหลงเชื่อสิ่งที่หมาป่าใส่ร้ายจะเป็นอย่างไรข้อที่2เก่งมากไลวินลูกแกะอาจจะโดนกินใช่ไหมคะกินกอไก่ให้ถูกต้องค่ะกอไก่

0: ันนี้ต้องเขียนให้ถูกนะคะต้องเขียนให้เชื่อมโยงกันนะลูกแก่นักเรียนอยากเป็นเหมือนลูกแก่หรือหมาป่าเพราะเห็นใดหนูก็ต้องบอกว่าลูกแก่เพราะอะไรต้องเขียนคำว่าเพราะด้วยนะคะเพราะลูกแก่เป็นอย่างไรเอ่ยต้องเขียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะใช้ยางลบๆค่ะมอม้าสระอีจอจานนิดชออาฉาชออีพอชีพค่ะพอพานเพราะฟังคุณครูออกเสียงค่ะเพราะสระอมีตัวอะไรบ้างสระอสระเอสระอาสระอะเก่งมากค่ะข้อดีของสื่อออนไลน์คืออะไรคะความรู้เฉยๆเลยหรอมันต้องมีคำเชื่อมสิคะข้อดีของสื่ออะไรคือได้รับความรู้ใช่ไหมคะลองเขียนเพิ่มเข้าไปนะคะข้อเสียของทรายอาจจะหลอกได้คืออะไรคะต้องใช้คำว่าอะไรคะ
1: อ
0: าจจะโดนหลอกได้หนูก็ต้องเขียนให้ครบนะคะชัยพฤกษ์เสร็จแล้วหรอคะสามารถด่าทอผู้อื่นได้หรอคะข้อเสียสามารถสออาสามอม้าสระรอเรือถอถุงนะคะสามารถวิธีการท่องจำคืออะไรสามารถรถสามารถเขียนว่าสามารถรถแต่เวลาออกเสียงอ่านออกเสียงว่าสามารถนะคะเป็นวิธีการท่องจำอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะใกล้เสร็จหรือยังคะใครเสร็จแล้วบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงเดี๋ยวคุณครูจะถามเป็นรายบุคคลนะคะเอาละค่ะข้อแรกเดี๋ยวดูว่าใครกำลังจับดินสออยู่นะคะข้อ1ค่ะนักเรียนอยากเป็นเหมือนลูกแกะหรือหมาป่าเพราะอะไรนี่ขอเรื่องน้องไลวินตอบได้ไหมคะน้องไลวินบอกครูแบบหน่อยค่ะนักเรียนอยากเป็นเหมือนลูกแกะหรือหมาป่าเพราะอะไรคะอยากเป็นเหมือนใครก่อนคำถามแรก
2: ลูกแกะครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: มีสติปัญญาครับ
0: เพราะว่าลูกแกะมีสติปัญญาใช่ไหมคะเก่งมากประมือให้น้องไลวินนี่เลยนะคะเป็นคุณแหม่มก็อยากเป็นเหมือนลูกแก่เพราะว่าลูกแก่ฉลาดในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็สามารถใช้สื่อออนไลน์เนี่ยให้เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันตัวเองได้ไม่ถูกหลอกได้นะคะต่อไปข้อที่2หากลูกแก่ไม่ฉลาดและสัตว์ป่าตัวอื่นๆหลงเชื่อสิ่งที่หมาป่าใส่ร้ายจะเป็นอย่างไรน้องจัญญวัฒน์ให้คนที่ไม่ค่อยเพื่อนไม่ค่อยได้เห็นหน้านะคะให้เพื่อนได้ตอบบ้างค่ะน้องจัญญวัฒน์ค่ะ
3: ลูกแก่อาจจะโดนกินก็ได
0: ้เก่งมากค่ะหากลูกแกะไม่ฉลาดและสัตว์ป่าตัวอื่นๆนะคะไม่เรียกว่าหลงเชื่อสิ่งที่หมาป่าใส่ร้ายนะคะลูกแกะก็อาจจะถูกหมาป่ากินได้นะคะเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ใช่ไหมคะจากเรื่องที่อ่านนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3เด็กๆลองบอกครูแบบหน่อยข้อดีของสื่อออนไลน์น้องวันใหม่ขอ1ข้อค่ะ
4: สามารถรับรู้ข่าวสารได้ค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากค่ะสามารถรับรู้ข่าวสารได้ใครอีกคะน้องปกรณ์ค่ะ
5: เป็นแหล่งที่มาของความรู้ครับ
0: เก่งมากค่ะเป็นแหล่งที่มาของความรู้

0: น้องเมเมค่ะน้องเมเมค่ะข้อดีของสื่อออนไลน์ค่ะ
1: สามารถดูสื่อต่างๆได้ค่ะ
0: สามารถดูสื่อต่างๆได้และน้องชัยพฤกษ์คนสุดท้ายค่ะข้อดีค่ะ
2: สามารถหาความรู้ได
0: ้สามารถหาความรู้ได้เหมือนที่น้องประกรณ์บอกเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่เลยค่ะเด็กๆสิ่งที่คุณครูนำมาก็คือ1สามารถใช้ค้นคว้าหาความรู้เหมือนกับน้องประกรณ์ได้ใช่ไหมคะข้อที่2คือสามารถสร้างรายได้เห็นไหมคะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักที่ทำช่องต่างๆใช่ไหมคะก็มีรายได้จากการสร้างช่องมีรายได้จากการใช้สื่อขาสื่อโซเชียลมีเดียหรือบางคนอาจจะเป็นการขายสิ่งต่างๆใช่ไหมคะน้องกุลขายของต่างๆก็ทำให้เราเกิดรายได้ได้และข้อสุดท้ายนะคะจากในเรื่องเลยก็สามารถใช้เป็นหลักฐานได้อย่างบางข่าวเด็กๆเห็นไหมคะเราถูกใส่ร้ายบางคนถูกใส่ร้ายว่าคนนี้แหละไปทำร้ายผู้อื่นในเวลา21นาฬิกาของวันที่นู้นๆแต่คนที่เขาถูกใส่ร้ายเนี่ยเขาก็เอาหลักฐานมาว่าเมื่อเวลาตามที่คนที่เขากล่าวอ้างเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ายังอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเป็นการโพสต์สิ่งต่างๆลงเพื่อเป็นหลักฐานตัวเองกับผู้อื่นได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเมื่อรู้ข้อดีแล้วข้อเสียมีอะไรบ้างอ่ะน้องปณิดาค่ะน้องปณิดาข้อเสียคืออะไรคะ
1: อาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกได้ค่ะ
0: ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็อาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกได้ต่อไปน้องจักรพัฒน์ค่ะข้อเสียของสื่อออนไลน์คืออะไรคะน้องจักรพัฒน์
1: อาจจะโดนหลอกได้ครับ
0: เหมือนกับน้องปณิดาเลยนะคะอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกได้มีอีกไหมคะข้อเสียนอกจากโดนมิจฉาชีพหลอกน้องวันใหม่ค่ะข้อเสียคืออะไรคะเปิดภาพที่เด็กก็จะโดนหลอกค่ะข้อเสียคือ
1: ออาจจะโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกได
0: ้เหมือนกับน้องปณิดาที่บอกโดนมิจฉาชีพหลอกใช่ไหมคะมีที่แตกต่างไหมคะน้องประกรณ์ค่ะ
1: ค่ะมีคนที่เรารู้จักในออนไลน์เขาอาจจะมาหาเราที่บ้านได้ครับ
0: ข้อเสียนี่เลยดาบสองคมเวลาเราโพสต์สิ่งต่างๆว่าเราอยู่บ้านใส่โลเคชันนี้บางทีใช่ไหมคะคนที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยอาจจะมาตามเราได้ใช่ไหมคะอาจจะโดนขโมยของได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำสิ่งต่างๆเนี่ยต้องคิดให้อย่างรอบคอบนั่นเองนะคะมาดูข้อเสียของสื่อออนไลน์นี่เลยค่ะเด็กๆหากใช้โทรศัพท์ในการดูสื่อออนไลน์มากไปก็อาจจะทำให้สายตาเราเสียใช่ไหมคะหรือว่าหากไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบเนี่ยก็อาจจะถูกหลอกได้นะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจับใจความสำคัญจากการฟังและการดูนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะให้คุณครูจะถามเด็กๆว่าสื่อต่างๆในสื่อออนไลน์เนี่ยมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรเด็กๆก็ได้ตอบไปแล้วใช่ไหมคะประโยชน์ก็คือการเป็นแหล่งที่หาความรู้ให้กับเราใช่ไหมคะส่วนโทษเนี่ยก็อาจจะโดนคนหลอกได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็ควรใช้สื่อออนไลน์นะคะให้มีประโยชน์นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยไปเรียกว่าค้นคว้าหาความรู้สิ่งต่างๆนะคะก็จะต้องดูว่าเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือไหมดูข่าวดูอะไรจากสื่อออนไลน์ก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะว่าเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้หรือไม่นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนเรื่องใกล้ตัวของเราในเรื่องชุมชนของเรานะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่9เรื่องชุมชนของเราใบงานที่8เรื่องชุมชนของเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องของฟังดูรู้สาระนะคะฝากเด็กๆเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลการใช้สื่อต่างๆนะคะก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นเชิงบวกนะคะก็จะได้ไม่เป็นโทษกับเรานั่นเองนะคะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพาไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โหมาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะหัวแหลม
6: ฟ้าแฟนตองและตาม
7: ฟางและฉาย
6: นับสี่
0: 7มหัศจรรย์

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นทรวงหรือครูอัดครับ
2: เพื่อทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมครับใครจำได้บ้างเอ่ยดาเนียลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
2: การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที5นาทีในเวลากลางวันค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีในเวลากลางคืนนะครั้งนี้เป็นเวลากลางคืนนะครับเด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างนะอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีในเวลากลางคืนนะครับและจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีในเวลากลางวันกันก่อนว่าเด็กๆยังคงทำได้ไหมนะและจำได้หรือเปล่านะครับว่าการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีในเวลากลางวันนั้นเราจะต้องอ่านอย่างไรแน่นอนว่าในหน้าปัดนาฬิกานะครับก็จะมีทั้งอะไรครับเข็มสั้นและเข็มยาวใช่ไหมมีตัวเลขกำกับอยู่ใช่ไหมครับเด็กๆจำได้ไหมครับว่าเวลาที่เราจะอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาเราอ่านจากเข็มสั้นก่อนหรือเข็มยาวก่อนครับเข็มสั้นก่อนนะครับเข็มสั้นบอกเวลาเป็นอะไรครับบอกเวลาเป็นนาฬิกาใช่ไหมและเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีซึ่งเวลาที่เข็มยาวเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องเล็กแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีครับ1นาทีนะแต่ถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องใหญ่ซึ่งใน1ช่องใหญ่มีช่องเล็กกี่ช่องครับ5ช่องแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีครับ
1: 5นาท
0: ีเก่งมากๆนะครับเวลาผ่านไป5นาทีนั่นเองนะฉะนั้นแล้วเด็กๆอย่าลืมว่าให้เราดูที่เข็มสั้นก่อนนะครับเวลาที่เราจะอ่านเวลาเพื่อบอกเวลาเป็นนาฬิกานะแล้วจึงดูเข็มยาวเพื่อบอกเวลาเป็นนาทีนะครับเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่ครบ1รอบเด็กๆครับเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงครับ
1: 1
0: ชั่วโมงเอ๊ะและ1ชั่วโมงมีกี่นาทีครับเด็ก
1: ๆ
0: 60นาทีเพราะว่าเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่านกี่ช่องเล็กครับกี่ช่อง60ช่องเล็กนั่นเองนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะนั่นหมายความว่า1ชั่วโมงมี60นาทีนะครับคุณครูจะให้เด็กๆนะทบทวนก่อนนะโดยให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองหมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาที่กำหนดในเวลากลางวันอีกหนึ่งครั้งนะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับหมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาที่กำหนดในเวลากลางวันพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายเลี้ยงไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมถ้าพร้อมแล้วนะครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางดูข้อแรกเลย7นาฬิกา15นาทีให้เด็กๆลงมือหมุนเข็มนาฬิกาได้เลยครับเจ็ดนาฬิกา15นาทีให้เพื่อนๆช่วยดูด้วยนะร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือรวมพลังกันนะครับเวลาที่เราดูอ๋อ7นาฬิกาเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขอะไรนะครับกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยอ ตอนนี้กำลังหมุนเลยนะกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลายทางแล้วครับทำกันได้ไหมเอ่ยหวังว่าคงทำกันได้นะกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1ลูกเสร็จหรือยังเอ่ยใกล้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่4กันนะกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกออกมานำเสนอนะกลุ่มที่4 7:15 เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก่อน
3: กลางวันครับ
0: กลางวันนะครับเอาเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรหน่อยชี้เพื่อนๆดูหน่อยสิเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรเข็มสั้นชี้ตัวเลข
3: 7ครับ
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข7เข็มยาวชี้ตัวเลข
3: 3ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข3อ่านว่า
3: 7:15ครับ
0: เอ๊ะแล้วทราบได้อย่างไรว่าเป็น15นาทีลูกนับยังไง
3: เข็มสั้นอยู่ที่เลข7:07
0: ครับ
3: นี่15กำกับอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน3
0: อ๋อแล้วถ้าไม่ดูที่กำกับละทำยังไง
3: นับเพิ่มทีละ5จ้ะ
0: นับเพิ่มทีละ5ไหนนับยังไงจากตัวเลขอะไรอ่า5
3: 10 15
0: เยี่ยมมากนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยหวังว่าเด็กๆนะจะได้ตรงกับกลุ่มที่4นะได้ตรงมั้ยลูกตรงกันไหมตรงกันนะครับหวังว่าทำกันได้นะเดี๋ยวเราไปดูเวลากลางวันที่จะต้องแสดงต่อไปนะครับข้อต่อไป14:45 เข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขอะไรลงมือเลยนะครับจะดูว่ากลุ่มใดเสร็จก่อนนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้ว14:45นะลองสังเกตดูนะถูกต้องหรือไม่กลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วลองสังเกตของตนเองดูนะครับ14:45ลองดูนะลองสังเกตของตัวเองดูว่าถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มที่ทำได้ถูกต้องนะเด็กๆชูชูเคิร์นให้ครูดูนะครับกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่3ลูกออกมากลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3ออกมานำเสนอลูกออกมานำเสนออ่ะหมุนให้ตรงเล็กน้อยนะเคลื่อนไปเล็กน้อยเข็มยาว45 45ออกมาเลยออกมาแม่ออกมานำเสนอลูกอ่ะกลุ่มที่3 14:45เข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดลูกเข็มสั้น
3: ระหว่างตัวเลข2กับตัวเลข3ครับ
0: แต่ใกล้ตัวเลขอะไรมากกว่ากัน
3: 3
0: ค่ะใกล้ตัวเลข3แต่ยังไม่ชี้ตัวเลข3นะเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับ
3: 9ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข9แสดงเวลาเท่าไหร่ครับ
3: 14:45ครับ
0: 14:45เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
3: กลางคืนครับไม่ใช่กลางวันครับ
0: เวลากลางวันนะจะเห็นว่าหลายกลุ่มได้ไม่ตรงกลุ่มที่3ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะเราหมุนเข็มสั้นไปชี้ตัวเลขอะไรไปใกล้ตัวเลข2แต่ยังไม่ถึงตัวเลข2ใช่ไหมและเข็มยาวชี้ตัวเลข9ซึ่งเวลานั้นคือเวลา 13:40 45นาทีไม่ใช่14นาฬิกา45นาทีนะครับเป็นข้อผิดพลาดที่เด็กๆมักสับสนนะฉะนั้นเด็กๆ ดูให้ดีนะเวลา14นาฬิกา45นาทีนะครับเข็มสั้นจะอยู่ระหว่างตัวเลข2และตัวเลข3แต่ใกล้ตัวเลข3มากกว่าแต่ยังไม่ถึงตัวเลข3นะครับและเข็มยาวจะชี้ตัวเลข9นะอ่านว่า14นาฬิกา45นาทีในเวลากลางวันนั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปดูอีก1ข้อนะครับนั่นก็คือ17นาฬิกา55นาทีลองดูซิเด็กๆจะหมุนเข็มนาฬิกาเพื่อแสดงเวลากลางวันนี้ได้หรือไม่นะครับกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากนะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่3ลองตรวจสอบอีก1ครั้งกลุ่มที่4ลองตรวจสอบกลุ่มที่2ลองตรวจสอบของตนเองอีก1ครั้งกลุ่มที่1ลูกออกมากลุ่มที่1ออกมากลุ่มที่1ออกมานะครับกลุ่มที่1นะเวลา 17:55 นาทีเข็มสั้นชี้ใกล้ตัวเลขอะไรลูก
2: เลข6ครับ
0: แต่ถึงตัวเลข6หรือยัง
2: ยังครับ
0: ยังไม่ถึงใช่ไหมครับแต่ใกล้ตัวเลข6นะและเข็มยาวละลูก
2: ชี้เลข11ครับ
0: ไหนชี้เพื่อนดูซิไหนตัวเลข11ตัวเลข11นะอ่านว่าอะไรครับในเวลากลางวัน
2: 17นาฬิกา55นาทีครับ
0: เราทราบได้อย่างไรว่าเป็น55นาทีลูก
2: ดูจากเลขกำกับตรงนี้คร
0: ับ อ๋อดูจากเลขกำกับและถ้าเราไม่ดูจากเลขกำกับล่ะนับยังไง
2: เรานับเพิ่มทีละ5คร
0: ับนับไปพร้อมๆกันเริ่มจากตรงไหน
2: น
0: ี่
2: ค่ะ5 10
0: 10
2: 15
0: 15
2: 20
0: 20
2: 25
0: 25
2: 30
0: 30
2: 35
0: 35
2: 40
0: 40
2: 45
0: 45
2: 50
0: 50
2: 55
0: 55นั่นเองเยี่ยมมากแสดงว่าหน้าปัดนาฬิกานี้ที่เราแสดงมาแสดงได้ถูกต้องได้ตรงกันไหมกลุ่มอื่นจะเห็นว่ามีบางกลุ่มนะอ่ะกลับไปนั่งที่ก่อนเยี่ยมมากเอากลุ่มที่1ประมือให้กลุ่มที่1หน่อยอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูข้อผิดพลาดนะกลุ่มที่2ออกมาลูกออกมาให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะว่าเด็กๆมักสับสนอะไรนะครับเราจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับอ่ะเรามั่นใจไหมในสิ่งที่เราหมุนมาเด็กๆสังเกตสิจากที่เพื่อนหมุนมาใช่17นาฬิกา55นาทีไหม
4: ไม่ใช
0: ่เอ๊ะแต่ดูเหมือนว่าก็นี่ไงเข็มสั้นเหมือนจะชี้ตัวเลข5ใช่ไหมใช่ป่ะก็17นาฬิกาไงใช่หรือเปล่าใช่ไหม
4: ไม
0: ่ใช่ใช่เนี่ยคือสิ่งที่เด็กๆชอบสับสนเด็กๆครับตอนนี้เข็มสั้นชี้ถึงตัวเลข5แล้วหรือยังครับเวลานี้ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเข็มยาวเข็มยาวชี้ตัวเลข11ถูกต้องใช่ไหมแต่เข็มสั้นจะไม่ได้ชี้ใกล้ตัวเลข5จะต้องเป็นไปในลักษณะของกลุ่มที่1นั่นคือชี้ใกล้ตัวเลข6เพราะว่าเมื่อเข็มยาวนะหมุนไปเกินครึ่งรอบใช่ไหมครับเกินครึ่งรอบเข็มสั้นจะเข้าใกล้ตัวเลขถัดไปนะไม่ใช่มาเข้าใกล้จำนวนเริ่มต้นแบบนี้นะครับเข้าใจไหมนะกลับไปนั่งทีแก้ไขให้เรียบร้อยนะกลุ่มที่2นะเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เด็กๆชอบสับสนปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยถือว่าเป็นตัวอย่างที่จะให้เด็กๆทางและปลายทางได้ดูนะครับว่าสิ่งที่เราควรแก้ไขใหม่นะครับคืออะไรนะเราก็จะไม่ผิดพลาดอีกนะผิดก็ไม่เป็นไรสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับ ดี๋ยวเราไปดูการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีในเวลากลางคืนกันบ้างนะครับว่าเราจะบอกเวลาได้อย่างไรจะคล้ายๆกับเวลากลางวันหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเวลากลางคืนเด็กๆจำได้ไหมครับเริ่มต้นที่กี่นาฬิกาครับ18นาฬิกาเก่งมากๆเลยนะครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในลักษณะนี้ในเวลากลางคืนอ่านว่า18นาฬิกานะครับท่านครูหมุนเข็มยาวนะครับไปเคลื่อนที่ไป1ช่องเล็กในลักษณะนี้นะครับเราจะอ่านว่ากี่นาฬิกากี่นาทีครับเด็กๆ18นาฬิกา1นาทีใช่มั้ยครับและท่านครูหมุนเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องเล็กในลักษณะนี้18นาฬิกากี่นาทีครับ18นาฬิกา2นาทีและท่านครูหมุนเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องเล็กในลักษณะนี้18นาฬิกากี่นาทีครับ18นาฬิกา3นาทีนะครับและท่านครูหมุนเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องเล็กในลักษณะนี้18นาฬิกากี่นาทีครับ
5: 18นาฬ
0: ิ
5: กา4นาที
0: 18นาฬิกา4นาทีและท่านครูหมุนเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องเล็กตอนนี้เวลาใดแล้วครับในเวลากลางคืน18นาฬิกา5นาทีนั่นเองจะเห็นว่าเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยช่องเล็กกี่ช่องครับ5ช่องซึ่งแต่ละช่องแทนกี่นาทีนะ1นาทีนั่นหมายความว่าเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่เวลาผ่านไปกี่นาทีครับเวลาผ่านไป5นาทีแสดงว่าตอนนี้เวลาใดครับในเวลากลางคืน18นาฬิกา5นาทีและท่านครูเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่ในลักษณะนี้เป็นเวลาใดครับในเวลากลางคืน
5: 18นาฬิกา10นาที
0: ถูกต้องครับนั่นก็คือ18นาฬิกา10นาทีนะครับและท่านครูเคลื่อนที่เข็มยาวนะครับเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องอีก1ช่องใหญ่เป็นเวลาไทยครับ18นาฬิกา15นาทีนะครับและถ้าเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่เป็นเวลาใดครับ
5: 18นาฬ
0: ิ
5: กา
0: 20นาที18นาฬิกา20นาทีนั่นเองนะครับและท่านครูหมุนเข็มยาวไปอีก1ช่องใหญ่เป็นเวลาใดครับ
5: 18นาฬ
0: ิ
5: กา25นาที
0: 18นาฬิกา25นาทีนั่นเองนะครับและท่านครูหมุนเข็มยาวไปอีก1ช่องใหญ่เวลาใดครับตอนนี้ในเวลากลางคืน18นาฬิกา30นาทีสังเกตได้ว่าเมื่อเราหมุนเข็มยาวนะครับเข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆและเมื่อเข็มยาวชี้ตัวเลข6หรือเข็มยาวหมุนไปครึ่งรอบนะครับจะพบว่าอะไรครับจะพบว่าเข็มสั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลข6และตัวเลข7พอดีเลยนะและท่านครูหมุนเข็มยาวไปอีก1ช่องใหญ่ในลักษณะนี้เราอ่านว่าอะไรครับในเวลากลางคืน18นาฬิกา35นาทีนั่นเองนะครับและท่านครูหมุนเข็มยาวไปอีก1ช่องเราอ่านว่าอะไรครับเด็กๆ18นาฬิกา40นาทีนั่นเองนะครับและท่านครูหมุนไปอีก1ช่องใหญ่ในลักษณะนี้นะครับเราอ่านว่าอะไรครับเด็กๆในเวลากลางคืน18นาฬิกา45นาทีเห็นไหมเข็มสั้นค่อยๆเคลื่อนที่เข้าใกล้ตัวเลข7แล้วแต่ถึงตัวเลข7หรือยังครับเด็กๆยังไม่ถึงฉะนั้นเราจะอ่านว่า19นาฬิกาได้ไหม
5: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะและเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่ว้าวจะเห็นว่าตอนนี้เข็มสั้นใกล้ตัวเลข7มากๆเลยใช่ไหมครับและเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่ชี้ตัวเลข10ในลักษณะนี้ในเวลากลางคืนเราอ่านว่าอะไรครับ
5: 18นาฬ
0: ิ
5: กา50นาที
0: 18นาฬิกา50นาทีนะและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่ตอนนี้เวลาใดครับเด็กๆ
5: 18
0: ห็นไหมครับเด็กๆว่าเราอ่านว่า18นาฬิกา55นาทีในเวลากลางคืนใช่ไหมครับเข็มสั้นเด็กๆลองสังเกตสิโอ้เหมือนจะชี้ตัวเลขอะไรครับ
1: 7
0: เหมือนจะชี้ตัวเลข7แต่ได้ชี้ตัวเลข7
1: ไ
0: หมไม่แต่เข้าใกล้แบบมากๆมากๆเลยใช่ไหมครับและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่ในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้นะเราจะอ่านว่าอะไรครับเด็กๆอ่านว่า
1: อ่านว่า19
0: นาฬิกานะเราจะไม่นิยมอ่านว่า18นาฬิกา60นาทีนะครับแต่เราจะอ่านว่า19นาฬิกาในกรณีที่เข็มสั้นชี้ตัวเลข7เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางคืนอ่านว่า19นาฬิกาเวลานี้เราทำอะไรครับเด็กๆตอนนี้เราทำอะไรนะอาจจะทำการบ้านหรือบางคนอาจจะเข้านอนเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เด็กๆนะได้ดูการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีได้หัดอ่านเวลาไปเรียบร้อยแล้วในเวลากลางคืนในช่วง5นาทีเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันว่าเด็กๆเข้าใจจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับถ้าขณะนี้เป็นเวลากลางคืนนาฬิกานี้แสดงเวลาได้ตะวันลุกกลางคืนนะ
3: 21นาฬิกา60นาทีครับ
0: เวลาใด
3: 21ค่ะ
0: 21นาฬิกา
3: 60นาทีครับ
0: ใช่ไหมใครเห็นด้วยกับตะวันบ้างไม่มีนะใครว่าน่าจะเป็นเวลาอื่นดาเนียลูก
2: 21นาฬิกาค่ะ
0: 21นาฬิกานะเหมือนจะคำถามนี้จะทบทวนสักเล็กน้อยใช่ไหมครับเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข9เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่า21นาฬิกาเพราะเหตุใดจะเห็นว่าเลยหลังเที่ยงวันมาแล้วกี่ชั่วโมงลูก9ชั่วโมงใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราก็อาจจะคิดจากอะไรนำ12บวก9เป็น21นะในเวลากลางคืนนั่นคือ21นาฬิกานะครับถูกต้องประมือให้ดาเนียหน่อยตะวันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแก้มือรอบถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันถ้าขณะนี้เป็นเวลากลางคืนนาฬิกานี้แสดงเวลาใดนะโมลูก
3: เก้า
0: เวลากลางคืน
3: 21นาฬิกา15นาทีครับ
0: 21นาฬิกา15นาทีใครเห็นด้วยกับนโมบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่มีไหม21นาฬิกา15นาทีนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับเด็กๆครับเหตุผลทำไมถึงอ่านว่า21นาฬิกา15นาทีใครให้เหตุผลได้บ้างใครให้เหตุผลได้บ้างคิดยังไงนะโมลูกคิดยังไงครับ
3: เพราะเข็มสั้นยังไม่ถึงเลข10ครับ
0: เข็มสั้นยังไม่ถึงตัวเลข10ใช่ไหม
3: เข็มยาวยังไม่ถึงเลขที่12ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรเอ่ย
3: 3ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข3เป็นเวลากี่นาทีครับ
3: 15นาทีครับ
0: 15นาทีคิดยังไงครับเด็กๆ15นาทีทราบได้ยังไงครับเรานับเพิ่มทีละ5ใช่ไหมนับพร้อมกัน5 10 15นะเพราะฉะนั้นเราอ่านเข็มสั้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมชี้ใกล้ตัวเลข9เกินตัวเลข9ไปเล็กน้อยนะครับแสดงว่าเราก็อ่านเป็น21นาฬิกานะครับและเข็มยาวชี้ตัวเลข3แบบนี้อย่างที่คิดไปเมื่อสักครู่นี้เราอ่านว่ากี่นาทีครับ15นาทีฉะนั้นนาฬิกานี้แสดงเวลาอะไรในเวลากลางคืนครับ21นาฬิกา15นาทีนั่นเองนะครับมาดูกันบ้างถ้าขณะนี้เวลากลางคืนนาฬิกานี้แสดงเวลาใดวันใหม่ลูก
6: 21นาฬิกา30นาทีค่ะ
0: 21นาฬิกา30นาทีถูกต้องไหมใครเห็นด้วยกับวันใหม่บ้างยกมือใครว่าไม่ใช่เวลานี้ ถูกต้องไหมถูกต้อง21:30 นะครับวันใหม่ให้เหตุผลได้ไหมว่าทำไมเราถึงอ่านว่า21:30ครับ
6: เข็มสั้นยังไม่เลยเลข9ค่ะแค่อยู่ระหว่างเลข9
0: เข็มสั้นเลยตัวเลข9ไปแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ถึงตัวเลข10ใช่ไหมครับและเข็มยาวแล้วลูกเข็มยาวชี้ตัวเลข6ทำไมไม่ใช่6นาทีล่ะ
6: เพราะว่ามันคือช่องใหญ่ค่ะเลยเป็น30นาที
0: หนึ่งช่องใหญ่คือผ่านไป5นาทีใช่ไหมนับพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะ5 10อะไรต่อครับ15 20 25 30นั่นเองอีก1ครั้งอีก1ครั้ง5 10 15 20 25 30นั่นเองนะครับติดๆจะเห็นว่าอะไรครับเวลาที่เข็มยาวชี้ตัวเลขใดก็ตามไม่ใช่นาทีนั้นนะไม่ใช่จำนวนเท่านั้นนะครับอย่างเช่นชี้ตัวเลข6ไม่ใช่6นาทีนะเข็มยาวชี้ตัวเลข5ไม่ใช่5นาทีเข็มยาวชี้ตัวเลข12ไม่ใช่12นาทีนะมักเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบผิดพลาดนะครับมาดูรูปหน้าปัดนาฬิการูปถัดไปครับเด็กๆเวลากลางคืนเป็นเวลาใดครับเด็กๆไหนใครตอบได้บ้างเอ่ยดาเนียลูก
2: นาฬิกา45นาทีค
0: ่ะมี21:45นะครูขอเขียนไว้ก่อนนะครับ21:45นะครับมีใครมีความคิดเห็นอื่นไหมลูกวันใหม่ลูกวันใหม
6: ่22:45
0: เดี๋ยวมาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่ใครเห็นด้วยว่าคือเวลา21:45ยกมือทั้งต้นทางและปลายทางครับใครว่าเป็น22:45ยกมือมีบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเวลานั้นก็คือ21:45ประมือให้ได้แน่นอนเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะจะเห็นว่าอะไรครับเด็กๆจะเห็นว่าจากที่เพื่อนตอบมาเอ๊ะคลาดเคลื่อนตรงไหนนะครับทำไมถึงไม่ใช่22:45ไม่ใช่ส่วนนี้เอ๊ะเด็กๆครับใครให้เหตุผลได้บ้างปลื้มลูกให้เหตุผลหน่อย
6: เพราะว่าเข็มสั้นยังชี้ไม่ถึงเลข10ครับ
0: เข็มสั้นยังชี้ไม่ถึงตัวเลข10ใช่ไหมครับฉะนั้นจะอ่านเป็น22:00ได้ไหมไม่ได้ผิดนะฉะนั้นเราต้องอ่านว่าอะไรครับยังชี้ไม่ถึงตัวเลข10ต้องอ่านว่า21:00และเรามาดูเข็มยาวเข็มยาวชี้ตัวเลข9ใช่ไหมเราต้องอ่านว่าอะไรครับ9นาทีใช่ไหมไม่ใช่แต่เราต้องนับเพิ่มทีละ5ใช่ไหม5 1015 20 25 30 35 40 45ในลักษณะนี้นะครับก็จะอ่านได้นะยากไหมลูกไม่ยากนะแสดงว่าต้องสังเกตให้ดีนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาทดสอบรอบนี้มีทั้งกลางวันและกลางคืนนะให้นักเรียนบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีทั้งในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนดังต่อไปนี้มาดูกันเลยจะดูจากหน้าปัดนาฬิกาเลยครับเด็กๆในเวลากลางวันแสดงเวลากี่นาฬิกากี่นาทีใครตอบได้บ้างยกมือประกอบลูกในเวลากลางวันนะกลางวันก่อน
6: 7:35ครับ
0: 7:35เด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมใครเห็นด้วยกับตะวะใครเห็นด้วยกับประกรณ์บ้างยกมืออ๋อเห็นด้วยกับประกรณ์นะเป็นมิกาละลูกเป็นมิกาเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะในเวลากลางวันนั่นก็คือ7:45 35นาทีนั่นเองให้เหตุผลหน่อยทำไมถึงเป็น7นาฬิกา35นาทีอ่านอย่างไรดูจากเข็มอะไรก่อนครับ
6: เข็มสั้นครับ
0: ดูจากเข็มสั้นเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรเอ่ยอย
6: ู่ชี้ระหว่างเลข7กับเลข8ครับ
0: ชี้อยู่ระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8ใช่ไหมครับ
6: ครับ
0: และตัวแล้วเข็มยาวเหรอลูก
6: ชี้เลข7ครับ
0: ชี้ตัวเลข7อ่านว่า
6: 30 7นาฬิกา35นาทีครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ประกอบหน่อยไม่ใช่7นาฬิกา7นาทีนะเด็กๆนะระวังนิดหนึ่งนะครับและในเวลากลางคืนล่ะลูกเวลาใดวันใหม่ลูกวันใหม
6: ่19นาฬิกา35นาทีค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมินวันใหม่หน่อย19นาฬิกา35นาทีนะเพราะอะไรเพราะเหตุใดครับ
6: เพราะเข็มสั้นยังไม่ถึงเลข8ค่ะเลยเป็น
0: เข็มสั้นยังไม่ถึงตัวเลข8แสดงว่าจะเป็น20นาฬิกาได้ไหม
6: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะและเข็มยาวชี้ตัวเลข7นะอ่านว่ากี่นาทีเนี่ย
6: 35นาทีค่ะ
0: 35นาทีโดยรวมแล้วนั่นก็คือในเวลากลางคืนแสดงเวลา19นาฬิกา35นาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าปัดนาฬิกาถัดไปเด็กๆสังเกตสิเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรในเวลากลางวันอ่านว่าอะไรใครตอบได้บ้างดาเนียลูกอ่านว่าอะไรครับ
2: 14นาฬิกา15นาทีค่ะ
0: กี่นาฬิกานะ
2: 15นาฬิกา10นาทีค่ะ
0: 15นาฬิกา10นาทีใครเห็นด้วยกับดาเนียบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่มีไหมนั่นก็คือ15นาฬิกา10นาทีนั่นเองเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะครับเด็กๆจะเห็นว่าทำไมเราถึงอ่านว่า15นาฬิกา10นาทีลูกใครให้เหตุผลได้บ้างใครให้เหตุผลได้บ้างประกอบลูกให้เหตุผลหน่อย
6: เพราะว่าเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข3กับเลข4ครับ
0: เลยตัวเลข3ไปเล็กน้อยใช่ไหม
6: ครับ
0: และเข็มยาวล่ะลูก
6: เข็มยาวชี้เลข2ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข2แสดงว่ากี่นาที
6: 10นาทีครับ
0: 10นาทีนะและถ้าเข็มสั้นชี้ใกล้กับตัวเลข3เลยตัวเลข3ไปเล็กน้อยแบบนี้อ่านว่ากี่นาฬิกาลูก
6: 15นาฬิกา10นาทีครับ
0: 15นาฬิกา10นาทีและเราทราบได้อย่างไรว่าเป็น15นาฬิกาทบทวนสักเล็กน้อยคิดจากอะไรเป็น15เนี่ยลูกเอาอะไร12บวกอะไร
6: 12บวก3ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ประกอบหน่อยเยี่ยมมากเลยนะครับเยี่ยมมากนะเจนว่าในเวลากลางวันนั้นเราอ่านว่า15นาฬิกา10นาทีนะครับส่วนในเวลากลางคืนเจ้านายลูกอ่านว่าอะไรครับ
7: สามนาฬิกา10นาทีครับ
0: 3นาฬิกา10นาทีใครเห็นด้วยกับเจ้านายบ้างยกมือใครเห็นด้วยกับเจ้านายปรบมือ2ครั้ง3ครั้งปลายทางแล้วครับตอบอะไรครับ3นาฬิกา10นาทีนั่นเองเยี่ยมมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพหน้าปัดนาฬิการูปถัดไปกันนะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบครับว่าในเวลากลางวันแสดงเวลาใดครับใครตอบได้บ้างเอ่ยเวลานี้คือเวลาใดปลื้มลูกกลางวันก่อนนะ
8: 12นาฬิกา55นาทีครับ
0: 12นาฬิกา55นาทีถูกต้องไหมใครเห็นด้วยกับปลื้มบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่มีไหมคิดแตกต่างได้นะมาดูกันนะครับนั่นคือ12นาฬิกา55นาทีนั่นเองนะครับเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะและถ้าเป็นเวลากลางคืนล่ะลูกอ่านว่าอะไรกุลลูกเวลากลางคืนอ่านว่าอะไรครับ
9: 1นาฬิกา55นาทีครับ
0: 1นาฬิกา55นาทีใครคิดว่าเป็น1นาฬิกา55นาทีบ้างมีไหม1นาฬิกา55นาที55นาทีน่าจะถูกต้องแล้วใช่ไหมแต่ในส่วนของนาฬิกายังไม่ถูกใช่ไหมครับ เอ๊ะต้องเป็นอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างเอ่ยปลื้มลูกปลื้ม
8: 20:55ครับ
0: 24:55ใครเห็นด้วยกับปลื้มบ้างมีคนเห็นด้วยนะ24:55เด็กๆครับ1วันมีกี่ชั่วโมงเอ่ย24ชั่วโมงถ้าเราอ่านว่า24:55แสดงว่า1วันน่าจะเกิน24ชั่วโมงไหม
10: เก
0: ินแล้วนะครับแสดงว่าเราจะอ่านในลักษณะนี้ไม่ได้นะต้องอ่านว่าอะไรวันใหม่ลูกวันใหม
6: ่00:55ค่ะ
0: 00:55เป็นคำตอบที่ถูกต้องเยี่ยมมากนะครับเพราะอะไรเราเริ่มต้นวันใหม่แล้วใช่ไหมชื่อวันใหม่พอดีเลยเราเริ่มต้นวันใหม่แล้วใช่ไหม1วันมี24ชั่วโมงเราจะอ่านว่า24:55ไม่ได้นะเริ่มต้นใหม่แล้วนะครับในเวลากลางคืนก็จะต้องอ่านว่า00:55นะเด็กๆเข้าใจไหมเอ่ยหวังว่าคงเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนกันนะว่าเด็กๆจากที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีในเวลากลางคืนเด็กๆได้อะไรบ้างครับเด็กๆได้อะไรบ้างตัวแทนกลุ่มที่1ลูกเราได้อะไรจากการเรียนรู้ในเรื่องนี้บ้างตอบมาบอกมา1ประโยค
2: การดูนาฬิกาครับ
0: ดูนาฬิกาดูยังไง
2: เพิ่มไป5นาทีจ้ะครับ
0: เข็มอะไรเอ่ยอันนั้น
2: เข็มยาวครับ
0: เข็มยาวอ๋อจะเพิ่มทีละ5ใช่มั้ย
2: ครับ
0: เช่นชี้ตัวเลข3คือกี่นาที
2: 15นาทีครับ
0: เยี่ยมมากกลุ่มที่2เราได้อะไรจากที่เรียนรู้มาครับ
2: การบอกเวลาค่ะ
0: การบอกเวลาเป็นอะไร
2: เป็นนาฬิกาค่ะกับนาทีค
0: ่
2: ะ
0: เป็นนาฬิกาและนาทีนะกลุ่มที่3ลูกได้อะไรบ้างครับ
8: การบอกช่วงเวลาในเวลากลางคืนครับแล้วก็นาทีครับ
0: เป็นนาฬิกาและนาทีใช่ไหมเราบอกยังไงลูกเราดูจากเข็มอะไรก่อนแล้วเข็มอะไรหลัง
8: เข็มสั้นครับ
0: ดูจากเข็มสั้นก่อนแล้วค่อยดูเข็ม
8: ยาวครับ
0: ถ้าเข็มยาวชี้ตัวเลข
10: มันก็ปีมันจ
0: ะเป็น5ใช่5นาทีมั้ย
8: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่แต่เป็นกี่นาที
8: 25นาที
0: ถูกต้องนะครับกลุ่มที่4ได้อะไรบ้างครับกลุ่มที่4
3: การบอกเวลาในช่วงกลางคืนนะครับ
0: การบอกเวลาในช่วงกลางคืนได้อะไรอีกรายละเอียด
3: การบอกเวลาเป็นนาทีครับ
0: การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีใช่ไหมเราดูเข็มอะไรก่อน
3: เข็มสั้นครับ
0: ดูเข็มสั้นก่อนแล้วค่อยดูเข็ม
3: ยาวครับ
0: แล้วค่อยดูเข็ม
3: ยาวครับ
0: แล้วค่อยดูเข็มยาวนะกลุ่มที่5ได้อะไรบ้างครับกลุ่มที่5
6: การบอกเวลาในช่วงกลางคืน5นาทีค
0: ่
6: ะ
0: ในช่วง5นาทีใช่ไหมเด็กๆจะสังเกตว่าเด็กๆมักผิดพลาดอะไรบ่อยๆสังเกตไหมเวลาเราอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาจะมีข้อผิดพลาดที่เด็กๆมักผิดพลาดอยู่นะครับเราผิดพลาดตรงไหนส่วนใหญ่ใครตอบคุณครูได้บ้างนะโมลูกเรามักผิดพลาดตรงไหน
3: ผิดพลาดตรงเวลาที่มันเป็นตรงกลางครับ
0: อ๋อเวลาที่เข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างตัวใดตัวเลข1กับอีกตัวเลข1ใช่ไหมและเรามักจะสับสนใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตให้ดีนะครับการฝึกหมุนเข็มนาฬิกาบ่อยๆจะช่วยให้เราเข้าใจในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาว่างๆเมื่อเด็กๆ เห็นนะเด็กๆอาจจะใช้นาฬิกาหมุนหรือหัดอ่านเวลาจากนาฬิกาที่แขวนฝาผนังอยู่นะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับใช้การสังเกตและลองอ่านดูนะและดูดีๆว่าเข็มสั้นนั้นชี้ตัวเลขนั้นจริงๆหรือไม่และเข็มยาวชี้ตัวเลขใดถ้าเข็มยาวชี้ตัวเลขนั้นไม่ใช่นาทีนั้นเช่นเข็มยาวชี้ตัวเลข5ไม่ใช่5นาทีเข็มยาวชี้ตัวเลข12ไม่ใช่12นาทีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆมัก ผิดพลาดด้วยนะเรามาดูกันนะครับในส่วนของบทสรุปนะจะเห็นว่าอะไรครับการอ่านเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในเวลากลางคืนให้ดูที่เข็มสั้นก่อนเพื่อบอกเวลาเป็นนาฬิกาแล้วจึงดูเข็มยาวเพื่อบอกเวลาเป็นนาทีนั่นเองสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ 5.5 ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับให้นักเรียนปลายทางนะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.5 ให้ดีนะครับทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำ

ส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.5 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะหน้าตาของแบบฝึกหัดให้ต้นทางและปลายทางอ่านแบบฝึกหัดนะว่าแบบฝึกหัดนี้คำสั่งว่าอะไรนะครับบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วงเวลากลางคืนนะครับอย่างเช่นข้อที่1เด็กๆครับอ่านว่าอะไรจากหน้าปัดนาฬิกาใครออกมาเขียนให้คุณครูได้บ้างปากกาลุกมาคิดว่าอ่านว่าอะไรกี่นาฬิกากี่นาทีในเวลากลางคืนนะดูเข็มสั้นก่อนนะเราค่อยดูเข็มยาวนะครับ21นาฬิกากี่นาทีอ๋อเวลาเราดูว่ากี่นาทีก็ต้องดูเข็มยาวใช่ไหมแล้วถ้าผ่านไป5ช่องเล็กก็คือผ่านไป5นาทีผ่าน1ช่องใหญ่ก็คือผ่านไป5นาทีลองดูสิว่ากี่นาทีใครเห็นด้วยกับประกรณ์บ้าง21นาฬิกา45นาทีถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ข้อข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8นะทำให้ครบทุกข้อส่วนข้อที่2ใหญ่นะครับข้อที่2ใหญ่ให้เด็กๆบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนนะครับอย่างเช่นข้อที่1อ่านว่าอะไรครับเด็กๆข้อที่1ใครอ่านได้บ้างนโมลูกอ่านว่าอะไรครับออกมาเขียนเลยออกมาเขียนเลยกลางวันก่อนนะกลางวันอ่านว่าอะไรอ่านว่า8นาฬิกากี่นาทีใช่5นาทีไหมไม่ใช่แน่นอนนะ8นาฬิกา25นาทีนั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้นโมนะและในเวลากลางคืนละลูกกลางคืนใครออกมาเขียนได้บ้างดานเนียลูกมาดานเนียมากี่นาฬิกากี่นาทีครับเวลากลางคืนยี่สิบนาฬิกากี่นาทีเอ่ย25นาทีนะปรบมือให้ดานเนียหน่อยเยี่ยมมากนะให้นักเรียนทำให้ครบทุกข้อนะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับ

0: ราไปดูบทเรียนในครั้งต่อไปกันนะครับว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องการแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาเวลากลางวันและกลางคืนนะครับในตอนที่1 นะสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.6 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีในเวลากลางคืนขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นี่ทั้งหมดทำความเคารพ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นนะมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
1: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อดัม
1: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
0: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
1: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก
0: ็
1: คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
0: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะเอาเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
2: พร้อมค
0: ่ะอ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
3: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปนะเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับ
4: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
2: ปาก
4: ทางปากนะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปาก
3: ถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องถูกใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับ
4: สำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่ในน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่อดัมดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลย
3: อันแล้วแค่นั้นเองนะครับ
4: เอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควนลงไปให้กวดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอย
3: เด็กๆครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
2: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
3: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
5: กันเช
3: ีย
5: ง
3: กันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
5: กบ
3: ท่ากบโอ้โหเก่งๆทางน้ำแล้วลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับ
4: ถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้พร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยขาไปไว้หน้าไว้ไว้หน้าไว้ขาไปเก่งมากนิดเดียวไปเลยมากครับตัวเมื่อเองด้วย

0: พร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 อึ๊บมาเลยมาเลยเก่งครับไปเลย
1: นะครับเด็กๆที่พี่อดัมสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: อ้าวเฮ้ดังๆ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูแนนทุกคนเลยนะคะในวันนี้มาพบกับครูแนนครูสุดารัตน์ปัญญาดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสิทธิของฉันนั่นเองนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าสิทธิไหมคะเคยบางคนก็บอกว่าเคยบางคนก็ไม่เคยคำว่าสิทธินะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินในการใช้ชีวิตประจำวันของเราหลายๆครั้งที่เราได้ยินว่านี่ก็เป็นสิทธิของฉันฉันสามารถทำได้นะคะคุณก็สามารถทำได้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าสิทธิคืออะไรและสิทธิของเรานั้นจะทำอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นการละเมิดก็คือการทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันดังนั้นแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตนเราจะต้องระมัดระวังเพื่อไม่เป็นการรบกวนหรือละเมิดบุคคลอื่นนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถยกตัวอย่างสิทธิของตนเองได้และแสดงความเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามทุกๆคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเราก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคลนั้นก็จะส่งผลในเรื่องของเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือทำให้บุคคลอื่นเสียหายได้นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยครูแนนอยากจะสอบถามเด็กๆว่าถ้าหากครูแนนป่วยไม่สบายครูแนนไปที่ไหนคะลูก
2: โรงพยาบาล
1: ไปที่โรงพยาบาลแต่ครูแนนไม่มีเงินคุณหมอสามารถปฏิเสธไม่รักษาครูแนนได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: แล้วทำยังไงล่ะคะครูแนนไม่มีเงินรักษาเลยนักเรียนปลายทางลองนึกนะคะลองช่วยกันคิดว่าในวันหนึ่งครูแนนป่วยไม่สบายครูแนนต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วทีนี้ครูแนนไม่มีเงินรักษาเลยครูแนนจะต้องทำอย่างไรคุณหมอสามารถปฏิเสธการรักษาครูแนนได้ไหมคะเพื่อนๆในห้องเรียน 2/1 บอกว่าไม่สามารถปฏิเสธได้นักเรียนปลายทางล่ะคะคุณหมอสามารถปฏิเสธการรักษาของเราได้ไหมคะทั้งที่เราไม่มีเงินเลยไม่มีเงินรักษาค่ารักษาแพงนะคะนักเรียนมีความคิดอย่างไรคะถ้าเกิดคุณหมอไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้แล้วคุณแนนไม่มีเงินแล้วคุณหมอจะรักษาคุณแนนได้อย่างไรคะลูกน้องกัปตันว่าอย่างไรนะคะลูก
3: ใช้สิทธิครับ
1: ใช้สิทธิครูแนนมีสิทธิคนเดียวไหมคะ
3: ไม่มี
1: ใครมีสิทธิบ้างคะลูก
3: ทุกคนคะ
1: ทุกคนในประเทศใช่ไหมคะประเทศไทยให้สิทธิในเรื่องของการรักษาพยาบาลคนทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรอยู่ในประเทศไทยย่อมมีสิทธิในเรื่องของการรักษาพยาบาลนั่นเองนะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลนั้นก็จะมีโรงพยาบาลของรัฐนักเรียนเคยได้ยินไหมคะโรงพยาบาลของรัฐเคยนะคะรัฐบาลก็จะจัดสรรนะคะงบประมาณและมีโครงการต่างๆในเรื่องที่จะเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนนี่ก็เป็นสิทธิอีกอย่างนึงนั่นเองนะคะคุณแนนมีสิทธิคนเดียวไหมคะไม่นักเรียนในห้องนี้มีสิทธิไหมคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลมีนั่นเองนะคะซึ่งสิทธิในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็คือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะและที่เรามาเรียนรู้กันในวันนี้ล่ะคะบางโรงเรียนไม่ต้องจ่ายค่าเทอมอย่างโรงเรียนของเราก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าเทอมใช่ไหมคะนักโรงเรียนของนักเรียนปลายทางหลายๆโรงเรียนเหมือนกันนั่นเองนะคะก็ไม่มีการจ่ายค่าเทอมแล้วนักเรียนสามารถมาโรงเรียนได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดผู้ปกครองบอกว่าไม่มีเวลามาส่งลูกมาโรงเรียน ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายมาให้เด็กๆเพื่อมาซื้ออาหารซื้อขนมจึงไม่ส่งเด็กๆมาโรงเรียนแบบนี้ถูกต้องไหมคะผู้ปกครองทำผิดกฎหมายไหมคะผิดไหมคะลูกไหนใครบอกว่าถ้าผู้ปกครองไม่ส่งลูกๆมาโรงเรียนผิดกฎหมายยกมือขึ้นยกมือสูงๆเลยลูกใครบอกว่าผิดกฎหมายยกมือสูงๆนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าถ้าเกิดผู้ปกครองไม่ส่งลูกๆมาโรงเรียนผิดกฎหมายหรือไม่ช่วยกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะไหนใครบอกว่าไม่ผิดกฎหมายโอ้โหเกือบทั้งห้องเรียนของเรานะคะบอกว่าไม่ผิดกฎหมายเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าสิทธิในเรื่องของการศึกษานั้นถ้าเกิดผู้ปกครองไม่ส่งเด็กๆมาโรงเรียนไม่มีเงินมาให้เด็กๆมาใช้จ่ายในโรงเรียนนั้นจึงไม่นำเด็กๆมาเข้าเรียนหนังสือผิดกฎหมายหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเรียนรู้ในวันนี้อย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาการรักษาพยาบาลต่างๆเมื่อเราเจ็บป่วยนั้นนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าสิทธิที่ทุกคนต้องได้รับเด็กๆตั้งแต่เกิดมานะคะพอย่างเข้าอายุที่เหมาะสมต่อการเรียนหนังสือผู้ปกครองก็ต้องส่งนักเรียนเข้าเรียนหนังสือนั่นเองนะคะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนั่นเองต่อมาเมื่อเวลาที่เราทุกคนนะคะไม่สบายเจ็บป่วยก็มีสิทธิในเรื่องของการรักษาพยาบาลนั่นเองนะคะทุกคนเลยมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนก็สามารถเข้ารับการรักษาได้และสามารถเข้าเรียนหนังสือได้นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าสิทธิดังนั้นแล้วคำว่าสิทธิก็คือประโยชน์ที่บุคคลจะได้รับตามกฎหมายซึ่งเป็นข้อบัญญัติของกฎหมายเลยว่าประชาชนชาวไทยต้องมีสิทธิอะไรบ้างนั่นเองนะคะอย่างเช่นสิทธิที่จะได้รับการศึกษาสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเวลาที่เราไม่สบายนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วสิทธิหมายถึงอำนาจอันชอบธรรมที่ทุกคนเมื่อเกิดมาจะได้รับความคุ้มครองนั่นเองนะคะก็คือสิทธิในร่างกายของเรา 2. สิทธิในทรัพย์สินและ3สิทธิในเรื่องการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะทั้ง3อย่างนี้เราเรียกว่าสิทธิของเราทุกคนนะคะมาดูที่ด้านแรกเลยสิทธิในร่างกายต้องได้รับการดูแลจากครอบครัวหลังจากที่เราลืมตาดูโลกนะคะมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่ถือว่าสิทธินั้นเกิดขึ้นแล้วสิทธิทางด้านการศึกษาสิทธิทางการดูแลเอาใจใส่ของครอบครัวเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลคุณแม่ไปคลอดที่ไหนคะลูกถูกต้องโรงพยาบาลหลังจากที่เราลืมตาดูโลกนะคะเราก็จะได้มีการดูแลรักษาเรื่องสุขภาพคุณหมอก็มีการตรวจเช็คร่างกายสุขภาพของเราก่อนที่เราจะออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะนี่ก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราแล้วนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่รอดได้นะคะมีลมหายใจคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวจะต้องมีมาตรฐานในการดูแลอย่างเหมาะสมอย่างเช่นในเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าต่างๆนั่นเองนะคะครอบครัวจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนักเรียนเคยได้ยินข่าวไหมคะว่าเด็กถูกทอดทิ้งแสดงว่าพ่อแม่เขาละเมิดสิทธิของเด็กคนนั้นไหมคะละเมิดไหมลูกละเมิดเพราะว่าทางกฎหมายนะคะออกมาว่าพ่อแม่จะต้องดูแลเอาใจใส่ลูกในเรื่องของสุขภาพการดูแลอาหารเครื่องนุ่งห่มต่างๆจะปล่อยปละละเลยให้ลูกของตนเองไปเร่ร่อนผิดไหมคะผิดแน่นอนนั่นเองนะคะต่อมาให้ความรักความเอาใจใส่ในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ของครอบครัวนั่นเองนะคะก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนั่นเองต่อมานะคะนอกจากการดูแลเอาใจใส่บุคคลในครอบครัวแล้ว ดูแลเอาใจใส่ลูกๆแล้วนะคะพ่อแม่นะคะก็ไม่สามารถมีหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะทอดทิ้งนะคะเพราะว่าไม่พร้อมที่จะดูแลได้เห็นข่าวหลายๆข่าวใช่ไหมคะพ่อแม่ทอดทิ้งลูกไม่เลี้ยงลูกไม่เลี้ยงดูแลลูกอะไรอย่างนี้เคยได้ยินไหมคะลูกเคยนะคะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธินั่นเองและอีกอย่างหนึ่งผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาจับกุมเราหรือขังเราไว้ขังหน่วงเหนี่ยวเราไว้นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สามารถทุบตีด้วยวิธีที่โหดร้ายได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่ได้อ้าวก็เป็นคุณพ่อคุณแม่สามารถทำอะไรลูกก็ได้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่กฎหมายมีคุ้มครองเราทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถที่จะใช้ความรุนแรงทุบตีเราหรือว่ากักขังหน่วงเหนี่ยวเราไว้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราเห็นข่าวหลายๆข่าวนะคะในเรื่องของกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้หรือทุบตีด้วยความโมโหร้ายนะคะจนลูกได้รับการบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของลูกแล้วนั่นเองนะคะนาเดียไม่ให้ยืมดินสอตีชกต่อยนาเดียได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่ได้นะคะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในร่างกายของเพื่อนนั่นเองนะคะผู้อื่นไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายหรือลงโทษผู้อื่นด้วยความโมโหร้ายนั่นเองนะคะอย่างเช่นบูมปลาของใส่องุ่นเพราะไม่ชอบที่องุ่นเรียนเก่งกว่าถือว่าละเมิดสิทธิผู้อื่นนั่นเองนะคะเพื่อนๆ เรียนเก่งกว่าเราเราก็ไม่สามเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายเพื่อนได้นะคะทั้งคำพูดและการกระทำของเราด้วยนะคะสิทธิการละเมิดสิทธินั้นจะเป็นไปด้วยในเรื่องของการพูดจาก็ถือว่าเป็นการละเมิดได้การใช้กำลังนะคะก็ถือว่าละเมิดได้เหมือนกันต่อมาค่ะได้รับการศึกษาที่ในช่วงต้นชั่วโมงครูแนนได้สอบถามนักเรียนใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดผู้ปกครองไม่ส่งเด็กๆเข้าเรียนหนังสือผิดกฎหมายหรือไม่นักเรียนของเราหลายๆคนบอกว่าไม่ผิดกฎหมายนะคะครูแนนขอเฉลยเลยนะคะถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองไม่ส่งนักเรียนเข้าเรียนหนังสือจนจบการศึกษาภาคบังคับถือว่าผิดกฎหมายน้องมอสนะคะได้ตอบว่าผิดกฎหมายนั่นเองเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอย่างไรกันบ้างซึ่งการที่ไม่ส่งเด็กๆ เข้ามาเรียนหนังสือถือว่าผิดกฎหมายนั่นเองนะคะผู้ปกครองทำผิดกฎหมายจะต้องได้รับบทลงโทษนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าไม่ส่งลูกมาเข้าเรียนหนังสือให้จบภาคการศึกษาภาคบังคับผู้ปกครองทำผิดกฎหมายแน่นอนนั่นเองนะคะต่อไปถ้าจบการศึกษาภาคบังคับเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะไม่เรียนต่อก็ได้นะคะนี่ก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเราว่าเราจะเรียนต่อหรือไม่นั่นเองนะคะต่อมาสิทธิในทรัพย์สินข้อนี้สำคัญมากๆนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะคุณแนนเห็นเพื่อนบางคนมีการละเมิดสิทธิในเรื่องของทรัพย์สินเพื่อนด้วยนะคะอย่างเช่นเราทุกคนย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินอย่างเช่นเงินเครื่องแต่งกายของใช้ส่วนต่างๆนะคะที่เป็นของเราทรัพย์สินก็คือสิ่งของที่มีค่านะคะอย่างเช่นเงินทุกคนได้เงินมาโรงเรียนไหมลูกได้เงินมาโรงเรียนอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์การเรียนถือว่าเป็นทรัพย์สินไหมคะเป็นทรัพย์สินของเราไหมลูกกระเป๋าทรัพย์สินของเราไหมคะเป็นนะคะถ้าครูแนนจะยืมดินสอของเพื่อนๆครูแนนจะต้องทำอย่างไรคะลูกน้องนโมถ้าครูแนนจะยืมดินสอของนโมครูแนนจะต้องทำอย่างไรลูก
3: ขออนุญาตก่อนนะครับ
1: ขออนุญาตก่อนแล้วถ้านโมไม่ให้ครูแนนยืมครูแนนสามารถหยิบมาใช้ได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วครูแนนไม่พอใจครูแนนชกต่อยนโมได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้นั่นเองเป็นการละเมิดสิทธิของนโมนะคะในเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินด้วย นะคะเราจะนำทรัพย์สินที่เป็นของคนอื่นมาเป็นของเราได้ไหมคะลูกอย่างเช่นฉกหยิบขโมยได้ไหมคะลูกไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดนั่นเองนะคะน้ำจะหยิบเงินของเพื่อนที่ใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนมาเป็นของตนเองได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะบังเอิญเรานำเงินเก็บไว้ในกระเป๋านักเรียนแต่เราไม่อยู่ที่ห้องเรียนเพื่อนเห็นว่าเงินนั้นอยู่ในกระเป๋าก็เลยแอบเปิดเอาหยิบเอาเงินมาใส่ในกระเป๋าของตนเองได้ไหมคะลูกได้ไหมลูกไม่ได้นั่นเองถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินของเพื่อนนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะหยิบยืมสิ่งของต่างๆของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนดินสอต่างๆเงินขนมจะต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนถ้าเพื่อนไม่อนุญาตหยิบไหมคะไม่หยิบนั่นเองคุณแนนเคยเจอเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเหมือนกันในเรื่องของทรัพย์สินคุณแนนไปสอนเพื่อนๆเรานะคะบังเอิญวันนั้นมีการทำแบบฝึกหัดและต้องไปสีและเพื่อนคนนั้นก็ไปหยิบสีของเพื่อนอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเลยแล้วเพื่อนคนนั้นก็ร้องตามว่าเธอยังไม่ได้ขออนุญาตเลยเธอหยิบไปได้ยังไงนะคะแต่เพื่อนคนนั้นก็ไม่สนใจก็บรรเลงระบายสีต่อคุณแนนได้ยินเข้าก็เลยไปตักเตือนแล้วก็อบรมไว้นะคะว่าก่อนที่เราจะยืมสิ่งของของเพื่อนจะต้องขออนุญาตก่อนถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้เราจะหยิบไปไหมคะลูกไม่หยิบไปนั่นเองนะคะอุปกรณ์การเรียนต่างๆไหนใครยืมสิ่งของเพื่อนแล้วไม่ขออนุญาตมีไหมคะมีไหมลูกมีไหมไม่มีนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการละเมิดทรัพย์สินของเพื่อนนั่นเองนะคะต่อมาสิทธิแสดงความคิดเห็นนะคะสิทธิในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเราทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นไหมลูกถ้าคุณเอ็นบอกว่าน้องกัปตันเรียนไม่เก่งไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องไหมคะลูกเป็นคุณแนนละเมิดสิทธิของกัปตันไหมคะละเมิดทันทีคุณแนนบอกว่าตะวันเธอไม่ต้องออกความคิดเห็นเลยนะคุณแนนจะให้น้องเจด้าออกความคิดเห็นเพียงคนเดียวเป็นการละเมิดไหมคะเป็นการละเมิดนั่นเองเพราะอะไรเพราะกฎหมายบอกว่าเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกคนนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันนะคะเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆหรือบุคคลรอบข้างเราด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเราจะเอาแค่ความคิดเห็นของตนเองไหมคะลูกไม่นั่นเองจะต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะซึ่งการเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างเช่นไม่นำสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนเองและอีกอย่างหนึ่งก่อนหยิบสิ่งของของเพื่อนต้องทำอย่างไรลูก
2: ขออน
1: ุญาตก่อน2ไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจผู้อื่นการพูดจาให้คนอื่นเสียใจพูดในสิ่งที่ไม่ดีให้เพื่อนต้องเสียใจโกรธเคืองเป็นการละเมิดไหมคะลูกเป็นการละเมิดนั่นเองนะคะไปทำลายร่างกายเพื่อนชกต่อยเพื่อนโดยไม่มีเหตุผลเลยเป็นการละเมิดไหมคะเป็นดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะทำอะไรนะคะในเรื่องของการกระทำและในเรื่องของการใช้คำพูดจะต้องระมัดระวังด้วยนั่นเองค่ะต่อมายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพราะเราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 4. เคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นด้วยถ้าเพื่อนบอกว่าฉันไม่ชอบฉันไม่ไปฉันไม่ชอบไปอ่านหนังสือที่ในห้องสมุดฉันจะอ่านหนังสือในห้องเรียนเราบังคับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เธอต้องเห็นตามฉันเธอต้องแสดงความคิดเห็นเท่าที่ฉันอยากให้เธอทำได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะต่อมาคุณแนนมีกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์พฤติกรรมที่ครูกำหนดให้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือไม่นะคะภาพแรกเลยนักเรียนเห็นอะไรคะลูก
2: หน้าแอบ
1: เพื่อ
2: เมื่อมีเงินที่บ้าน
1: ภาพนี้นะคะเห็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าก้านะคะไม่ใช่เพื่อนของเรานะคะกูแนนเป็นการสมมุติชื่อขึ้นมานั่นเองภาพนี้นะคะผู้ชายชื่อว่าก้ากำลังแอบเปิดกระเป๋าเงินของเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่าเบิ้มดูนะคะแต่กล้ายังไม่ได้ขโมยนะคะกล้ายังไม่ได้ขโมยแต่เปิดดูเฉยๆว่าในกระเป๋าของเพื่อนนั้นมีเงินกี่บาทนักเรียนคิดว่ากล้าละเมิดสิทธิของเบิ้มหรือไม่นายใครบอกว่าละเมิดยกมือขึ้นเกือบทุกคนเลยนะคะไหนใครบอกว่ากล้ายังไม่ได้ละเมิดเลยเพราะว่ากล้ายังไม่ได้ขโมยยกมือขึ้นมีอยู่2คน3คนนั่นเองนะคะ4คนนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่ากล้าละเมิดสิทธิของเบิ้มหรือไม่

0: นี้นะคะเฉลยกล้าละเมิดสิทธิของเบิ้มครูแนนขอฟังความคิดเห็นในข่าวว่าทำไมถึงเป็นการละเมิดน้องวันใหม่ค่ะลูกทำไมกล้าถึงละเมิดสิทธิของเบิ้ม
1: เพราะกล้าแอบเปิดโดยไม่ได้ขอเบิ้มค่ะ
0: โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเพื่อนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะลูกน้องเปิ้มมีเพิ่มเติมไหมลูก
2: เพราะว่ากล้าเปิดโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเบิ้มค
0: ่
2: ะ
0: คำตอบเดียวกันกับน้องวันใหม่นั่นเองนะคะซึ่งถูกต้องค่ะการที่กล้าไปแอบเปิดกระเป๋าเงินของเบิ้มนะคะโดยที่เพื่อนยังไม่ได้อนุญาตเลยคือว่าเป็นการละเมิดแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าเบิ้มมีสิทธิ์ที่ในโลกของทรัพย์สินของตนเองไหมคะ
3: ม
0: ีดังนั้นแล้วใครจะไปเปิดดูกระเป๋าเงินของเบิ้มก็ไม่ได้ถ้าเบิ้มไม่ได้อนุญาตถึงแม้ว่าจะยังไม่ขโมยก็ถือว่าเป็นการละเมิดแล้วนั่นเองนะคะต่อมาการขออนุญาตเพื่อนก่อนเสมอเมื่อจะหยิบสิ่งของเพื่อนการทำถูกต้องไหมคะละเมิดสิทธิของผู้อื่นไหมคะละเมิดไหมลูกไม่ละเมิดเพราะว่าก่อนที่จะหยิบสิ่งของของคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนหรือสิ่งของต่างๆก็จะขออนุญาตนั่นเองนะคะต่อมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องการทำรายงานกลุ่มทุกคนต่างยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีใครละเมิดสิทธิของคนอื่นไหมคะไม่มีทุกคนแสดงความคิดเห็นไหมคะแสดงและยอมรับในการตัดสินใจร่วมกันไหมคะยอมรับนั่นเองบาสต่อว่าและต่อยเพื่อนเพราะไม่พอใจที่เพื่อนไม่ยืมดินสอได้ไหมคะ
3: ไม่ได
0: ้ก็เพื่อนไม่ให้ยืมดินสอได้ไหมคะลูก
3: ได้
0: ต่อยเพื่อนได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: ถือว่าบาสทำผิดไหมคะบาสละเมิดสิทธิของเพื่อนไหมคะละเมิดสิทธิของเพื่อนนั่นเองเพื่อนจะไม่ให้ยืมสิ่งของต่างๆเราก็ไม่สามารถหรือไม่มีสิทธิที่จะไปชกต่อยเพื่อนหรือว่าด่าทอเพื่อนด้วยคำที่หยาบคายได้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นการละเมิดนั่นเองในวันนี้ครูแนนยกตัวอย่างสิทธิกี่ด้านคะลูกกี่อย่างมีสิทธิในเรื่องของร่างกายการศึกษาอะไรอีกลูกในเรื่องของทรัพย์สินอะไรอีกการรักษาใช่ไหมคะในเรื่องของการรักษาก็อยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมคะอะไรอีกลูกการอะไรอีกการศึกษาในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะทุกคนมีการแสดงความคิดเห็นดังนั้นแล้วนะคะครูแนนอยากให้ทุกๆคนเข้าใจในเรื่องของสิทธิของตนเองและจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยนั่นเองค่ะคนเราทุกคนมีสิทธิเท่าที่มีสิทธิเท่าเทียมกันเราไม่ควรละเมิดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราจะมาทำใบงานที่5เรื่องสิทธิของฉันนะคะโดยให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นแล้วทำเครื่องหมายถูกลงในตารางและตอบคำถามให้ถูกต้องนั่นเองนะคะรบกวนคุณครูไปทางแจกใบงานที่5เรื่องสิทธิของฉันนะคะอธิบายคำชี้แจงต่างๆให้นักเรียนฟังด้วยค่ะใบงานที่5ของเรานะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงก่อนนะคะแล้วค่อยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาในตารางนี้ครูแนนจะมีข้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่างๆนะคะ 1. บังคับเพื่อนให้ทำตามใจตนเองเคารพสิทธิ์หรือไม่เคารพสิทธิ์ให้นักเรียนทำเครื่องหมายลง 2. แก้วไปเรียนหนังสือทุกวันเป็นการเคารพสิทธิของตัวเองไหมนะคะ 3. โจชกต่อยเพื่อน4. แอบเปิดกระเป๋าเพื่อนตอนที่เพื่อนไม่อยู่5

ครูให้นักเรียนตั้งกฎกติกาในห้องเรียน 6. ชกหน้าเพื่อนเมื่อไม่พอใจนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกนั่นเองนะคะถ้าเคารพสิทธิ์ถ้าข้อความหรือพฤติกรรมต่างๆที่ครูแนนกำหนดให้เคารพสิทธิ์ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกในช่องเคารพสิทธิ์ต่อมาถ้าไม่เคารพสิทธิ์ก็ให้ทำเครื่องหมายตรงช่องไม่เคารพสิทธิ์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นให้เรามาตอบคำถามนะคะเมื่อมีคนมาละเมิดสิทธิทางด้านร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำร้ายร่างกายการกักขังหน่วงเหนียวนักเรียนจะมีแนวทางในการป้องกันตนเองอย่างไรถ้าสมมติว่ามีคนมาทำร้ายร่างกายเรานะคะกักขังหน่วงเหนียวเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรให้นักเรียนทำนะคะแบบฝึกหัดและเราจะมาร่วมกันเฉลยแนวทางในการตอบคำถามกันนะคะตอนนี้ลงมือทำใบงานได้เลยค่ะเวลาที่หนูทำเครื่องหมายถูกให้หนูทำให้ตรงช่องของข้อนั้นๆด้วยนะคะดูด้วยว่าเราทำข้อไหนแล้วก็ให้ทำเครื่องหมายให้ตรงไมกี้อะไรคะลูกตะวันเอาขึ้นมาทำดีๆสิคะลูกข้อ 5ครูให้นักเรียนตั้งกฎกติกาในห้องเรียนเป็นการละเมิดไม่เคารพสิทธิหรอลูกทุกคนในข้อนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะดังนั้นแล้วการที่ครูให้นักเรียนตั้งกฎกติกาเป็นการเคารพไหมคะเป็นการเคารพสิทธิของนักเรียนไหมลูกเป็นการเคารพไหมอาคุณฟังคุณแนนข้อที่5ครูให้นักเรียนตั้งกฎกติกาในห้องเรียนเป็นการเคารพสิทธิของนักเรียนไหมคะทำไมอะคะน่าเห็นไหมแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจในเรื่องของสิทธิการแสดงความคิดเห็นคุณแนนบอกแล้วใช่ไหมคะว่าทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นไหมคะลูกทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นไหมถ้าคุณแนนตั้งเองคนเดียวเลยคุณแนนให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นพวกเราไหมไม่ดังนั้นข้อนี้บอกว่าครูให้นักเรียนร่วมกันตั้งกติกากฎระเบียบในห้องเรียนแสดงว่าครูเคารพสิทธิไหมครูเคารพสิทธิ์ของพวกเราไหมคะเคารพสิคะดังนั้นแล้วข้อนี้ต้องแก้ไหมถ้าครูแนนบอกว่าเด็กๆไม่ต้องออกความคิดเห็นเลยเดี๋ยวครูแนนจัดการให้สิ่งนี้คือเป็นการละเมิดสิทธิของนักเรียนเพราะว่านักเรียนเนี่ยเห็นไหมมีการแสดงความคิดเห็นได้แล้วเราค่อยมาร่วมตกลงกันว่าสิ่งที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นนั้นดีหรือไม่นะคะเหมาะสมกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือไม่ครูดูเนี่ยคุณแนนเพิ่งอธิบายไปวิเคราะห์ข้อนี้ใหม่ค่ะวิเคราะห์ข้อ5ใหม่คุณแนนเพิ่งอธิบายไปนะมีหลายๆคนทำข้อที่5นะคะผิดอันนี้ถูกต้องแล้วมีหลายๆคนทำข้อที่5ผิดนะคะข้อที่อันนี้ถูกแล้ววิเคราะห์ข้อที่5ดีๆนะเบิร์นวิเคราะห์ข้อที่5ใหม่ค่ะลูกข้อที่5ใหม่ดูซิหลังจากที่ทำเครื่องหมายแล้วอย่าลืมตอบคำถามไหนคะแจ้งไปแจ้งผู้ปกครองของเพื่อนแจ้งผู้ปกครองของเพื่อนอ๋อถ้าสมมติว่าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นทำร้ายร่างกายเราต้องแจ้งใครคะแจ้งครูแจ้งคุณพ่อคุณแม่ได้นะแจ้งคุณครูหรือคนที่อยู่แถวนั้นโอเคได้ค่ะ

0: ข้อที่5ข้อที่5ไหนคุณแอนดูข้ออ่ะอีฟอีฟคะวิเคราะห์เจด้าเจด้าอ้าวคุณอีฟไปนั่งนู่นเจด้าวิเคราะห์ข้อ5ใหม่ค่ะลูกเจด้าวิเคราะห์ข้อ5ใหม่ข้าวหอมข้าวหอมไม่ได้เอาแบบสุพรรณมาอีกแล้วเหรอลูกคุณแอนของคุณแอนเรียนวันพุธพฤหัสศุกร์ดังนั้นหนูต้องเตรียมมานะคะพรุ่งนี้คุณแอนจะดูนะพรุ่งนี้มีเรียนของคุณแอนจัดตารางเรียนมาด้วยนะคะได้ไหนครับบอกพี่ตำรวจให้มาโอเคบอกพี่ตำรวจได้อย่าลืมตอบคำถามลูกอย่าลืมตอบคำถามอันนี้ด้วยกลุ่มที่4เอ้ย5เป็นอะไรคะใครงอนเพื่อนงอนเพื่อนทำไมเหรอลูกเพื่อนไม่ได้งอนแกตามงอนเพื่อนหรอคะไม่ได้งอนวันใหม่งอนเพื่อนไหมไม่ได้งอนเพื่อนไม่ได้งอนลูกรีบทำให้เสร็จลูกเพื่อนไม่ได้งอนเนี่ยอย่างกิ่งก้าวกิ่งก้าวจะบังคับให้เพื่อนทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเพื่อนไม่ชอบก็คือไม่ชอบถ้าสมมติว่ากิ่งก้าวบอกว่าชวนเพื่อนไปวาดภาพเพื่อนไม่ได้ชอบวาดภาพแล้วกิ่งก้าวบังคับให้เพื่อนวาดภาพได้ไหมคะลูกไม่ได้เพื่อนไม่ได้อยากดื่มน้ำหวานกิ่งก้าวบังคับเพื่อนให้ดื่มน้ำหวานได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นแล้วเวลาที่เพื่อนไม่ชอบอะไรเราไปบังคับให้เพื่อนทำในสิ่งนั้นก็แสดงว่าเป็นการละเมิดเพื่อนนะคะทุกคนเลยถ้าเพื่อนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเข้าใจไหมคะไปเล่นผมเพื่อนไปแย่เพื่อนจั กจี้เพื่อนเพื่อนชอบไหมเพื่อนชอบไหมคะไม่ชอบอันนี้ก็เป็นการละเมิดได้นะคะเป็นการละเมิดในร่างกายของเพื่อนไหมคะไปแกล้งเพื่อนเล่นผมเพื่อนจักรจี้เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนไม่ชอบเพื่อนลำขาดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะคะเราอย่าไปทำกับเพื่อนไหนคะลูกบอกคุณครูโอเคสองคนข้างหลังได้ไหมลูกได้ไหมโอเคทำไมเหมือนกันหมดเลยไปบอกคุณครูเหมือนกันเลยเราคิดถึงในสถานการณ์อื่นๆก็ได้อย่างเช่นบอกตำรวจก็ได้อย่างเช่นถ้ามีคนอยู่แถวๆบ้านของเราถ้ามีคนแถวบ้านของเรานะคะพยายามมาละเมิดในร่างกายของเราเราจะทำยังไงบอกผู้ปกครองได้ต้องรีบบอกเลยนะคะเวลาที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อร่างกายของเราเข้าใจไหมคะมีคนแปลกหน้านะคะมาแตะเนื้อต้องตัวเรามาอบกอดเราได้ไหมคะไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดในร่างกายเราไหมคะละเมิดดังนั้นต้องรีบแจ้งผู้ปกครองแจ้งครูวิเคราะห์ข้อ5ใหม่หรือยังคะ
1: ใหม่แล้ว
0: คุณไหนคะลองเปิดให้คุณแอนดูหน่อยแจ้งตำรวจจอจานรออัวจอจอจานบอกคนที่ใกล้ๆนี่ยังไม่ตอบนาเดียตอบเสร็จหรือยังคะ

อีฟตอบว่าได้ค่ะได้ยังลูกได้ยังคะไม่ใช่เป็นการฟ้องแต่เป็นการแจ้งหรือบอกนะคะกลุ่ม 5เรียบร้อยไอ้กลุ่ม4เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วกลุ่ม3เบิ้ลเสร็จหรือยังคะไหนคะคุณแนนดูหน่อยบอกเพื่อนบอกครูบอกครูครูไม่มีไม่เอกค่ะลูกครูไม่มีไม่เอกบอกพี่ตำรวจหรือแจ้งคุณแม่คุณพ่อและคุณครูบอกพี่อะไรลูกบอกพี่รปภ.หรือบอกตำรวจเพื่อให้ช่วยบอกคุณครูที่อยู่แถวนี้ค่ะแถวทอถุงไม่ใช่ทอทหารเบิ้ลคุณแนนบอกว่าให้วิเคราะห์ข้อ5ไหมคุณแนนบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นไหมคะมีแล้วถ้าคุณแนนบอกว่าเบิ้ลไม่ต้องออกความคิดเห็นเลยเดี๋ยวคุณแนนทำเองเดี๋ยวคุณแนนแสดงความคิดเห็นคนเดียวแสดงว่าคุณแนนละเมิดสิทธิไหมละเมิดไหมละเมิดแต่ข้อนี้บอกว่าอะไรคะครูให้ตามกฎกติกาเป็นการละเมิดหรือเป็นการเคารพเคารพนะถูกต้องเพราะว่าถ้าคุณแนนบอกว่าครูไม่ให้นักเรียนตั้งกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันอันนี้คุณแนนค่อยไม่เคารพสิทธิ์ของนักเรียนนะคะ

0: หมดเวลานักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเด็กดีกลุ่มที่หนึ่งเด็กดีกลุ่มที่หนึ่งวางอุปกรณ์เด็กดีกลุ่มที่หนึ่งอยู่ไหน
1: อยู่นี่
0: เด็กดีกลุ่มที่สองอยู่ไหนคะ

ไม่มีแรงกันเลยเด็กดีกลุ่มที่3อยู่ไหนคะโอ้โหกลุ่มที่3นะคะมีพลังเต็มเปี่ยมเด็กดีกลุ่มที่4อยู่ไหนคะโอ้โหกลุ่มที่4ก็มีพลังนะคะเด็กดีกลุ่มที่5อยู่ไหนคะ

โอ้โหเสียงมาเต็มเลยแสดงว่ามีพลังนะคะเด็กดีทุกครูปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งทีนี้นะคะจากการที่เราได้ทำแบบฝึกหัดแล้วคุณแนนได้เดินดูนักเรียนในการทำนะคะนักเรียนจะวิเคราะห์ข้อที่5ผิดไหนเด็กดีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยเด็กดีคนไหนยังไม่เรียบร้อยคะเสียงเด็กดีกลุ่มไหนเอ่ยเสียงเด็กดีกลุ่มไหนตอนนี้นะคะเด็กดีทุกกลุ่มหันหน้ามามองที่คุณแนนเลยค่ะพร้อมหรือยังคะเด็กดีทุกกลุ่มพร้อมแล้วนั่นเองนะคะจากการที่คุณแนนได้เดินดูนักเรียนในการทำแบบฝึกหัดนั้นมีอยู่หนึ่งข้อที่นักเรียนนะคะส่วนใหญ่แล้วจะวิเคราะห์ผิดนั่นเองในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นคุณแนนเคยบอกแล้วว่าทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งหรือเป็นคนรวยคนจนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้คนทุกคนจะต้องยอมรับในการตัดสินใจของคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1บังคับเพื่อนให้ทำตามใจตนเองเคารพสิทธิ์ไหมคะไม่เคารพสิทธิ์นั่นเองนะคะการบังคับให้เพื่อนทำตามใจตนเองเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อน2แก้วไปเรียนหนังสือทุกวันเคารพสิทธิ์ของตนเองไหมคะลูกเคารพสิทธิ์ของตนเองเพราะทุกคนต้องได้รับการศึกษา3โจชกต่อยเพื่อนทำลายร่างกายเพื่อนละเมิดไหมคะละเมิดเป็นการไม่เคารพนั่นเอง4เด็กๆอ่านข้อ4ให้คุณแนนฟังหน่อยค่ะแอบเปิดกระเป๋าเพื่อนตอนที่เพื่อนไม่อยู่นั่นเองนะคะถือว่าเป็นการละเมิดในทรัพย์สินของเพื่อนนั่นเองเป็นการไม่เคารพข้อที่5ล่ะคะอ่านให้คุณแนนฟังข้อที่5ค่ะข้อนี้แหละค่ะที่นักเรียนนะคะส่วนใหญ่แล้ววิเคราะห์ผิดนั่นเองครูให้นักเรียนตั้งกฎกติกาในห้องเรียนถือว่าเป็นการเคารพสิทธิ์ของนักเรียนนะคะเพราะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั่นเองนะคะข้อนี้เป็นการเคารพสิทธิ์ข้อที่6ชกหน้าเพื่อนเมื่อไม่พอใจละเมิดไหมคะลูกละเมิดนั่นเองนะคะเป็นการไม่เคารพต่อมาเมื่อเวลาที่เราไปพบเจอเหตุการณ์ที่มีคนอื่นมาละเมิดสิทธิในร่างกายของเราอย่างเช่นทุบตีทำอะไรอีกคะกักขังหน่วงเหนี่ยวเราจับตัวเราไปเพื่อกักขังทำร้ายร่างกายนะคะนักเรียนจะมีแนวทางป้องกันตนอย่างไรควรหาทางออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายนะคะถ้าเรามองแล้วดูว่ามันไม่ปลอดภัยเราจะต้องออกจากพื้นที่นั้นโดยเร็วและแจ้งผู้ปกครองหรือคุณครูทันทีหรือบุคคลที่อยู่ใกล้กับเรานะคะผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือเราได้นั่นเองนะคะทุกคนล้วนแล้วมีสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาพยาบาลการอะไรอีกคะลูกการศึกษาสิทธิในร่างกายของเราที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ของคนในครอบครัวการศึกษาคุณพ่อคุณแม่ต้องส่งเด็กๆ เข้าเรียนหนังสือการแสดงความคิดเห็นต่างๆรวมไปถึงสิทธิในทรัพย์สินทุกคนมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินของตนเองและมีสิทธิไม่ให้บุคคลอื่นมาหยิบไปหรือละเมิดทรัพย์สินของเราอย่างเช่นหยิบดินสอหยิบเงิน

0: เงินหรือหยิบอุปกรณ์ต่างๆของใช้ส่วนตัวของเราไปโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองนะคะเราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเป็นคนรวยมีสิทธิมากกว่าคนจนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ทำไมคะนโมลองช่วยตอบหน่อยค่ะลูก
2: ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันครับ
0: ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันสมมติว่าคุณแนนเป็นคนจนมีสิทธิน้อยกว่าคนรวยไหมคะไม่ในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยนะคะเรามีสิทธิเท่าเทียมกันนั่นเองไม่ว่าจะรวยหรือจนนะคะเราก็สามารถมีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆได้นั่นเองนะคะในบทเรียนต่อไปเราจะมาเรียนในเรื่องของเสรีภาพของเราสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือใบงานที่6เรื่องสิทธิหรือเสรีภาพนั่นเองนะคะในวันนี้ครูแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
3: โปรดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เซฟตี้คริสตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกต
2: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
2: ผจญภัยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเฮ้ยไปกัน
3: โอเคต้องสอง
2: ใจระวัง
3: โอ้โห
2: เกะกะจริงด้วย
3: ข้ามดีๆนะอย่าชิง

0: ชิดแล้วเนี่ยโอ้ด่านี้ยากจริงโอ้ยเพิ่งเคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
1: พี่ค่ะพี่ค่ะ
0: รอหน่อยค่ะ
1: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
0: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
1: ไป
0: ชิด
1: เ
0: ล
1: ยเย้ข้ามแล้วไปด่านที่สองกันพี่ยา
0: แต่ด่านที่สองมันอยู่ไหนเน
1: ี่
0: ย
1: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางจะเดินอย่างไรถ้างั้นพี่ยาเราไปกันเถอะแต่ว่าพี่ยาต้องระวังรถนะ
0: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถแป๊บๆเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้เดินเร็วๆนะหนู
0: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี
1: ่โอ้ยพี่ย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆเ
0: ดี๋ยววิ่งเดินเฉยๆหนูไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วหรอ
1: เย
0: ้ไปด่านที่สามกัน
1: โอเค
0: ป้าเฮ้ยมีด่านที่สามเดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
1: โอเค
0: ทำไมหนูโดนน้ำด่าอยู่

0: เด็กๆก็ผ่านด่านชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได้เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์ข้างสั่งจงเดินกลับไปทางเดิ
0: มดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่มีดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเลยต้องเดินกลับอีก
0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
2: โอเคค่ะ
0: ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
2: ค่ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
2: เดินบนทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
3: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่ะถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหลทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
4: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
5: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
6: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่มั้ยคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้มั้ย
7: ว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อ
8: ตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแรง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปก

0: นายสอบผ่านแน่ๆ
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
3: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
3: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
3: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ

0: อยแล้วเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เฮ้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิตตี้กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิตตี้จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: ยกันเถอะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบายบาย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเว

0: ลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันชิดาชีพเสรีครับ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามล่าสุดทางกองปราบปรามเองนะคะก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเงินอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในประเด็นนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักมากที่สถานีโจตาดาบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กแตกค่ะมวลน้ำเนี่ยทะลักท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจของฝั่งเมียนมาแต่ว่าถ้ามาดูเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำสายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง4ชุมชนหลักเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของประเทศเมียนมาค่ะไปดูสถานการณ์ระดับน้ำนะคะในแม่น้ำสายเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณสถานีมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วต่ำกว่าระดับวิกฤตนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ห่างจากใต้สะพานประมาณ60เซนติเมตรขณะนี้บริเวณดังกล่าวไม่มีฝนตกค่ะท้องฟ้าก็โปร่งนะคะส่วนระดับน้ำที่บริเวณสถานีบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาตรวจวัดได้ประมาณ1เมตร82เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าระดับวิกฤตที่2เมตร70เซนติเมตรโดยมีรายงานฝนตกเล็กน้อยปริมาณฝนสะสมนะคะ 51.5 มิลลิเมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยแตกต่างจากช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยสักราวๆ4 ทุ่มค่ะมีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะเกิดเหตุผนังกั้นแม่น้ำสายที่บริเวณฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเนี่ยแตกนะคะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นย่านการค้าแล้วก็เส้นทางสัญจรที่มีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตก7 สาวน้อยจังหวัดสระบุรีค่ะก็ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดอีก1 วันคือวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสีน้ำเนี่ยยังแดงขุ่นอยู่ปริมาณน้ำก็ยังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังคงสามารถเดินเที่ยวชมได้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่สภาพอากาศในไทยระยะนี้นะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเริ่มลดลงเนื่องจากว่าแนวฝนขยับลงมาทางใต้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่9บอกว่าวันนี้กลุ่มฝนหลักเคลื่อนตัวลงมาทางตอนล่างนะครับหลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันร่องมรสุมให้พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เสี่ยงเจอฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนหนักเป็นบางแห่งครับที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11-13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนก็คือวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง23 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองช่วงตั้งแต่วันที่11-13กันยายนนี้เช่นกันมีจังหวัดอะไรบ้างตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุโขทัยเพชรบูรณ์เลยขอนแก่นชัยภูมิ101อุบลราชธานีลพบุรีชลบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากฝนสะสมครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมติดตามกันอยู่ล่าสุดณขณะนี้นะคะทางกองบังคับการปราบปรามก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็มีการแถลงผลการปฏิบัติจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมกับสีกาคนสนิทที่มีการเบียดบังเงินมากกว่า200 ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้นำของกลางที่ยึดได้จากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะก็มีทั้งทองคำแท่งทอง

0: รูปพรรณแล้วก็เงินสดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าคดีนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือความผิดทางพระธรรมวินัยและการนำเงินที่ควรจะเข้าวัดเป็นเงินของตนเองค่ะก็คือเวลาคนมาทำบุญเนี่ยก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยกลับเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นที่มาในการขออนุมัติศาลออกหมายทั้งอดีตเจ้าวาดวัดก็คือนายโชติแล้วก็สีกาเอนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจค้นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้อง6จุดในหลายจังหวัดก็สามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าที่มาของคดีนี้เนี่ยคือประมาณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้นะคะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีบอกว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมถึงใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยทุจริตเงินวัดจึงเป็นที่มาให้กองปราบตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ไปพบ2เส้นเงินที่นำไปสู่พยานหลักฐานได้ค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
1: การตรวจสอบคดีนี้นะครับมันมีความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าในหนังสือร้องเรียนเนี่ยระบุว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการบดีพ่อค้านะครับมีความเคารพศรัทธาจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับในการตรวจสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ได้ลงไปตรวจสอบจนได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับพบความมีพิรุธในหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยพบว่านะครับมันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุมงคลนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2ล้าน8แสนบาทเศษนะครับแล้วก็พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน90ถึง92ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนเนี่ยจำนวนเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริตนะครับภาคหนึ่งนะครับขออนุมัติหมายจับจำนวน2คนนะครับก็คือพระวชิรยานหรือนายอดิโชตนะครับทันประเสริฐในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและร่วมกันฟอกเงินนะครับส่วนนางสาวปุญญวีนะครับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินนะครับเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วนะครับก็จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการในวันที่10กันยายนที่ผ่านมา
0: และหลังจากนั้นนะคะก็มีการเข้าตรวจค้น6จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบไปด้วยกทม.อยุธยาปทุมธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผลการตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถยึดทรัพย์ที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนได้215ล้านบาทมีการซุกซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิเนี่ยก็ไปพบเงินสดมีทั้งสกุลเงินบาทสกุลเงินต่างประเทศกว่า144ล้านบาทค่ะมีทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า1,066บาทพระเครื่องเรื่องโฉนดที่ดินแล้วก็หลังจากนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเงินต่างๆทางด้านของนายกฤษกรสนิทศักดีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้น เหตุแห่งการสึกของเจ้าอาวาสค่ะไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นเหตุปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาหมวดใหม่ได้อีกพร้อมแนะนำประชาชนนะคะเรื่องของการทำบุญตามวัดต่างๆสามารถใช้วิธีการสแกน QR code แทนใบอนุโมทนาบัตรเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอนเวลา 23:11 นะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้นำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามครับว่าอยากจะขอโทษอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรไหมเครียดหรือเปล่าแต่ว่าอดีตหลวงพ่อโชติตอบเพียงแค่ว่ามันเป็นธรรมดาครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารเลยลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ

0: ที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจขนมานี่คือทรัพย์สินทั้งหลายของอดีตหลวงพ่อโชตินะครับใช้รถมากถึง4คันในการขนมามีรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันแล้วก็รถตู้อีก1คันถึงจะสามารถขนทรัพย์สินทั้งหมดของอดีตหลวงพ่อโชติมาได้และตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาตรงนี้ช้าเนี่ยเพราะใช้เวลาในการนับทรัพย์สินเยอะมากครับโดยเฉพาะเงินสดธนบัตรเนี่ยต้องใช้เครื่องนับธนบัตรเตรียมไปถึง4เครื่องตรงนี้คือตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่านะครับทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นตอนเกือบ2ทุ่ม 19:43 นาทีตำรวจนำตัวนายเชษฐาซึ่งเป็นไวยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์ออกมาจากอาคารเพื่อจะพาขึ้นรถเดินทางกลับหลังจากก่อนหน้านี้เชิญมาสอบปากคำนานถึงเกือบ5ชั่วโมงผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามครับว่าได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าว่าอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของทางวัดแต่ว่าไวยาวัจกรสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตอบคำถามใดๆครับ
1: เกี่ยวข้องอะไรอยู่แต่ปฏิเสธหรืออะไรไงสักหน่อยไหม
2: อันนี้เรามาในฐานะ
3: ผู้ดีแล้วสีกาเข้ามาอยู่นานหรือยัง
2: ทราบเรื่องท่านเจ้าอาวาส
3: เป็นบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาเป็นปี2ปีอะไรจริงๆนะพี่พูดอะไรสักหน่อยไหมอยากจะปกป้องวัดไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามันมี
4: ไม่ได
3: ้มีการเมืองอะไรในวัดอะไร
0: วัยวัจกรไม่ตอบเลยนะครับแต่ว่าตำรวจที่พาตัวมาสอบปากคำเนี่ยบอกว่าพาวัยวัจกรมาในฐานะพยานครับระหว่างดำเนินการตามกระบวนการส่วนความชัดเจนขอให้รอรายละเอียดในการแถลงข่าวก็คือข่าวเมื่อสักครู่ที่คุณปฐมพรรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปนะครับแล้วก็ขอเวลาให้ตำรวจทำงานก่อนเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกองปราบปรามนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่88/15หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็คือบ้านของคนนี้ครับสีกาเอนางสาวบุญญาวีอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับพระเครื่องนั่นคือเนื้อทองคำนะครับ35องค์มีทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมน้ำหนัก90บาททองคำคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทมีเงินสดอีก 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่อง iPad อีก1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดินอีก2ฉบับสมุดบัญชีมี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและมีสลากออมสินอีก4ใบหลังจากนั้นก็นำตัวสีกาเอเข้าไปสอบปากคำที่กองปราบครับ
5: ขณะที่พระเทพวัชระจริยาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวัดพระอารามหลวงเนื่องด้วยในส่วนของพระวชิระญาณหรือว่าหลวงพ่อโชตินะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลาศิกขาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าวาดว่างลงไปค่ะจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรค2แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19มีการแต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าวาดวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: ส่วนประชาชนทั่วไปก็มีข้อควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าคดีอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปหลักฐานออกมาทางตำรวจไซเบอร์ก็แจ้งเตือนนะครับสายโซเชียลสายโพสต์สายแชร์คลิปทั้งหลายอย่าไปแชร์คลิปที่เข้าข่ายเป็นสื่อลามกอนาจารลงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อให้ไม่ได้โพสต์เองเป็นคนแชร์หรือว่าคนส่งต่อก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกโทษเท่ากันเลยครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับครับ
5: ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะค่ำวานนี้ค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสก่อนที่ทางตำรวจจะขับรถราดตระเวนผ่านจุดระเบิดดังสนั่นนะแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายเนี่ยยังมีการหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าค่ะ ก็เป็นภาพในขณะที่คนร้ายนะคะได้มีการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนนะคะเอามาจอดไว้ที่บริเวณริมถนนค่ะจากนั้นก็แอบเดินหลบเข้าไปในป่าข้างทางก่อนที่จะเกิดเสียงดังระเบิดขึ้น

0: ขณะที่รถตำรวจสายตรวจกำลังขับผ่านที่บริเวณดังกล่าวพอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะล่าสุดตำรวจสภ.มายอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก็ไปพบค่ะชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนจึงเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
1: ส่วนเหตุยิงปะทะผู้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวรอยต่อ2อำเภอของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มคนร้ายเสียชีวิตไป2คนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องได้คาแคมป์ที่พักกลางป่าเลยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวเขตรอยต่อระหว่างตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุพยานก่อนผลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์จะยืนยันบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนะครับรายแรกเป็นชายอายุ46ปีมีหมายจับอยู่6หมายจากการก่อเหตุความมั่นคงหลายคดีรวมถึงเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วก็ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ส่วนรายที่2เป็นชายอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายครับเกี่ยวข้องกับคดียิงและวางเพลิงซึ่งก็รวมถึงเหตุยิงและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกพร้อมระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกรวมทั้งอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆซึ่งทั้งหมดก็จะถูกนำไปตรวจพิสูจน์และขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
0: ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าแนวทางสันติวิธีนั้นยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรงสามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติขณะเดียวกันหากเกิดสถานการณ์ที่มีการใช้อาวุธหรือว่าการปะทะเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุก็จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: นี่ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์วันหรือว่าคุณครูเล็กค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังเรียนรู้กันในเรื่องของเพื่อนของเราโดยในห้องเรียนของเราเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีในห้องเรียนของเรามีเพศอะไรบ้างนะมีเพศชายและเพศหญิงนั่นเองค่ะห้องเรียนต้นทางของเรามีทั้งผู้ชายและผู้หญิงหรือว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงอยู่ในห้องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเนี่ยก็ได้ทำกิจกรรมในการไปสัมภาษณ์เพื่อนๆของเราที่มีเพศตรงข้ามกับเราจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะมาทำกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะซึ่งเรื่องที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเพศชายและเพศหญิงค่ะก่อนอื่นค่ะคุณครูเล็กเนี่ยมีคำที่จะมาเสนอให้กับเด็กๆได้รับชมจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหัวหน้าห้องของเราได้บอกทำความเคารพเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเด็กๆก็กล่าวคำว่าอะไรคะ
2: สวัสดีคร
1: ับ มีคำว่า
2: สวัสดีครับ
1: มีคำว่าสวัสดีครับและ
2: สวัสดีค่ะ
1: และคำว่าสวัสดีค่ะจากที่เราสังเกต2คำนี้เป็นอย่างไรเอ่ยแตกต่างกันหรือเปล่านะสองคำนี้เนี่ยทั้งคำว่าสวัสดีครับและสวัสดีค่ะสองคำนี้ใช้เวลาใดคะใช้เวลาใดเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งค่ะหนูคิดว่าคำว่าสวัสดีครับและสวัสดีค่ะเราใช้เวลาใดคะ
3: พูดกับผู้ใหญ่ครับ
1: เวลาพูดกับผู้ใหญ่นอกจากพูดกับผู้ใหญ่แล้วมีคำตอบอีกไหมคะกลุ่มที่สามค่ะ
4: พูดกับคุณครูครับ
1: พูดกับคุณครูสมาชิกจากกลุ่มที่5ค่ะ
5: พูดตอนเช้าค่ะ
1: พูดตอนเช้าโอ้พูดได้ตอนเช้าอย่างเดียวหรือเปล่าคะเนี่ยสมาชิกจากกลุ่มที่2คิดว่าคำว่าสวัสดีครับและสวัสดีค่ะเราพูดตอนไหนเอ่ยเวลาไหนเอ่ย
3: ตอนที่หัวหน้าบอกทำความเคารพค่ะ
1: ตอนที่หัวหน้าห้องบอกทำความเคารพคุณครูถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องเพื่อนเพื่อนทุกคนในห้องของเราเนี่ยหรือว่าคนที่แสดงความคิดเห็นมาพูดถูกไหมคะถูกนะคะซึ่งคำว่าสวัสดีครับและสวัสดีค่ะเป็นคำพูดที่เราใช้ทักทายใช่ไหมคะโดยเฉพาะพูดทักทายผู้ใหญ่คุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเราซึ่งเท่าที่เราสังเกตเนี่ยจะมีคำลงท้ายอยู่ที่หางเสียงด้วยใช่ไหมเอ่ยถ้าสมมุติว่าเรากลับไปบ้านไปเจอผู้ปกครองเรายกมือขึ้นไหว้และพูดว่าสวัสดีเฉยๆไม่มีหางเสียงเป็นอย่างไรคะ
6: ไม
1: ่
6: น
1: ่
6: าร
1: ัก ไม่น่ารักน่าฟังไหมคะ
6: ไม
1: ่น่าฟังแต่เพียงแค่เราเติมหางเสียงหรือว่าคำท้ายประโยคว่าครับหรือค่ะเป็นอย่างไรเอ่ยน่าฟังขึ้นนั่นเองค่ะแล้วสองคำนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรคะคำว่าสวัสดีครับและสวัสดีค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะเชิญตอบได้เลยค่ะ
7: หางเสียงครับ
1: หางเสียงหางเสียงเป็นอย่างไรเอ่ย
7: แตกต่างกันครับ
1: แตกต่างกันคำว่าครับนี่ใครเป็นคนพูดคะ
8: เพศชาย
1: เพศชายแล้วคำว่าค่ะล่ะ
2: เพศหญิง
1: นอกจากคำว่าครับและคำว่าค่ะนะคะจะเป็นหางเสียงที่สุภาพแล้วยังสามารถบ่งบอกได้ด้วยว่าผู้ที่พูดนั้นเป็นเพศอะไรใช่ไหมเอ่ยในใครพูดคำว่าครับลงท้ายประโยคตลอดเลยเด็กผู้ชาย โอ้โหเยี่ยมมากแล้วเด็กผู้หญิงล่ะคะเวลาพูดเนี่ยเรามีหางเสียงหรือว่าคำท้ายประโยคว่าค่ะหรือเปล่าเอ่ยยกมือได้เลยนะคะเอามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะเวลาพูดกับผู้อื่นเนี่ยเราใช้คำพูดที่มีหางเสียงน่ารับฟังหรือเปล่าเอ่ยซึ่งการที่เราพูดโดยมีหางเสียงนะคะจะทำให้เราเนี่ยดูเป็นเด็กที่น่ารักมากขึ้นค่ะเอาละค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเพศชายและเพศหญิงค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศได้ในข้อที่2นักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของเพศซึ่งจากที่เราเนี่ยได้สังเกตกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในห้องเรียนของเราโรงเรียนของเราเนี่ยมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนร่วมกันใช่ไหมคะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็เป็นโรงเรียนสหศึกษาบางโรงเรียนอาจจะมีเพศชายอยู่ด้วยกันไม่มีเพศหญิงเขาจะเรียกว่าโรงเรียนชายล้วนแต่ถ้าหากว่าโรงเรียนไหนที่มีผู้หญิงทั้งหมดเลยเราก็จะเรียกว่าโรงเรียนหญิงล้วนแต่บริบทโรงเรียนต้นทางของเราเนี่ยจะเป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ่งก็คือมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนร่วมกันดังนั้นเราต้องเข้าใจถึงธรรมชาติก่อนค่ะว่าแต่ละคนจะมีธรรมชาติในเรื่องของเพศอย่างไรพร้อมหรือยังเอ่ย
6: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูเล็กเนี่ยจะให้เด็กๆจับคู่กับเพื่อนต่างเพศจากกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราได้ทำผ่านมาแล้วใช่ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะ
6: ได้จ
1: ำได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราจำได้นะคะเมื่อเราจับคู่กับเพื่อนแล้วบางคนหรือว่าบางโรงเรียนนะคะอาจจะมีเพศชายมากกว่าเพศหญิงก็สามารถคละให้รวมกลุ่มกันก็ได้นะคะเพื่อเราจะได้มาทำกิจกรรมของเราค่ะเมื่อนักเรียนนะคะจับคู่กับเพื่อนเรียบร้อยแล้วกับเพื่อนต่างเพศของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้นักเรียนสังเกตระหว่างตนเองกับเพื่อนของนักเรียนซึ่งเป็นเพื่อนต่างเพศแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะคำถามแรกนะคะสิ่งที่เพื่อนมีเหมือนเราหรือว่าคล้ายกับตัวเราคล้ายกับตัวนักเรียนและสิ่งที่นักเรียนชอบในตัวเพื่อนให้เด็กๆนะคะลองคิดลองสังเกตและตอบคำถาม2ข้อนี้ทำได้หรือเปล่าเอ่ยทำได้ไหมคะทำได้นะคะถ้าหากว่าเราเป็นเพศหญิงเป็นนักเรียนหญิงต้องจับคู่กับเพื่อนเพศอะไรคะเพศชายซึ่งวันนี้เราก็จะไปจับคู่กับเพื่อนต่างเพศเช่นเคยดังนั้นค่ะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและการใช้คำพูดที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญคุณครูอเล็กจะคอยสังเกตว่านักเรียนคนไหนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือนักเรียนคนไหนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะได้จับคู่กับเพื่อนและตอบคำถามค่ะเชิญเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะได้ไปสังเกตเพื่อนแล้วใช่ไหมเอ่ยสังเกตเรียบร้อยแล้วมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนของเรานะคะสักสองคู่ในห้องต้นทางของเราลองออกมาพูดถึงสิ่งที่เราได้สังเกตเห็นกันค่ะเชิญเลยค่ะคู่ที่หนึ่งค่ะเชิญเลยค่ะพร้อมกับไมค์ออกมาด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะชื่อเล่นของเราชื่อว่าอะไรคะ
1: ก้าครับ
0: ชื่อก้าแล้วอีกคนหนึ่งนะคะชื่ออะไรเอ่ย
1: จันเจ้าค่ะ
0: ชื่อจันเจ้านะคะในคำถามข้อแรกค่ะคำถามสิ่งที่เพื่อนมีเหมือนเราหรือว่าคล้ายกับเราคืออะไรคะช่วยกันตอบได้เลยสิ่งที่เรามีเหมือนกันคืออะไรเอ่ย
1: ถุงเท้าค่ะ
0: ถุงเท้าเหมือนกันอ่ะสวมถุงเท้าเหมือนกันและมีอะไรเหมือนกันอีกคะกระดุมกระดุมเหมือนกันเอก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้และสิ่งที่เราชอบในตัวเพื่อนล่ะคะสิ่งที่จันเจ้าชอบในตัวก้าคืออะไรคะ

0: สิ่งที่เข้าตะกร้าคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวให้กล้าตอบก่อนก็ได้สิ่งที่กล้าชอบในตัวจันเจ้าคืออะไรคะ
1: ไม่แกล้งเพื่อนครับ
0: เขาบอกว่านิสัยของจันเจ้าไม่แกล้งเพื่อนแล้วจันเจ้าล่ะคะคิดว่าเป็นคนอย่างไรคะเป็นคนอย่างไรเอ่ย
1: คนดีค่ะ
0: เป็นคนดีเป็นสิ่งที่เราเลือกในการคบเพื่อนเป็นกล้าหรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปค่ะคู่ที่2ของเราใครเอ่ยเชิญเลยค่ะโอ้โหปรบมือให้กับเพื่อนค่ะแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆได้ยินสิคะว่าชื่ออะไรเอ่ย
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันยวัฒน์ทิชันชื่อเล่นชื่อน้องใบหม่อนค่ะ
0: น้องใบหม่อนนะคะอีกคนนึงล่ะคะนักเรียนชายชื่ออะไรคะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐวัฒน์เทียนอยากชื่อว่าชื่อน้องเจ้านายครับ
0: น้องเจ้านายนะคะคำถามแรกค่ะสิ่งที่เราเนี่ยเหมือนกันกับเพื่อนมีเหมือนกันหรือคล้ายกันกับเพื่อนคืออะไรคะ
3: ชื่อครับ
0: อะไรนะคะ
3: ชื่อโรงเรียนค่ะ
0: ชื่อโรงเรียนเหมือนกันโอ้โหแสดงว่าเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันและมีอะไรอีกคะ
3: เสื้อขาวเหมือนกันค่ะ
0: เสื้อขาวเหมือนกันนั่นก็คือเครื่องแบบชุดนักเรียนนั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วสิ่งที่นักเรียนชอบในตัวเพื่อนสิ่งที่เจ้านายชอบในตัวใบหม่อนคืออะไรคะ
3: หน้าตาครับ
0: หน้าตาของใบหม่อนเป็นอย่างไรเอ่ย
3: หน้าตาดีครับ
0: หน้าตาดีโอ้โหและสิ่งที่ใบหม่อนชอบในตัวเจ้านายล่ะคะ
3: หน้าตาค่ะ
0: หน้าตาเหมือนกันหน้าตาของเจ้านายเป็นอย่างไรเอ่ย
3: หน้าตาดีค่ะ
0: หน้าตาดีโอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนของเราค่ะคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะได้สังเกตเพื่อนและก็สามารถคิดวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรใช่ไหมคะงั้นคำถามนี้ค่ะสิ่งที่เราสังเกตจากเพื่อนเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างคะเราเห็นอะไรบ้างเอ่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะ
4: กระดุมค่ะ
0: กระดุมเสื้อผ้าใส่เหมือนกันกลุ่มที่4ค่ะ
5: ผมครับ
0: ผมใช่ไหมครับผมสีอะไรเอ่ย
5: ดำครับ
0: ผมสีดำเหมือนกันแต่ว่าทรงผมเหมือนกันไหมคะผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายเป็นอย่างไรเอ่ย
6: ผมส
0: ั้
6: น
0: ผู้หญิงล่ะคะผมยาวถักเปียติดโบมาเรียบร้อยเลยโอ้โหเยี่ยมมากแต่สิ่งหนึ่งที่ครูเล็กจะบอกให้เด็กๆฟังสิ่งที่เราเหมือนกันเลยเนี่ยเราเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมคะใช่เลยเป็นสิ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือเราเป็นคนนั่นเองเหมือนกันแต่เราเพียงแตกต่างกันแค่เรื่องของเพศเท่านั้นใช่ไหมคะคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแต่เราเนี่ยเป็นคนเหมือนกันดังนั้นค่ะเราเนี่ยก็ควรจะเคารพซึ่งกันและกันควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและเราก็จะไม่ใช้เรื่องของเพศเนี่ยมาเอารักเอาเปรียบผู้อื่นทำได้ไหมคะทำได้นะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะซึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในห้องเรียนของเรามีใครบ้างนะคะ
7: ม
0: ีนักเรียนหญิงและ
7: น
0: ักเรียนชายเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆค่ะมาลองพิจารณากันค่ะว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยจะมีสิ่งที่แตกต่างกันสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นคืออะไรโดยคุณครูเล็กนะคะจะบัตรคำลักษณะความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิงเนี่ยไปให้แต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านช่วยกันวิเคราะห์ภายในเวลา1นาทีจากนั้นส่งตัวแทนออกมาหน้าห้อง2คนเพื่อถือแผ่นป้ายนี้พร้อมกับอ่านด้านหน้าห้องให้เราฟังและนำลักษณะของแต่ละเพศไปติดตามเพศให้ถูกต้องซึ่งคุณครูเล็กนะคะได้วางแผ่นป้ายรูปภาพ ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเอาไว้ด้านข้างเรียบร้อยแล้วเข้าใจแล้วหรือยังเอ่ยใครเข้าใจแล้วนั่งหลังตรงเดี๋ยวคุณครูเล็กจะแจกบัตรคำให้กับเด็กๆนะคะจากนั้นให้เราช่วยกันอ่านช่วยกันวิเคราะห์ภายใน1นาทีทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะคะเริ่มต้นเลยช่วยกันอ่านได้เลยค่ะช่วยกันวิเคราะห์นะคะแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้ากลุ่มไหนพร้อมแล้วนะคะนั่งประจำที่ของตัวเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่1ลุกขึ้นมาได้เลยค่ะเพื่อนคนแรกของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะหยิบไมค์มาให้นะคะบัตรคำของเราในคำแรกเราได้คำว่าอะไรคะได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กช่วยอ่านให้ฟังพร้อมกันค่ะใช้คำนำหน้าว่าเด็กชายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะลักษณะแบบนี
6: ้เป
0: ็
6: นผ
0: ู้
6: ชายคร
0: ับ เป็นอะไรนะคะ
7: ผู้ชายครับ
0: เป็นผู้ชายถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องจากนั้นเราเดินไปติดที่ฝั่งของผู้ชายได้เลยค่ะติดตรงด้านนี้ได้เลยค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะต่อไปเพื่อนของเรายืนด้านข้างได้เลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งมีคำพูดลงท้ายว่าคะหรือค่ะเป็นลักษณะของผู้ชายหรือผู้หญิงคะ
8: ผู้หญิงค่ะ
0: เป็นลักษณะของผู้หญิงถูกต้องหรือเปล่าเอ่ย
9: ถ
0: ู
9: กต
0: ้
9: อง
0: ถูกต้องนะคะเราสามารถไปติดบัตรคำได้เลยค่ะเพื่อนผู้ชายสามารถไปช่วยเพื่อนผู้หญิงได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่สองเชิญค่ะกลุ่มที่สองสามารถอ่านบัตรคำเองหรือว่าให้คุณครูช่วยอ่านคะอ่านเองได้นะคะของคนแรกค่ะได้คำว่าอะไรคะ
10: สวมใส่กางเกงครับ
0: สวมใส่กางเกงสวมใส่กางเกงเป็นลักษณะของผู้ชายหรือผู้หญิงเอ่ยของใครเอ่ย
10: ผู้ชายครับ
0: ของผู้ชายถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนำไปติดได้เลยนะคะต่อไปค่ะของหนูคือคำว่าอะไรเอ่ย
11: สวมใส่กระโปรงค่ะ
0: สวมใส่กระโปรงเป็นลักษณะของผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
11: ผู้หญิงค่ะ
0: ผู้หญิงถูกต้องหรือเปล่าคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนค่ะสามารถนำบัตรคำไปติดได้เลยนะคะเพื่อนไปช่วยได้เลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3อยู่ที่ไหนเอ่ยกลุ่มที่3เชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะให้คุณครูช่วยอ่านหรือว่าหนูสามารถอ่านได้คะอ่านได้นะคะเชิญค่ะ
12: มีคำพูดลงท้ายว่าครับ
0: นะมีคำพูดลงท้ายว่าครับเป็นลักษณะของผู้ชายหรือผู้หญิงเอ่ย
13: ผ
0: ู้
13: ชาย
0: ผู้ชายถูกต้องไหมคะถูกต้องไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะ
14: ใช้คำนำหน้าว่าเด็กหญิงค่ะ
0: ใช้คำนำหน้าว่าเด็กหญิงเป็นลักษณะของผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
13: ผ
0: ู้
13: หญ
0: ิ
13: ง
0: เป็นลักษณะของผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะไปติดได้เลยค่ะไปช่วยเพื่อนได้เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะ
13: 4
0: กลุ่ม

0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะของผู้ชายเด็กผู้ชายคนแรกค่ะของเขาเนี่ยได้คำว่าเข้าใจในกฎกติกาเอ๊ะเข้าใจในกฎกติกาเป็นลักษณะของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงคะ
1: ผู้ชายครับ
0: เด็กผู้ชายถูกต้องหรือเปล่าคะเพื่อนๆถูกต้องเอาปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนำบัตรคำไปติดได้เลยนะคะแล้วของหนูล่ะคะได้คำว่าอะไรเอ่ย
1: มีผมยาวกว่านักเรียนชายค่ะ
0: มีผมยาวกว่านักเรียนชายนะคะเอ๊ลักษณะนี้เป็นลักษณะของผู้หญิงหรือผู้ชายเอ่ยของใครเอ่ย
2: ผ
0: ู้
2: หญ
0: ิ
2: ง
0: ผู้หญิงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนำบัตรคำไปติดใต้เลยค่ะติดได้ไหมเอ่ยไปเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่5ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ได้คำว่าอะไรคะ
1: มีความใจเย็นเรียบร้อยค่ะ
0: มีความใจเย็นและเรียบร้อยด้วยเป็นลักษณะของผู้ชายหรือผู้หญิงคะ
1: ผู้หญิงค่ะ
0: ผู้หญิงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนำไปติดที่ฝั่งผู้หญิงได้เลยและคนสุดท้ายของเราค่ะได้คำว่าม
1: ีผมสั้นกว่านักเรียนหญิงครับ
0: มีผมสั้นกว่านักเรียนหญิงถูกต้องหรือเปล่าเอ่ย
2: ถ
0: ูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนำไปติดที่ฝั่งนี้ได้เลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของเราเนี่ยได้มีการกลับไปทบทวนบทเรียนของเรามาและก็ทราบว่าลักษณะของผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะแต่คุณครูเล็กค่ะได้เพิ่มลักษณะนิสัยมาด้วยว่าผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าสิ่งที่เพื่อนนะคะได้ติดในรูปภาพของเราทั้งสองฝั่งถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนหญิงเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าใช้คำนำหน้าว่า
2: ค่ะ
0: คำนำหน้าชื่อว่าอะไรนะ
2: เด
0: ็
2: กหญ
0: ิงและเราจะเปลี่ยนจากเด็กหญิงเป็นนางสาวตอนอายุ
2: 15
0: ปีเยี่ยมมากเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้หญิงยังสวมใส่กระโปรงในเครื่องแบบนักเรียนนะคะและมีผมยาวกว่านักเรียนชายดังนั้นนักเรียนหญิงจึงต้องรวบผมเก็บผมหรือว่าถักเปียให้เรียบร้อยตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสุดท้ายค่ะมีคำพูดลงท้ายว่า
2: ค
0: ่ะหรือคะนั่นเองต่อไปค่ะเรามาดูกันค่ะว่านักเรียนหญิงของเรานะคะจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรจะตรงกับที่เราเนี่ยได้คิดเอาไว้หรือตรงกับลักษณะนิสัยของเราหรือไม่นะคะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายกว่าเพศชายเอ๊เรื่องนี้จริงหรือเปล่าคะ
2: จริ
0: งบางคนก็บอกว่าจริงบางคนก็บอกว่าไม่จริงใช่ไหมคะซึ่งเรื่องของลักษณะนิสัยหรือว่าอารมณ์ความอ่อนไหวนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทหรือว่าการเลี้ยงดูการเจริญเติบโตของแต่ละครอบครัวซึ่งถ้าหากว่าเราพบเห็นเพื่อนที่ร้องไห้หรือว่าอ่อนไหวกับเรื่องบางเรื่องเราควรไปล้อเลียนเพื่อนไหมคะ
2: ไม
0: ่นะคะเราไม่ควรจะไปล้อเลียนเพื่อนถ้าหากเราเห็นเพื่อนเราร้องไห้อยู่ทำอย่างไรเอ่ย
2: ไป
0: ปลอบใจหรืออาจจะซักถามด้วยค่อยคำที่สุภาพนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไปล้อเลียนเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่น่ารักนะเพื่อนก็อาจจะไม่พอใจได้ค่ะต่อไปค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงค่ะมีความรู้สึกสงสารและรู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจจริงหรือเปล่าเอ่ย
2: จริ
0: งไหมคะจริงบางคนก็บอกว่าจริงบางคนก็บอกว่าไม่จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายสามารถแสดงความสงสารได้ไหมคะ

0: ได้เหมือนกันแสดงความเห็นอกเห็นใจได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยสามารถแสดงความอ่อนโยนได้เหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะเป็นแค่เฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้นเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงค่ะมีความใจเย็นเรียบร้อยละเอียดละออจริงหรือเปล่าเออบางคนก็ว่าจริงบางคนก็ว่าไม่จริงจริงๆแล้วนะคะเราเนี่ยอาจจะเป็นภาพจำว่าผู้หญิงต้องเรียบร้อยผู้ชายเรียบร้อยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ผู้ชายก็เรียบร้อยได้ผู้ชายมีความละเอียดละออได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันเพราะว่าความละเอียดละออเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเวลาเราทำสิ่งใดเนี่ยก็จะมีความรอบคอบนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นงานบ้านงานบ้านเป็นงานของเด็กผู้หญิงอย่างเดียวหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่ใช่งานบ้านเป็นงานของใครคะ
1: เด็กผ
0: ู้
1: ชาย
0: ของทุกคนเลยในครอบครัวในบ้านของเราทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงก็สามารถช่วยเหลืองานบ้านเป็นคนที่เรียบร้อยได้และก็มีความใจเย็นได้ค่ะต่อไปค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะชอบทำกิจกรรมที่ใช้พละกำลังไม่มากจริงหรือเปล่า
1: ไม
0: ่จริงบางคนก็บอกว่าจริงแต่ฟังให้ดีค่ะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยลักษณะโครงสร้างหรือว่าสรีระร่างกายของผู้หญิงนะคะของเราเนี่ยผู้หญิงจะมีขนาดที่เล็กกว่าใช่ไหมคะมีตัวเล็กกว่าทำให้บางครั้งเนี่ยที่ทำกิจกรรมที่ใช้พละกำลังมากหากร่างกายแข็งแรงไม่พอก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้แต่บางคนเด็กผู้หญิงก็สามารถทำกิจกรรมที่ใช้พละกำลังมากได้เช่นกันดังนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเราก็ควรจะต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยเอาไว้ในเรื่องของการเล่นหรือว่าการใช้พละกำลังค่ะต่อไปค่ะนักเรียนชายลักษณะของนักเรียนชายทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งเราใช้คำนำหน้าว่า
1: เด็กชาย
0: เด็กชายและเมื่ออายุ15ปีเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะ
1: นาย
0: เป็นนายนะคะและผู้ชายในเครื่องแบบนักเรียนสวมใส่อะไรเอ่ย
1: กางเก
0: งมีผมสั้นกว่านักเรียนหญิงใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่และสุดท้ายมีคำพูดลงท้ายว่า
1: คร
0: ับนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะนิสัยของผู้ชายกันว่าจะตรงหรือไม่ค่ะลักษณะแรกนะคะผู้ชายเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถต้องการเป็นที่ยอมรับซึ่งในบางครั้งเนี่ยก็มักจะเห็นเด็กผู้ชายที่ซุกซนกว่าผู้หญิงเนื่องจากว่าผู้ชายเนี่ยจะชอบทำสิ่งที่ให้ผู้อื่นเนี่ยต้องการให้ผู้อื่นยอมรับต้องการให้ผู้อื่นชื่นชมแต่เด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งไหนทำแล้วเนี่ยดีสิ่งไหนทำแล้วไม่ดีเราสามารถเลือกปฏิบัติทำในสิ่งที่ดีได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ไม่ดีและให้ผู้อื่นยอมรับค่ะต่อไปค่ะเด็กผู้ชายมักจะเข้าใจในกฎกติกาความแตกต่างระหว่างถูกและผิดได้สิ่งนี้เนี่ยจะแสดงออกให้เห็นว่าผู้ชายบางคนมักจะชอบเล่นกีฬาที่แข่งขันกันเป็นทีมยกตัวอย่างเช่นการเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะการเล่นฟุตบอลมีกฎกติกาเยอะไหมคะ
1: ม
0: ีเยอะนะดังนั้นผู้ชายเนี่ยมักจะชอบเล่นกีฬาที่มีกฎกติกาถ้าหากว่าเล่นกีฬาแล้วเราเล่นดีเราเล่นเก่งก็มักจะถูกเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนด้วยเช่นกันค่ะและสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยชอบทำกิจกรรมที่ใช้พละกำลังมากจริงหรือเปล่าเอ่ย
1: จริ ง
0: เด็กผู้ชายเนี่ยมักจะชอบเล่นกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่ากิจกรรมที่มีความรวดโผนหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องระมัดระวังและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยรวมไปถึงถ้าหากเราต้องทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนผู้หญิงเราใช้พละกำลังมากได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นะคะเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยของเพื่อนผู้หญิงด้วยเช่นกันเอาละค่ะตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าผู้หญิงและผู้ชายอาจจะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันหรือว่าคล้ายกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะคุณครัวเล็กก็มีวิดีโอเล็กๆน้อยๆมาให้เด็กๆเนี่ยได้รับชมกันเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของความแตกต่างของผู้ชายและผู้หญิงว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ค่ะ
2: น้องอาร์ตมาเล่นด้วยกันกับพี่ไม้พี่มีเยอะเลย
3: เล่นตุ๊กตาหรอไม่เล่นหรอกตุ๊กตาของผู้หญิงอ่ะอาร์ตไม่เล่นหรอกเนี่ยของอาร์ตเล่นมีแต่ของผู้ชายเท่ๆเนี่ยมีรถด้วยบึ
2: ้มไม่เกี่ยวอาร์ตทำไมอ่ะของพี่ก็เล่นได้นะจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็เล่นได้นะ
3: เห็นแต่ผู้หญิงเล่นกันนะตุ๊กตา
2: ไม่เกี่ยว
3: ของผู้ชายเท่กว่าเยอะเลย
2: ทำไมอ่ะก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่เห็นมีตรงไหนบอกเลยว่าเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชาย
3: จริงหรอ
2: ใช่อ่ะเนี่ยน้องอาร์ตดูสิไม่เห็นจะมีตรงไหนบอกพี่แพรก็เล่นอันนั้นได้น้องอาร์ตก็เล่นอันนี้ได
3: ้ไหนพี่แพรลองเล่นของผู้ชายดิเนี่ยมีรถด้วย
2: ใช่ก็เล่นได้ไงพี่แพรว่ามันเท่ดีนะ
3: อันนี้ผู้ชายก็เล่นได้ใช่ไหม
2: เล่นได้เล่นได้หมดเลย
3: ขอยิ้มได้ไหม
2: ได้สิมาเล่นด้วยกันไหมเอามาเล่นด้วยกันรวมกันจะได้เยอะๆไง
3: ได้สิอ่ะของอาร์ตมีลูกบอล
2: พี่แพรอยากได้สีชมพูด้วย
3: อ่ะ
2: ขอบใจนะ
3: นี่ฉลามงับงับ
0: เอาละค่ะจากที่เราได้รับชมไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานอดิเรกนั่นเองซึ่งในวัยของนักเรียนนะคะก็จะเป็นวัยที่เราเนี่ยเริ่มมีงานอดิเรกที่ชอบทำซึ่งลักษณะของงานอดิเรกเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันบางครั้งค่ะเพศชายและเพศหญิงเนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่เหมือนๆกันอย่างสิ่งที่เราได้รับชมไปผู้ชายสามารถเล่นตุ๊กตาได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้แล้วผู้หญิงสามารถเล่นของเล่นที่เป็นรถได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันดังนั้นค่ะงานอดิเรกทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยเราสามารถทำร่วมกันได้ไม่มีสิ่งไหนที่บ่งบอกว่าสิ่งนั้นเป็นของผู้ชายสิ่งนี้เป็นของผู้หญิงแต่การทำงานอดิเรกเนี่ยจะสร้างประสบการณ์ให้กับเราและสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมประจำวันนี้กันนะคะซึ่งกิจกรรมประจำวันนี้ของเราค่ะจะเป็นใบงานที่7เรื่องเพศชายและเพศหญิงโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะจะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องเพศชายและเพศหญิงพร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะซึ่งลักษณะใบงานที่7ของเรานะคะคุณครัวเล็กเนี่ยก็ได้ทำตัวอย่างไว้ให้ดูค่ะว่าเพศชายอยู่1ฝั่งผู้หญิงอีกอยู่อีก1ฝั่งนะคะเด็กๆก็สามารถเขียนลักษณะความแตกต่างของแต่ละเพศลงไปให้ถูกต้องนะคะตามหัวข้อได้เลยค่ะและเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่8เรื่องเพศชายและเพศหญิงค่ะซึ่งครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในช่วงของกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะคุณครูเลยจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่7เรื่องเพศชายและเพศหญิงค่ะและสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่8ค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงให้กับนักเรียนอีกหนึ่งครั้งเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมพร้อมกับดูแลควบคุมนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมค่ะและในตอนนี้นะคะคุณครูเลยจะให้ทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเลยค่ะ

0: เอาละค่ะจากเด็กคะตอนนี้นะคะเราก็หมดเวลาในการทำใบงานของเราแล้วใช่ไหมเอ่ยดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะซึ่งบทเรียนของเราเนี่ยก็ได้เรียนในเรื่องของเพศชายและเพศหญิงใช่ไหมคะซึ่งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยทั้งสองเพศก็อาจจะมีความแตกต่างกันทางด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมและลักษณะนิสัยแต่สิ่งที่เพศชายและเพศหญิงเหมือนกันคืออะไรคะ
1: ม
0: ี
1: หางเส
0: ีย
1: ง
0: มีอะไรนะมีอะไรนะเราเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยเราก็เป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันดังนั้นค่ะเราจะเอาเรื่องของเพศเนี่ยมาอ้างว่าฉันไม่ทำสิ่งนี้เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือว่าฉันไม่ทำสิ่งนี้เพราะว่าฉันเป็นผู้ชายได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะดังนั้นค่ะเราจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศของตนเองด้วยค่ะเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมได้และที่เราได้เรียนกันไปเพศชายมีความแตกต่างทางด้านร่างกายด้วยผู้ชายจะมีขนาดตัวที่ทำไมเอ่ย
1: สูงกว่า
0: สูงกว่ามีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าผู้หญิงดังนั้นเวลาเล่นด้วยกันเราก็ต้องระมัดระวังด้านของอารมณ์และด้านของสังคมและลักษณะนิสัยนะคะทั้งสองด้านนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูและก็บริบททางสังครอบครัวซึ่งแต่ละเพศเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่9เรื่องการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงสถานการณ์สมมุติซึ่งครูปลายทางนะคะสามารถดูแผนการสอนล่วงหน้าได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: 7มหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วทีเนี้ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขา

0: สถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อนหรอ
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

เราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับสูญเปล่าถึงแม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโลกนี้นะ

0: นเราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
1: ั่นสิอยู่ที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
2: สะสมเพื่อน
3: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
0: โอ้นี่มัน
4: เกาะ7กระจันจันจัน
2: เจ็ดมหัศจรรย์ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมายเจ็ดมหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะเจ็ดมหัศจรรย์พร้อมกับสะสมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของเจ็ดมหัศจรรย์ก็กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจอ

0: ื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องของเรานะคะคุณครูมีคำถามนะคะมาฝากเด็กๆเป็นคำถามที่ช่วยจุดประกายความคิดของเด็กๆนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กๆนะคะคำถามข้อแรกค่ะเด็กๆเคยดูวิดีโอตามสื่อต่างๆหรือไม่น้องดาเนียเคยดูวิดีโอตามสื่อต่างๆไหมคะเคยมีใครไม่เคยดูวิดีโอตามสื่อต่างๆบ้างเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะทั้งต้นทางและเด็กปลายทางนะคะน่าจะเคยดูวิดีโอนะคะตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ใช่ไหมคะเด็กๆหรือว่าในหน้าจอโทรทัศน์ของเรานั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะเด็กๆวิดีโอที่นักเรียนเคยดูเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะใครตอบดีคะเดี๋ยวให้ใครดีน้องดาเนียค่ะน้องดาเนียบอกหน่อยค่ะว่าน้องดาเนียเคยดูวิดีโอที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
0: นิทานค่ะ
1: นิทานใช่ไหมคะเป็นการเล่านิทานเป็นการชมนิทานใช่ไหมคะที่อยู่ในวิดีโอไหนใครมีอีกน้องวันใหม่เคยดูวิดีโอไหมคะเคยดูเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
2: การ์ตูนค่ะ
1: เป็นการ์ตูนเป็นนิทานนะคะเหมือนกับน้องดาเนียเลยมีใครที่แตกต่างบ้างไหมคะน้องค่ะ
3: เกี่ยวกับการดำน้ำครับ
1: เกี่ยวกับการดำน้ำเหรอคะแล้วดำน้ำไปเจออะไรบ้างคะน้องประกรณ์
3: เจอเต่าครับ
1: ไปเจอเต่าในน้ำด้วยเหรอคะแล้วหนูชื่นชอบวิดีโอนั้นไหมคะ
3: ชอบ
1: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะดำน้ำในทะเลที่น้ำใสๆครับมันสวย
1: เพราะว่าได้เห็นวิดีโอได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการดำน้ำในทะเลที่เป็นทะเลที่สวยงามของประเทศไทยใช่ไหมคะได้เห็นสัตว์เรียกว่าสัตว์น้ำนานาชนิดเลยใช่ไหมคะนานาพันธุ์เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนใครมีนอกเหนือจากนี้ไหมคะน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มเคยดูวิดีโอเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ร้านอาหารครับ
1: ร้านอาหารน่าสนใจเลยนะขอเชิญชวนน้องปลื้มนะคะออกมาด้านหน้านะคะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่ตัวเองเนี่ยได้ดูวิดีโอนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะน้องปลื้มมาเลยค่ะปรบมือให้น้องปลื้มหน่อยค่ะปรบมือให้น้องปลื้มนะคะเดี๋ยวน้องปลื้มจะเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังว่าปลื้มเนี่ยดูวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบนะคะพร้อมไหมคะน้องปลื้ม
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเชิญเล่าได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนันทร์ไปอยู่ชื่อเล่นชื่อน้องปลื้มครับวันนี้ผมจะมาเล่าวิดีโอที่ผมดูนะครับ
1: เป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรคะน้องปลื้ม
2: ร้านอาหารครับที่หาด

0: ร้อยยอดครับเขามีรีวิวอาหารมีต้มยำกุ้งครับแล้วก็กุ้งเผาครับแล้วก็ผัดไทยครับแล้วเขาก็บอกอีกครับว่าอร่อยมากๆเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้เพื่อนๆมาร้านอาหารที่หาด300ยอดครับ
1: เก่งมากครับปรบมือให้น้องปลื้มค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องปลื้มเพื่อนเล่าเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆน่าสนใจใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับน้องปลื้มฟังแล้วหิวไหมคะ
2: ห
1: ิวเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวตั้งใจเรียนก่อนนะคะเก่งมากค่ะน้องปลื้มเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือการเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ใช่ไหมคะที่เราเนี่ยเคยดูวิดีโอนะคะตามสื่อต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆก็จะสอดคล้องกับเรื่องของเราเลยนะคะก็คือในเรื่องของฟังดูรู้สาระนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูได้รวมทั้งมีมารยาทในการฟังและดูนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเด็กๆก็จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟังและการดูนั่นเองนะคะสิ่งสำคัญเลยเด็กๆจะต้องจับใจความสำคัญแล้วก็เรียกว่ามีมารยาทในการฟังและการดูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้นะคะเรื่องการจับใจความสำคัญจากการฟังและดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะความหมายของการจับใจความสำคัญของการฟังและดูนะคะเด็กๆก็เหมือนกับการจับใจความสำคัญการอ่านก็คือเด็กๆจะต้องบอกใจความสำคัญบอกข้อคิดหรือว่าเรื่องที่เป็นความคิดหลักของเรื่องที่เราดูหรือฟังนะคะโดยจับใจความเรื่องนั้นนะคะโดยต้องครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดที่เราฟังหรือเราดูนั่นเองนะคะนี่เลยวิธีการจับใจความสำคัญจากการฟังและการดูหนึ่งเลยจะต้องตั้งจุดประสงค์ให้ได้นะคะว่าเด็กๆเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการฟังและการดูอย่างไรนะคะข้อที่2ค่ะฟังและดูเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บประเด็นที่สำคัญของเรื่องนะคะข้อที่3ค่ะเมื่อเราฟังหรือว่าดูจบเนี่ยอย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตั้งคำถามนะคะว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและทำไมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆหลักการฟังและการดูที่ดีหรือว่าการมีมารยาทในการฟังและการดูนะคะข้อที่1ค่ะเด็กๆฟังและดูให้ตรงจุดประสงค์ก็คือต้องกำหนดจุดประสงค์ในการฟังและการดูนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะฟังและดูด้วยความพร้อมเด็กๆก็จะต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายใช่ไหมคะเด็กๆต้องแบบว่าถ้าสมมติไม่สบายเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าการรับรู้หรือการรับฟังเนี่ยก็อาจจะไม่เต็ม 100% นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องรักษาร่างกายนะคะปฏิบัติตัวให้ดีนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะฟังและดูอย่างมีสมาธิก็คือเวลาดูเนี่ยต้องตั้งใจดูจดจ่อกับเรื่องที่เราฟังและการและเราดูนะคะไม่ฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องอื่นไม่ใช่ว่าดูสิ่งที่คุณนำเสนอแล้วเด็กๆหันไปคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะเราจะดูรู้เรื่องไหมคะแบบนี้ไม่รู้เรื่องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยข้อที่4ฟังและดูด้วยความกระตือรือร้นก็คือจะต้องดูด้วยความสนใจนะคะโดยจะเห็นประโยชน์แล้วก็บอกคุณค่าของเรื่องที่ฟังได้เด็กๆก็จะต้องบอกประโยชน์บอกข้อคิดที่เราเนี่ยได้จากเรื่องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรนะคะข้อที่5ค่ะฟังและดูโดยไม่มีอคติก็คือไม่มีความลำเอียงเช่นฉันไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับวิชาการเลยฉันไม่อยากดูแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ควรมีอคติในการฟังหรือการดูนั่นเองค่ะข้อที่6นะคะฟังและดูโดยใช้วิจารณญาณคืออะไรมีใครตอบได้บ้างฟังและดูโดยใช้วิจารณญาณคืออะไรคะมีใครตอบได้บ้างน้องจักรพรรดิลองบอกสิคะว่าการฟังและการดูโดยใช้วิจารณญาณคืออะไรมีอะไรบ้าง
3: ใช้สติในการดูครับ
1: ใช้สติในการดูเก่งมากค่ะคิดพิจารณาว่าสื่อหรือเรื่องที่เราดูนั้นนะคะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะมีความน่าเชื่อถือเพียงใดนะคะเด็กๆต่อไปค่ะนี่เลยมารยาทในการฟังและการดูนะคะข้อที่1ก็คือฟังและดูด้วยความสงบนะคะจะช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นบางทีเนี่ยในห้องที่เราฟังหรือเราดูเนี่ยถ้ามีเสียงต่างๆใช่ไหมคะก็อาจจะรบกวนสมาธินะคะในการดูของเราหรือว่าถ้ามีเสียงเพื่อนคุยเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยไม่มีสมาธิในการฟังและการดูนะคะ

0: ข้อที่2ค่ะฟังและดูด้วยความตั้งใจนะคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะจดประเด็นสำคัญนะคะว่าเรื่องที่เราฟังและเราดูเนี่ยมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะคะข้อที่3ปรบมือแสดงอาการเมื่อประทับใจก็คือปรบมือเมื่อจบการรับชมหรือว่ารับฟังเรื่องราวต่างๆนั่นเองนะคะข้อที่4มองหน้าและสบตาของผู้พูดในกรณีที่เราฟังหรือเราดูโชว์ใช่ไหมคะเด็กๆข้อที่5ค่ะเมื่อมีข้อสงสัยเนี่ยเด็กๆควรที่จะยกมือถามหลังผู้พูดเนี่ยเปิดโอกาสให้ถามไม่ยกมือแทรกระหว่างที่มีการแสดงนะคะข้อที่6ค่ะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นขณะที่ฟังหรือดูนะคะข้อที่7ไม่แสดงท่าทางสีหน้าเมื่อไม่พอใจผู้พูดนะคะก็ต้องให้เกียรติผู้พูดนะคะส่วนผู้พูดเนี่ยก็ต้องให้เกียรติผู้ฟังนั่นเองนะคะข้อที่8ค่ะตั้งใจฟังและดูเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบนะคะไม่ควรลุกเดินหนีออกจากที่ประชุมหรือว่าที่โชว์นั่นเองนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะพลาดเรียกว่าจุดที่เป็นสิ่งสำคัญนะคะของการโชว์นั้นก็ได้นะคะต่อไปค่ะไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมเช่นโห่ร้องใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเรามีอคติแล้วเราไม่ชอบใครเนี่ยหรือว่าไม่ชอบคำพูดของคนที่พูดเนี่ยเราจะโห่ร้องเสียงโอ้ไม่ชอบเลยแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้แบบนี้เรียกว่าไม่มีมารยาทนะคะเด็กๆหรือบางคนนั่งกระดิกเท้าหรือว่าไม่ตั้งใจฟังผู้พูดเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นการให้เกียรติผู้พูดไหมคะไม่นะคะข้อที่10ค่ะไม่ควรเดินเข้าออกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดหากมีความจำเป็นควรทำความเคารพก่อนเหมือนกับเด็กๆใช่ไหมคะเวลาที่คุณครูสอนอยู่หน้าห้องเนี่ยไม่ว่าจะชั่วโมงไหนใช่ไหมคะเด็กๆก็ไม่ควรที่จะลุกออกจากที่นั่งของตนเองใช่ไหมคะก็ควรที่จะเรียกว่าเรียนไปจนจบนะคะแล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเพราะว่าครูแหม่มเชื่อว่าทุกโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีคาบที่จะมีช่วงที่ปล่อยให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองโดยการทำธุระส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เข้ามาในห้องเรียนนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าปวดมากไม่ไหวแล้วนะคะก็สามารถยกมือขออนุญาตคุณครูได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฟังและการดูการจับใจความสำคัญใช่ไหมคะการมีมารยาทนะคะไปเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะครูแม่มีสื่อนิทานเรื่องอะไรคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าจากชื่อเรื่องน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรลองเดาจากชื่อคาดคะเนเหตุการณ์จากชื่อเรื่องก่อนตัวละครน่าจะมีใครบ้างคะหมาป่ากับลูกแกะนั่นเองนะคะแล้วก็เขาน่าจะไปทำอะไรในป่านะคะน้องเจด้าบอกว่าหมาป่าจะกินแกะจะเป็นเรื่องราวเหมือนที่น้องเจด้าคาดคะเนเหตุการณ์หรือไม่เด็กๆพร้อมที่จะรับชมรับฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนั่งหลังตรงตั้งใจฟังตั้งใจดูสิ่งที่คุณครูนำมาเสนอนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะจับใจความสำคัญให้ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยให้เด็กๆทำงานกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องตั้งใจฟังเพื่อช่วยในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: นิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะกาลครั้งหนึ่งยังมีหมาป่าตัวหนึ่งยืนอยู่ริมลำธารก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือและคุยกับเพื่อนอย่างสนุกสนานที่ปลายลำธารลูกแกะตัวน้อยยืนเล่นโทรศัพท์อยู่เช่นกันหมาป่ารู้สึกหิวหันไปเห็นลูกแกะจึงคิดอุบายหาวิธีจับลูกแกะกินเป็นอาหารโดยไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นหมาป่าอันธพาลเหมือนในนิทานอีสปคิดดังนั้นแล้วหมาป่าก็รีบถ่ายภาพลูกแกะแล้วตกแต่งภาพแล้วโพสต์ทันทีเพื่อใส่ร้ายลูกแกะจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปหาลูกแกะด้วยความกระหิ่มยิ้มย่องหมาป่าพูดเสียงดังว่าเจ้าลูกแกะนี่คือหลักฐานที่ข้าเพิ่งถ่ายภาพเจ้าทำน้ำขุ่นจนข้ากินน้ำไม่ได้เจ้ายอมรับผิดหรือไม่ลูกแกะตอบกลับอย่างระมัดระวังว่าขอโทษนะฉันอยู่ปลายน้ำไม่สามารถทำน้ำขุ่นจนท่านกินไม่

0: ไม่ได้นี่ไงล่ะฉันถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วหมาป่าคิดในใจเชิญเจ้าแกะน้อยบังอาจรู้เท่าทันอุบายของเราได้หมาป่าไม่ละความพยายามจึงคิดอุบายใหม่ปลอมตัวเป็นลูกแกะในกลุ่มสัตว์ป่าออนไลน์ด่าว่าหมาป่าหมาป่าแกล้งทำโกรธและตะโกนเสียงดังเจ้าแกะน้อยกล้าดียังไงบังอาจเขียนข้อความมาด่าข้าเป็นไปไม่ได้ฉันไม่ได้ทำของแบบนี้ใครๆก็ปลอมได้แต่ตรวจสอบได้ว่าใครทำหมาป่าโกรธจากที่ลูกแกะรู้ทันจึงตะคอกลูกแกะว่าถึงเจ้าไม่เคยโพสต์ด่าข้าแต่เมื่อเดือนที่แล้วพ่อเจ้าก็เป็นคนทำว่าไงยอมรับผิดไหมลูกแกะตอบว่าเป็นไปไม่ได้เพราะพ่อของฉันไม่ใช้สื่อออนไลน์หมาป่าจนปัญญาที่จะเอาผิดลูกแกะจึงหัวเราะกร้าวและตรงรี่เข้าไปหาถึงพ่อของเจ้าไม่ผิดค่ะก็จะจับเจ้ากินี้ฮ่าฮ่าฮ่าทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนขึ้นรอบป่าอย่านะเจ้าจะทำร้ายใครไม่ได้เราจับตาดูอยู่นะเจ้าหมาป่าคำพูดของเจ้าเราบันทึกไว้หมดแล้วเราไม่ต้องการอันธพาลทั้งในป่าและในโลกออนไลน์เสียงเหล่านั้นคือเพื่อนสัตว์ในป่าที่คอยติดตามเฝ้าดูความเป็นไปของป่าและสื่อออนไลน์เมื่อความจริงเปิดเผยหมาป่าก็ไม่รอช้ารีบวิ่งหนีไปทันทีจากนั้นมาเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ก็ดำรงชีวิตอยู่ในป่าแห่งนั้นอย่างมีความสุขสืบไป
1: เอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องอะไรคะหมาป่ากับลูกแกะเป็นยังไงคะเด็กๆใครเคยฟังหรือเคยดูนิทานเรื่องนี้แล้วบ้างเชื่อว่าเด็กๆนะคะน่าจะยังไม่เคยฟังหรือว่าเคยดูนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่สำหรับเด็กๆนะคะเอาละค่ะมีใครจะเล่าเรื่องราวให้คุณครูฟังได้บ้างว่านิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะมีเรื่องราวอย่างไรน้องจักรพรรดิคนเก่งค่ะปรบมือให้น้องจักรพรรดิค่ะ
2: หมาป่าคุยแชทอยู่กับเพื่อนหมาป่าหิวหันไปเห็นลูกแกะกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่หมาป่าจะจับลูกแกะกินเป็นอาหารหมาป่าจะทำให้ลูกแกะผิดว่าทำน้ำขุ่นเลยตัวเองกินน้ำไม่ได้แต่ลูกแกะรู้ทันก่อนแล้วก็บอกว่าสื่อแบบนี้ใครก็ปลอมได
1: ้เด็กๆมีเด็กๆแย้งมาว่าน้องจักรพรรดิข้ามเหตุการณ์ใช่ไหมคะก็คือหมาป่าเนี่ยโพสต์ว่าหมาป่าเนี่ยบอกว่าลูกแกะเนี่ยอยู่ในน้ำทำให้น้ำขุ่นใช่ไหมคะจนหมาป่าเนี่ยไม่สามารถกินน้ำได้ใช่ไหมคะก็เลยจะจับลูกแกะกินเป็นอาหารแต่ว่าลูกแกะก็บอกว่านี่ข้ามีหลักฐานแล้วก็โชว์ว่าลูกแกะเนี่ยอยู่ที่ปลายน้ำใช่ไหมคะไม่สามารถทำให้น้ำขุ่นได้แต่หมาป่ายอมไหมคะไม่ยอมหมาป่าทำอย่างไรต่อน้องปลื้มค่ะ
3: หมาป่าก็ถ่ายรูปปลอมตัวเป็นลูกแกะครับแล้วก็มาบอกลูกแกะว่า
1: หมาป่าปลอมตัวเป็นลูกแกะใช่ไหมคะเรียกว่าปลอมสื่อโซเชียลใช่ไหมคะโพสต์ด่าหมาป่าใช่ไหมคะในกลุ่มออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ว่าลูกแกะบอกว่าฉันทำไหมคะไม่ได้ทำนั่นเองนะคะแล้วก็เรียกว่าหมาป่าก็ไม่ยอมนะคะก็บอกว่าถึงเธอจะไม่ได้ทำแต่พ่อของเธอทำลูกแกะก็ไม่ยอมใช่ไหมคะลูกแกะบอกว่าอะไร พ่อของฉันไม่ได้ใช้สื่อออนไลน์ใช่ไหมคะ

0: หมาป่ายอมไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ยอม
0: ไม่ยอมแล้วทำยังไงต่อก็บอกว่าไหนๆก็ใช้วิธีการต่างๆไม่ได้ละข้าจะจับกินเจ้าเดี๋ยวนี้แต่มีใครมาช่วยเหล่าสัตว์ป่านะคะมาช่วยเพราะว่าเรียกว่าเห็นความเป็นไปนะคะในสื่อโซเชียลนะคะของหมาป่ากับลูกแกะนะคะสุดท้ายเนี่ยหมาป่าไม่สามารถกินลูกแกะได้นะคะแล้วก็วิ่งหนีออกจากป่าไปเลยนะคะทำป่าแห่งนี้นะคะกลับมาสงบสุขนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมดูให้ดีมีสาระคุณแม่มีคำถามมาให้2ข้อข้อละ10คะแนนกลุ่มไหนได้นะคะตอบคำถามได้นะคะเดี๋ยวให้ยกมือนะข้อแรกค่ะหมาป่าใช้วิธีใดจะจับลูกแกะกินเป็นอาหารเอามือจับหูค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมีกี่วิธีคะกี่วิธี3หรือ2
2: 3
0: เอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่5ค่ะมีวิธีอะไรบ้างคะที่หมาป่าใช้จะจับลูกแกะกินเป็นอาหาร
3: หมาป่าบอกลูกแกะว่าเจ้าเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำขุ่นข้าเลยดื่มน้ำไม่ได้
0: หนึ่งเลยก็คือถ่ายรูปใช่ไหมคะบอกว่าลูกแกะเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำขุ่นใช่ไหมคะหนึ่งแล้วนะคะสองค่ะ
3: ปอมแชทปอมแชทเป็นลูกแกะหวังและพิมพ์ด่าแล้วก็บอกลูกแกะว่าเจ้าพิมพ์ด่าค่ะ
0: สองหมาป่าเนี่ยใช้วิธีปลอมตัวเป็นลูกแกะในสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะโพสว่าโพสด่าหมาป่านะคะลงในสื่อออนไลน์ในกลุ่มใช่ไหมคะมีอีกไหมคะไม่มีแล้วใช้2วิธีเก่งมากค่ะกลุ่มที่5รับ10คะแนนประมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปคำถามที่2เหตุใดลูกแกะจึงรอดพ้นจากการถูกหมาป่ากินเอามือจับหูค่ะอีก10คะแนนนะคะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะ
4: เพราะใช้สติปัญญาค่ะ
0: เก่งมากค่ะเพราะว่าลูกแกะเนี่ยใช้สติปัญญาใช่ไหมคะใช้ความเฉลียวฉลาดเนี่ยทำให้รอดพ้นจากการถูกกินนะคะเด็กๆเห็นไหมว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นดาบสองคมดาบสองคมหมายถึงอะไรมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคืออะไรคะเด็กๆน้องดาเนียข้อดีข้อแรกน้องคิดว่าข้อดีของสื่อออนไลน์คืออะไรคะเราสามารถได้ประโยชน์อะไรบ้างจากสื่อออนไลน์
4: สามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากค่ะสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้มีอีกไหมคะข้อดีของสื่อออนไลน์มีอีกไหมคะข้อดีของสื่อออนไลน์นอกจากที่น้องบอกว่าสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆติดตามข่าวสารแล้วใช่ไหมคะยังสามารถเป็นแหล่งความรู้ของเราได้ด้วยใช่ไหมคะเวลาที่เราอยากทราบเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราสามารถค้นหาข้อมูลนะคะทางสื่อออนไลน์แล้วก็จะได้คำตอบนะคะแต่ว่าสื่อที่เขานำมาเนี่ยที่เราไปหาข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วอีกหนึ่งอย่างดาบสองคมมีหนึ่งอย่างก็คือข้อเสียของสื่อออนไลน์คืออะไรใครตอบได้บ้างน้องปลื้มค่ะข้อเสียของสื่อออนไลน์คืออะไรคะ
5: สามารถโพสต์หลอกคนอื่นได้ครับ
0: เราอาจจะไปเจอมิจฉาชีพใช่ไหมคะเช่นเดี๋ยวนี้คอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะโทรมาหรือว่าแชทมาว่าเป็นคุณตำรวจว่าบอกว่าเรามีคดีหรือมีพัสดุตกค้างใช่ไหมคะให้ทำการโอนเงินไปนู่นนั่นนี่ก็อาจจะถูกหลอกได้นะคะมีอีกไหมคะข้อเสียของสื่อออนไลน์คืออะไรอย่างที่น้องบอกนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกลุ่มนะคะในกิจกรรมเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะคะโดยให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยการระดมความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้เด็กๆอ่านข้อ1พร้อมกันค่ะ1 2 3สาระสำคัญของเรื่องหมาป่ากับลูกแกะว่าเขาให้ข้อคิดมีสาระสำคัญมีสิ่งที่ผู้แต่งต้องการจะบอกเราอย่างไรนะคะข้อที่2ค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องหมาป่ากับลูกแกะมีข้อคิดที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างและข้อ3ค่ะ และคำตอบเกี่ยวกับนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะกลุ่มละ1ข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วช่วยกันทำในกลุ่มได้เลยค่ะช่วยกันเขียนเพียงแค่1คนก็ได้ค่ะแต่ว่าช่วยกันคิดนะคะกลุ่มที่1เร่งมือเลยค่ะมาเดินออกมาช่วยเพื่อนได้นะคะสาระสำคัญของเรื่องคือเขาต้องการจะสื่อเกี่ยวกับอะไรเขียนได้เลยค่ะใครได้สาระสำคัญแล้วมาเขียนข้อคิดจากเรื่องได้เลยนะคะข้อคิดจากเรื่องคืออะไรคิดคือไม่อะไรคะไม่ควรประมาทอย่างไรเอ่ยกลุ่มนี้ข้อคิดคืออะไรคะไม่กล่าวหาผู้อื่นแล้วอย่างไรเอ่ยสติปัญญานะคะสาระสำคัญของเรื่องคืออะไรคะสติปัญญาสอเสือต่อเต่าสระอีค่ะปัญญาปออะยอปันยออายานะคะคิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆไปตั้งคำถาม1ข้อแล้วก็ตอบคำถามกลุ่มละ1ข้อนะคะเขียนว่าสื่อก็ได้ค่ะเขียนสื่อก็ได้ไม่ควรประมาทต่อการใช้สื่อใช่ไหมคะกลุ่มนี้ได้หรือยังเห็นข้อคิดหรือยังเอ่ยใช้สติในการแก้ปัญหาข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรคะ

กคิดว่าถ้าลูกแกะไม่ได้มีสื่อโซเชียลไม่ได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานลูกแกะจะโดนกินไหมคะอาจจะโดนกินก็ได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานนะคะไปเรียกว่าไปแย้งกับหมาป่านั่นเองนะคะเกิดขึ้นที่ไหนคะแม่น้ำลำธารแล้วก็มีอะไรอีกรวมกันเขาเรียกว่าป่ามีเพื่อนเสร็จแล้ว1กลุ่มนะคะกลุ่มอื่นเร่งมือเลยค่ะกลุ่มอื่นเร่งมือเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาอีก5นาทีนะคะเดี๋ยวจะสุ่มเด็กๆออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะหนูจะตั้งคำถามว่าอะไรคะทำไมหมาป่าจึงใส่ร้ายลูกแกะใช่ไหมคะแล้วคำตอบคือเก่งมาก

0: ำเสนอนะคะเลือกตัวแทนมานำเสนอ1คนใครก็ได้ประภัสรายังไม่เคยออกเลยประภัสราออกบ้างนะคะกลุ่ม2นะกลุ่มที่5ใครออกคะกลุ่มที่5เมื่อวานกิ่งก้าวออกแล้ววันนี้ปณิดาออกนะคะออก1คนค่ะหรือว่าน้องเบิ้ลอยากออกคะน้องเบิ้ลอยากออกไหมชนกกมลอยากออกไหมคะชนกกมลหรือว่าให้ชนกกมลออกดีชนกกมลออกนะคะวันนี้นะกลุ่มนี้ใครออกนำไปนำเสนอดีคะ
1: 2คนนี
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครดีเอ่ย
1: ว่าเอาไปครูเอาไปครูคุณจะไปครูคร
0: ับ เขียนให้เสร็จก่อนค่ะเอาละค่ะเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะ3นาทีค่ะกลุ่ม3ใครออกคะกลุ่มที่4ใครออกคะต้องฝึกซ้อมการนำเสนอก่อนออกด้วยนะคะหมดเวลานั่งที่ค่ะประมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งปรบมือแบบสัตว์ป่าสัตว์มีกี่ขาต้องปรบมือตามจำนวนนั้นไม่ใช่ค่ะคุณครูยังไม่กำหนดประเภทของสัตว์เลยเช่นกวางกวางมีกี่ขาคะ
2: 4
0: ขาเด็กๆต้องปรบมือกี่ครั้งสี่ครั้งต่อไปหมาป่ากี่ครั้งคะ
2: ส
0: ี่ไก่ไก่มีกี่ขาคะ
2: สอง
0: งูงูมีขาไหมคะไม่มีนะคะเด็กๆล้างหลังตรงค่ะเอาละค่ะกลุ่มแรกที่จะได้ออกมานำเสนอคือกลุ่มที่3ค่ะประเมินให้กลุ่มที่3ค่ะเอาแผ่นมาด้วยค่ะมาด้านหน้าได้เลยนะคะต้องแนะนำตัวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเลือกเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นนะคะเอาละค่ะน้องปลื้มแนะนำตัวกับเพื่อนนะคะแล้วก็นำเสนอได้เลยค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐวิจิตรหรือว่าชื่อเล่นน้องปลื้มครับวันนี้จะมาแสดงความคิดเห็นกับนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะครับ
0: ประเด็นแรกค่ะสาระสำคัญของเรื่องคืออะไรคะ
3: การมีสติครับการมีสติปัญญาครับ
0: การมีสติปัญญานะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องของหนูคืออะไรคะ
3: มันประมาทต่อสื่อต่างๆครับ
0: ไม่ควรประมาทต่อสื่อต่างๆเป็นคำที่น่าสนใจลองฟังเพื่อนขยายความคำว่าไม่ควรประมาทต่อสื่อต่างๆคืออะไรคะน้องปื้มลองอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
3: ไม่ควรประมาทต่อโลกโซเชียลครับ
0: ไม่ควรประมาทต่อโลกโซเชียลนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและคำถามของน้องปื้มคืออะไรคะ
3: ไปถึงหมาป่าหลอกลูกแกะครับ
0: คำถามอาจจะยังเรียบเรียงยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะคะน้องปลื้มถามว่าเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มอื่นต้องตอบนะคะทำไมหมาป่าจึงหลอกลูกแกะเพราะอะไรเอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่4ค่ะทำไมหมาป่าจึงหลอกลูกแกะคะเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะจะกินลูกแกะครับ
0: เพราะว่าจะกินลูกแกะถูกต้องไหมคะ
3: ถูกครับ
0: ปิ้งปองถูกต้องปรบมือค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทั้งน้องปลื้มและน้องจักรพรรดินะคะขออีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มไหนอยากออกมานำเสนออ่ะกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5มาเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ชนกกมลไข่แก้วค่ะน้องมอสนะคะเดี๋ยวยืนตรงกลางได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องมอสนะคะแนะนำตัวกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางได้เลยค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนะขมงไข่แก้วครับชื่อเล่นชื่อน้องมอสครับ
0: วันนี้จะมา
5: วันนี้จะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนิดเรื่องหมาป่ากับลูกแกะครับ
0: ประเด็นแรกสาระสำคัญของเรื่องที่กลุ่มที่5ช่วยกันระดมความคิดได้คืออะไรคะ
5: การใช้สติปัญญาครับ
0: การใช้สติปัญญาการเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาต่างๆนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ค่ะคืออะไรคะ
5: ไม่ใส่ร้ายผู้อื่นครับ
0: ไม่ควรใส่ร้ายผู้อื่นนะคะต่อไปคำถามค่ะ
5: ทำไมลูกแกะถึงรอดพ้นจากหมาป่า
0: ทำไมลูกแกะจึงรอดพ้นจากการถูกกินของหมาป่าเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะเพราะว่าอะไรคะ
6: เพราะว่ามีสัตว์ป่ามาช่วยครับ
0: เพราะว่ามีสัตว์ป่ามาช่วยถูกต้องไหมคะ
5: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่านอกจากมีสัตว์ป่ามาช่วยแล้วลูกแกะเป็นอย่างไรเอ่ยใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหานะคะเก่งมากๆประมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะแล้วก็เด็กๆด้วยนะคะซึ่งถ้าสรุปเลยนะคะเด็กๆการที่เราอ่านนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะแล้วนะคะก็สามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะก็คือการฉลาดนะคะในการแก้ไขสติการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการใช้สติปัญญาความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อปกป้องตนเองนะคะจากการถูกทำร้ายนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อเป็นกิจกรรมของเด็กปลายทางแล้วนะคะก็คือเป็นงานที่7เรื่องฟังดูรู้สาระนะคะให้เด็กๆตอบคำถามจากนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะมีเพียงแค่4ข้อถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะให้เวลา7นาทีอยากฟังนิทานอีก1รอบไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดนิทานให้อีก1รอบนะ

0: นิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ
1: ทำไปด้วยฟังไปด้วยนะคะ
0: กาลครั้งหนึ่งยังมีหมาป่าตัวหนึ่งยืนอยู่ริมลำธารก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือและคุยกับเพื่อนอย่างสนุกสนานที่ปลายลำธารลูกแกะตัวน้อยยืนเล่นโทรศัพท์อยู่เช่นกันหมาป่ารู้สึกหิวหันไปเห็นลูกแกะจึงคิดอุบายหาวิธีจับลูกแกะกินเป็นอาหารโดยไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นหมาป่าอันธพาลเหมือนในนิทานอีสปคิดดังนั้นแล้วหมาป่าก็รีบถ่ายภาพลูกแกะแล้วตกแต่งภาพแล้วโพสต์ทันทีเพื่อใส่ร้ายลูกแกะจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปหาลูกแกะด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่องหมาป่าพูดเสียงดังว่าเจ้าลูกแกะนี่คือหลักฐานที่ข้าเพิ่งถ่ายภาพเจ้าทำน้ำขุ่นจนข้ากินน้ำไม่ได้เจ้ายอมรับผิดหรือไม่ลูกแกะตอบกลับอย่างระมัดระวังว่าขอโทษนะฉันอยู่ปลายน้ำไม่สามารถทำน้ำขุ่นจนท่านกินไม่ได้นี่ไงล่ะฉันถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วหมาป่าคิดในใจเชิญเจ้าแกะน้อยบังอาจรู้เท่าทันอุบายของเราได้หมาป่าไม่ละความพยายามจึงคิดอุบายใหม่ปลอมตัวเป็นลูกแกะในกลุ่มสัตว์ป่าออนไลน์ด่าว่าหมาป่าหมาป่าแกล้งทำโกรธและตะโกนเสียงดังเจ้าแกะน้อยกล้าดียังไงบังอาจเขียนข้อความมาด่าข้า

ไม่ได้ฉันไม่ได้ทำของแบบนี้ใครๆก็ปลอมได้แต่ตรวจสอบได้ว่าใครทำหมาป่าโกรธจากที่ลูกแกะรู้ทันจึงตะคอกลูกแกะว่าถึงเจ้าไม่เคยโพสต์ด่าข้าแต่เมื่อเดือนที่แล้วพอเจ้าก็เป็นคนทำว่าไงยอมรับผิดไหมลูกแกะตอบว่าเป็นไปไม่ได้เพราะพ่อของฉันไม่ใช้สื่อออนไลน์หมาป่าจนปัญญาที่จะเอาผิดลูกแกะจึงหัวเราะกร้าวและตรงรี่เข้าไปหาถึงพ่อของเจ้าไม่ผิดค่ะก็จะจับเจ้ากินเดี๋ยวนี้ฮ่าฮ่าฮ่าทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนขึ้นรอบป่าอย่านะเจ้าจะทำร้ายใครไม่ได้เราจับตาดูอยู่นะเจ้าหมาป่าเสียงเหล่านั้นคือเพื่อนสัตว์ในป่าที่คอยติดตามเฝ้าดูความเป็นไปของป่าและสื่อออนไลน์เมื่อความจริงเปิดเผยหมาป่าก็ไม่รอช้ารีบวิ่งหนีไปทันทีจากนั้นมาเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ก็ดำรงชีวิตอยู่ในป่าแห่งนั้นอย่างมีความสุขสืบไป

เหลือเวลาอีก5นาทีนะคะเด็กๆ5นาทีค่ะ

ข้อที่3กับข้อที่4ให้บอกข้อดีของสื่อออนไลน์นะคะข้อที่3ข้อที่4บอกข้อเสียของสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะสื่อออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อเสียหากลูกแกะไม่ฉลาดและสัตว์ป่าตัวอื่นๆหลงเชื่อสิ่งที่หมาป่าใส่ร้ายจะเป็นอย่างไรข้อที่2เก่งมากไลวินลูกแกะอาจจะโดนกินใช่ไหมคะกลิ่นกอไก่ให้ถูกต้องค่ะกอไก่

0: ันนี้ต้องเขียนให้ถูกนะคะต้องเขียนให้เชื่อมโยงกันนะลูกแก่นักเรียนอยากเป็นเหมือนลูกแก่หรือหมาป่าเพราะเหตุใดหนูก็ต้องบอกว่าลูกแก่เพราะอะไรต้องเขียนคำว่าเพราะด้วยนะคะเพราะลูกแก่เป็นอย่างไรเอ่ยต้องเขียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะใช้ยางลบๆค่ะมอม้าสระอีจอจานมิตรชออาฉาชออีพอชีพค่ะพอพานเพราะฟังคุณครูออกเสียงค่ะเพราะสระอ่อมีตัวอะไรบ้างสระอ่อสระเอสระอาสระอะเก่งมากค่ะข้อดีของสื่อออนไลน์คืออะไรคะ
1: ความร
0: ู้ความรู้เฉยๆเลยเหรอมันต้องมีคำเชื่อมสิคะข้อดีของสื่อออนไลน์คือได้รับความรู้ใช่ไหมคะลองเขียนเพิ่มเข้าไปนะคะข้อเสียของสื่อออนไลน์อาจจะหลอกได้คืออะไรคะต้องใช้คำว่าอะไรคะอาจจะโดนหลอกได้หนูก็ต้องเขียนให้ครบนะคะชัยพฤกษ์เสร็จแล้วล่ะคะ

คอผู้อื่นได้หรอคะข้อเสียสามารถสออาสามอม้าสรารอเรือถอถุงนะคะสามารถวิธีการท่องจำคืออะไรสามารถรถสามารถเขียนว่าสามารถรถแต่เวลาออกเสียงอ่านออกเสียงว่าสามารถนะคะเป็นวิธีการท่องจำอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะ

0: ใบงานกันนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงเดี๋ยวคุณครูจะถามเป็นรายบุคคลนะคะเอาละค่ะข้อแรกเดี๋ยวดูว่าใครกำลังจับดินสออยู่นะคะข้อ1ค่ะนักเรียนอยากเป็นเหมือนลูกแกะหรือหมาป่าเพราะอะไรนี่ขอเรื่องน้องไลวินตอบได้ไหมคะน้องไลวินบอกครูแบบหน่อยค่ะนักเรียนอยากเป็นเหมือนลูกแกะหรือหมาป่าเพราะอะไรคะอยากเป็นเหมือนใครก่อนคำถามแรก
1: ลูกแกะครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: มีสติปัญญาครับ
0: เพราะว่าลูกแกะมีสติปัญญาใช่ไหมคะเก่งมากประมือให้น้องไลวินนี่เลยนะคะเป็นคุณแหม่มก็อยากเป็นเหมือนลูกแกะเพราะว่าลูกแกะฉลาดในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็สามารถใช้สื่อออนไลน์เนี่ยให้เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันตัวเองได้ไม่ถูกหลอกได้นะคะต่อไปข้อที่2หากลูกแกะไม่ฉลาดและสัตว์ป่าตัวอื่นๆหลงเชื่อสิ่งที่หมาป่าใส่ร้ายจะเป็นอย่างไรน้องจัญญาวาสให้คนที่ไม่ค่อยเพื่อนไม่ค่อยได้เห็นหน้านะคะให้เพื่อนได้ตอบบ้างค่ะน้องจัญญาวาสค่ะ
2: ลูกแกะอาจจะโดนกินก็ได
0: ้เก่งมากค่ะหากลูกแกะไม่ฉลาดและสัตว์ป่าตัวอื่นๆนะคะไม่เรียกว่าหลงเชื่อสิ่งที่หมาป่าใส่ร้ายนะคะลูกแกะก็อาจจะถูกหมาป่ากินได้นะคะเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ใช่ไหมคะจากเรื่องที่อ่านนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3เด็กๆลองบอกครูแหม่มหน่อยข้อดีของสื่อออนไลน์น้องวันใหม่ขอ1ข้อค่ะ
3: สามารถรับรู้ข่าวสารได้ค
0: ่ะเก่งมากค่ะสามารถรับรู้ข่าวสารได้ใครอีกคะน้องปกรณ์ค่ะ
4: เป็นแหล่งที่มาของความรู้ครับ
0: เก่งมากค่ะเป็นแหล่งที่มาของความรู้น้องเมย์ค่ะน้องเมย์ค่ะข้อดีของสื่อออนไลน์ค่ะ
5: สามารถดูสื่อต่างๆได้ค่ะ
0: สามารถดูสื่อต่างๆได้และน้องชัยพฤกษ์คนสุดท้ายค่ะข้อดีค่ะ
6: สามารถหาความรู้ได้
0: สามารถหาความรู้ได้เหมือนที่น้องปกรณ์บอกเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่เลยค่ะเด็กๆสิ่งที่คุณครูนำมาก็คือ1สามารถใช้ค้นคว้าหาความรู้เหมือนกับน้องปกรณ์ได้ใช่ไหมคะข้อที่2คือสามารถสร้างรายได้เห็นไหมคะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักที่ทำช่องต่างๆใช่ไหมคะก็มีรายได้จากการสร้างช่องมีรายได้จากการใช้สื่อขาสื่อโซเชียลมีเดียหรือบางคนอาจจะเป็นการขายสิ่งต่างๆใช่ไหมคะน้องโกนขายของต่างๆก็ทำให้เราเกิดรายได้ได้และข้อสุดท้ายนะคะจากในเรื่องเลยก็สามารถใช้เป็นหลักฐานได้อย่างบางข่าวเด็กๆเห็นไหมคะเราถูกใส่ร้ายบางคนถูกใส่ร้ายว่าคนนี้แหละไปทำร้ายผู้อื่นในเวลา21นาฬิกาของวันที่นู้ดๆแต่คนที่เขาถูกใส่ร้ายเนี่ยเขาก็เอาหลักฐานมาว่าเมื่อเวลาตามที่คนที่เขากล่าวอ้างเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ายังอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเป็นการโพสต์สิ่งต่างๆลงเพื่อเป็นหลักฐานให้กับตัวเองกับผู้อื่นได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเมื่อรู้ข้อดีแล้วข้อเสียมีน้องปณิดาค่ะน้องปณิดาข้อเสียคืออะไรคะ
7: อาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกได้ค่ะ
0: ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็อาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกได้ต่อไปน้องจักรพัฒน์ค่ะข้อเสียของสื่อออนไลน์คืออะไรคะน้องจักรพัฒน
8: ์อาจจะโดนหลอกได้ครับ
0: เหมือนกับน้องปณิดาเลยนะคะอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกได้มีอีกไหมคะข้อเสียนอกจากโดนมิจฉาชีพหลอกน้องวันใหม่ค่ะข้อเสียคืออะไรคะ
9: อาจจะรอคอลเซ็นเตอร์หลอกได
0: ้เหมือนกับน้องปณิดาที่บอกโดนมิจฉาชีพหลอกใช่ไหมคะมีที่แตกต่างไหมคะน้องปกรณ์ค่ะ
10: ค่ะมีคนที่เรารู้จักในออนไลน์เขาอาจจะมาหาเราที่บ้านได้ครับ
0: ข้อเสียนี่เลยดาบสองคมเวลาเราโพสต์สิ่งต่างๆว่าเราอยู่บ้านใส่โลเคชันนี้บางทีใช่ไหมคะคนที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยอาจจะมาตามเราได้ใช่ไหมคะอาจจะโดนขโมยของได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำสิ่งต่างๆเนี่ยต้องคิดให้อย่างรอบคอบนั่นเองนะคะมาดูข้อเสียของสื่อออนไลน์นี่เลยค่ะเด็กๆหากใช้โทรศัพท์ในการดูสื่อออนไลน์มากไปก็อาจจะทำให้สายตาเราเสียใช่ไหมคะหรือว่าหากไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบเนี่ยก็อาจจะถูกหลอกได้นะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจับใจความสำคัญจากการฟังและการดูนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะให้คุณครูจะถามเด็กๆว่าสื่อต่างๆในสื่อออนไลน์เนี่ยมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรเด็กๆก็ได้ตอบไปแล้วใช่ไหมคะประโยชน์ก็คือการเป็นแหล่งที่หาความรู้ให้กับเราใช่ไหมคะส่วนโทษเนี่ยก็อาจจะโดนคนหลอกได้นั่นเอง

0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็ควรใช้สื่อออนไลน์นะคะให้มีประโยชน์นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยไปเรียกว่าค้นคว้าหาความรู้สิ่งต่างๆนะคะก็จะต้องดูว่าเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือไหมดูข่าวดูอะไรจากสื่อออนไลน์ก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะว่าเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้หรือไม่นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนเรื่องใกล้ตัวของเราในเรื่องชุมชนของเรานะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่9เรื่องชุมชนของเราใบงานที่8เรื่องชุมชนของเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องของฟังดูรู้สาระนะคะฝากเด็กๆเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลการใช้สื่อต่างๆนะคะก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นเชิงบวกนะคะก็จะได้ไม่เป็นโทษกับเรานั่นเองนะคะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม่โทรเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูก

0: ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

0: ัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดีและผู้ที่จะมาทำการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็คือแพทย์แผนจีน
1: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
1: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้แล้วอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งช่องเช้งเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ entrance อยู่ค่ะ entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการเราเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้ลงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามันนับหนึ่งใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้

แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยตัวเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหุยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะหลังจากเรียนจบก็เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มลงยานอกจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อนคุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่ายานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัว เหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บ เขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าต้องการล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็ เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่านั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะเหมือนสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: สมุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็ walk in เข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการ

ปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะแก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้คีโมทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมานะของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะไม่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเราเรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่เราจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะ

พอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะเชอรี่ณัฐนิชาเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้พี่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์ภูมิเกษมสิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
2: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิทานทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพจบครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกกับมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์ของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
1: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับจะเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทำให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะสำหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเจิ่นต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟังจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
1: ในส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่า เราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้ที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6 นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน HSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือรอบโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
2: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยทำการสอบ1วันเต็มนะครับ
0: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาค่ะ
1: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชาได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
0: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
1: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
2: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความรับชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
0: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
1: ในเมื่อเราเป็นอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ
5: เซฟตี้คิดตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
6: อยู่นี่นี่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือน จริงเลย
7: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
6: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
7: จริงเหรอ
6: พี่บิ๊กฟูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
7: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
6: จริงมากเลย
7: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วยจริงเนี่ย
6: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
7: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
8: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
6: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
8: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
7: ค่ะ
8: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
6: ค่ะแม่
8: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
6: เหรอคะแม่
8: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่สามนะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
6: ะ
8: โอเคไหมคะ
7: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
6: ใช่ค่ะ
8: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ค่ะ
6: ได้เลยค่ะแม่
8: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
7: ได้ค่ะ
8: ใช่ค่ะเล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยเอ้มาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่ก็พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได
2: ้คือการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมผมมองเห็นถึงศักยภาพของอาหารและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของทางเหนือและของต่างประเทศเอามาผสมผสานให้เป็นอาหารฟิวชั่นที่ลงตัวที่สุด

0: อาหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือแกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
2: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนาอย่างแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟตาลนั่นเอง
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพัชสุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรมเทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้อะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็นอาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเนาะเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยกันเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดกับหมูให้มันหอมก่อน

แล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมน้ำใส่มะขามเปียกตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปให้มันเพิ่มรสชาติเนาะให้มันหอม

แล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

0: รสชาติก็รสชาติแกงฮังเลเนาะมันก็จะมีหวานอมเปรี้ยวมีไข่มีผักชิงดาเป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเราเอาซอสเอาอะไรมาตัดเนี่ยมันก็ลงตัวค่ะอร่อยอารมณ์แบบเหมือนเรากินปบยสดเนาะพอข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยผักชิงดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเนี่ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปบยสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆแล้วก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักชิงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทำแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทำกันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทำกันเหมือนเป็นไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงก็คือต้องแบบไปร้านที่เขาแบบจอดจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราทำมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวอะไรถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมาถึงเชียงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเด็กก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินแล้วมันก็แบบมันฟินอะค่ะพี่ว่ามันดีนะคือเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้อะค่ะเราได้เปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะว่าจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจเราก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นไอเมนูอย่างเงี้ยได
1: ้การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับแกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงเนื้อสัตว์นั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติความโดดเด่นของแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
2: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงศ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปู่ครับเชียงใหม่ซิโก้ฮังเลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนาซิจำปู่อยู่แล้วตอนที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่าเรามีซิโก้ฮังเลแล้วเราก็มาทานกับโรตีอันนี้เป็นการผสมผสานซึ่งมันเข้ากันมากนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมซิโก้มาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับทางร้านเราก็เลยทำซิโก้ฮังเลอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือซิโก้ฮังเลหมูกุ้งตะไคร้กรอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปทอดทานกับน้ำจิ้ม3รสอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นซิโก้ฮังเลบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะส่วนตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซิโก้งนะครับแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าซิโก้งฮังเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของ2วัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอ้ความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของ2วัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนิยมชอบกินนานาชาติสักเท่าไหร่แต่ซี่โครงบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซี่โครงที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำซี่โครงฮังเลมันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซี่โครงตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซี่โครงแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวมามิกซ์กันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยชอบแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งนึงที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งเราไม่ชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซี่โครงเราก็เลยนำซี่โครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซี่โครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซี่โครงฮังเลที่นาซิจำปู่ทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซี่โครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียม

อมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างแล้วก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเล

ที่จะทำเป็นแกงเลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่ายปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรามาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซี่โครงฮังเลซิโคฮังเลอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้กว่าซี่โครงจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้เราผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการลดทอนเวลานะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้งก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋นต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีอันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตามยุคด้วยครับประหยัดไฟซี่โครงจริงๆแล้วจะเอาซี่โครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในฮังเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่ซอสฮังเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จิ้วสุญญากาศจิ้วสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซูวีเลยครับกระบวนการถ่ายไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาซอสบาร์บีคิวนั่นแหละซอสบาร์บีคิวออริจินอลเลยเอามาทาเลยครับทาแล้วก็ปิ้งย่างอยู่อย่างนั้นกับ2ด้านเลยจนมันแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิทธิ์เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าสโมกกลิ่นสโมกเนี่ยมันจะต้องมีมันจะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้นอันนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้งเวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันแต่มีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปในถ่านเลยครับเพื่อให้มีควันขึ้นมาผมว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่การสโมกที่แบบบ้านๆแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้

และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเตาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนที่จะขึ้นเตาก็คือการเบิร์นเอาไฟอ่ะมาหล่นเลยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือการหล่นไฟเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสแน่นขึ้นเนียนขึ้นน่าทานขึ้นลองดูได้เลยครับว่ามันต่างกันจริงๆกับการที่เรากริลกับการเบิร์นนะครับก่อนเสิร์ฟผมจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมูสามชั้นอันนี้พูดจากตัวเองเป็นหลัก

ผมชอบกินซี่โครงผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมันหนึ่งสองเราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามครับคือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าการเราผมมาใช้ซี่โครงขึ้นมาเนี่ย1เราต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมากินอาหารพื้นถิ่นผมว่าคนรุ่นใหม่กินง่ายด้วย

0: จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สนุกกับมันสนุกกับการที่คิดนะครับ1 2คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายและแปลกตามากขึ้นนะครับในการนำวัตถุดิบเดิมๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวเราเอาตัวผมเป็นหลักเลยดีกว่าตัวผมเนี่ยกินอะไรที่เดิมๆแล้วอ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโก้ฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันแต่การที่มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ความสนุกเมื่อไหร่ที่เราสนุกเมื่อไหร่ที่เราชอบมันก็จะออกมาดี
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
2: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวานมักขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและจิตุเนติสุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เนาะ
1: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
3: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้าม
4: ีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้าม
5: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
6: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
7: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
1: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
8: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
9: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
10: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
11: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
12: มาออกกำลังกายกันครับ
13: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
14: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
15: ทีมอสมอบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้ผู้ดูแลสุขภาพจากลุงแก้วติว่าเปิ้นเป็นอัมพฤกษ์เปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันนะเจ้าอสมอไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ่กะ
1: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
16: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ดังด้านสวัสดิการนะครับ
17: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
7: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
1: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

เรียนท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุทธ ถาวรานุรักษ์นะครับวันนี้มาคุยกับท่านเรื่องการสื่อสารโดนใจเอ๊ะทำไมเราต้องสื่อสารโดนใจด้วยหากบังเอิญสายตาได้ผ่านมาที่ฉันและฉันก็บังเอิญจะสนใจเห็นไหมครับมันเป็นเพลงที่โดนใจกลุ่มคนที่เกิดในช่วงGeneration X ถูกไหมฮะช่วงปี2507จนถึง2524มันโดนใจใครบางคนที่ทำให้เขาสามารถคล้อยตามไปกับการพูดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอาจารย์อยากจะพูดสื่อสารให้โดนใจโดนใจในที่นี้ก็คือทำให้คนฟังคล้อยตามเราเชื่อเรานะฮะปฏิบัติตามเราหรือได้รับกำลังใจจากการสื่อสารของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดให้มันโดนใจเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าในโลกยุคดิจิทัลในขณะนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายสับสนหลายคนเนี่ยเจอภาวะโควิดเข้าไปนะครับการสื่อสารที่ผ่านเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้คนกับคนเนี่ยคุยกันบางทีไม่อาจจะรู้เรื่องนักนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารโดนใจวันนี้มีทริคมีเทคนิคอยู่สัก 4-5 เทคนิคที่จะเอามาคุยกับน้องๆให้น้องๆได้ฟังกันนะครับ5เทคนิคนี้มีอะไรบ้าง1เราเรียกว่าจั่วหัวเรื่องเด่นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจั่วหัวเรื่องเด่นได้เราจะทำให้คนเนี่ยตามเราเวลาเราไปดูใน Twitter ไปดูใน Googleนะครับมีคำสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาที่คนสนใจถ้าเราจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะสนใจเรานะเราหัดใช้คำของคนที่เป็นไปตามวัยนะเช่นเราคุยกับวัยรุ่นเราก็อาจใช้คำของเขานะครับใช้คำว่าแกงใช้คำว่าปังบุรีเย่คำอีกหลายคำเลยนะครับที่อยู่ในหัวเรื่องต่างๆตอนนี้นะฮะต่อมาเราสร้างประเด็นที่น่าสนใจจั่วเรื่องเด่นมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือเราต้องรู้จักพูดในสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังมากกว่าการที่เราอยากจะพูดอะไรนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะพูดอะไรให้พยายามไปดูบริบทของเวลาในขณะนี้ด้วยว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับจั่วเรื่องเด่นประเด็นสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความกันนะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังนะครับนะอาจารย์ย้ำใหม่นะ5ทริคตอนนี้ที่กำลังคุยว่าจะทำยังไงให้สื่อสารโดนใจ 1. จั่วหัวเรื่องเด่น 2. ประเด็นน่าสนใจ 3.ใช้กลและวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของตัวเองและ 5. เป็นกันเองกับคนฟังเอาล่ะเราไปดูเลยจั่วเรื่องเด่นนี่เป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปเบื้องต้นแล้วว่าเราสามารถที่จะหาคำต่างๆมาทำให้เรามีหัวเรื่องที่เด่นขึ้นนะครับเช่นเราจะไปดูคำติดเทรนด์ต่างๆเทรนด์ใน Twitter เทรนด์ใน Google เทรนด์ของคนที่ฟังเราเป็นแบบไหนตอนนี้ถ้าเราไปพูดให้กลุ่มคนสูงวัยฟังเทรนด์ของคนสูงวัยที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นคำว่าอะไรบ้างกลุ่มวัยรุ่นสนใจคำว่าอะไรบ้างกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนสนใจคำว่าอะไรบ้างนะครับสมมติว่าเราจะลงชุมชนพูดเรื่องการของรัฐเราก็ต้องพูดเงินผู้สูงอายุเห็นไหมครับมันก็ต้องใช้คำของเขาเลยเงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเห็นไหมครับเวลาเราจะไปพูดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนฟังเราก็ต้องพูดคำว่าตาสพศใช่ไหมฮะเราต้องพูดคำของเขาเลยที่เขากำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นเทรนอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ต้องเกาะติดคำพวกนี้เอาคำพวกนี้มาเป็นหัวเรื่องของเราต่อมาต้องหาคำที่โดนใจคำที่โดนใจเหล่านี้เราต้องรู้ว่าภาวะของคนในขณะนี้เขาอยู่ในบริบทของอารมณ์แบบไหนอ่ะ
คนในตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดเราก็อาจจะต้องมีคำที่เดาใจเขาว่าพูดหน่อยหนึ่งว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเครียดโควิดใช่ไหมครับโควิดตอนนี้สามารถที่จะมียามาช่วยรักษาโควิดได้แล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีนตอนนี้เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วโควิดอาจจะทำให้พวกเราเจอกับเหตุการณ์มากมายแต่กำลังใจหลังจากนี้นะครับวิธีการหลังจากนี้ก็จะมาอีกมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเดาบริบทของคนอารมณ์ของคนตอนนั้นได้เนาะเวลาเราเดาใจได้เนี่ยเราจะผลิตคำที่โดนใจใช่ไหมอย่างเด็กในภาคใต้อาจจะชอบศิลปินไม่รุยทำปรือได้แค่ยอบแลเข้าไปแกก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจเราพยายามเอาคำที่เขาร้องกันอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาร้องเพลงมหาวิทยาลัยวัวชนเราก็จะเอามาร้องใช่ไหมเราอยากจะให้กำลังใจพี่น้องน้องน้องเยาวชนพี่น้องชาวมุสลิมที่ภาคใต้เรารู้อยู่แล้วศิลปินในดวงใจเขาคือลาบานูนใช่ไหมเราอยากจะโดนใจเขาเราก็อาจจะร้องเพลงลาบานูนบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้ก็มีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีพลังงานจนใช่ไหมฮะครูจำไม่ค่อยแม่นนะครับเราก็ทำให้เขาโดนใจคำว่าโดนใจในที่นี้มันอาจจะผลิตออกมาเป็นเพลงมันอาจจะผลิตออกมาเป็นคำในเพลงคำในคอมพิวเตอร์คำที่เขาคิดอยู่นะฮะคำที่เขาเจออยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้หาได้คนสนใจเรื่องอะไรอย่าลืมพูดนะครับตอนนี้คนสนใจเรื่องที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยคือน้องลิซ่ามาประเทศไทยไม่ได้มาภูเก็ตไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะพูดประเด็นที่คนสนใจในการนำเรื่องเราก็ได้ว่าถ้าน้องลิซ่ามาไม่ได้มีเงิน100ล้านท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรต่อครับอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างประเด็นให้ขบคิดต่อนะมันก็จะโดนใจเขาคือเราเอาบริบทหรือเอากระแสตัวนั้นมาพูดนะครับต้องใช้คำที่สามารถขยายความต่อได้อ่ะดีนะคำที่ขยายความต่อได้เช่นท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าตาสหมายถึงอะไรท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าพศหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็จะดึงความน่าสนใจของการสื่อสารเนี่ยในช่วงต้นๆมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านลองไปพิจารณาดูนะแล้วอย่าลืมพูดในสิ่งที่คนฟังรอฟังนั่นหมายความว่าเวลาไปพูดที่ไหนในแต่ละครั้งให้เดาไปเลยว่าคนฟังก็อยากฟังอะไรอะไรเป็นประโยชน์ของคนฟังคนฟังไม่ได้มีเวลามากเขาอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาดูนะเขาอยากจะกลับบ้านไปทำกับข้าวใช้เวลาส่วนตัวกับแฟนกับคนรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนฟังอยากฟังสาระสำคัญคนฟังฟังได้ประมาณ 15-17 นาทีเพราะฉะนั้นอะไรที่คนฟังอยากฟังต้องเดาไปให้ขาดนักศึกษาอาจจะไปพูดเรื่องการทำการท่องเที่ยวชุมชนต้องพูดเลยองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไร1 2 3 4นะครับเร็วๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับคนฟังก็อยากฟังเหล่านี้แล้วก็เขาก็จะได้กลับไปทำงานอื่นๆต่อนะครับนี่คือทริคการจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นๆเนาะวันนี้เราจะพูด3เรื่องเท่านั้นเองการท่องเที่ยวชุมชนมีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเข้าไปทีนี้อาจารย์คิดว่าเราคงมีเวลามากมายที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อนะครับอาจารย์อยากจะให้พวกเรามาดูอีกเรื่องนึงเวลาเรากำหนดประเด็นที่น่าสนใจอะไรคือประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อกี้คำอะไรติดเทรนด์ประเด็นอะไรเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตการอย่าด่วนตัดสินบางทีเราด่วนตัดสินไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดออกไปแล้วกลายเป็นโทษนะในสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้กลายเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องดูนะอะไรที่คนฟังจะต้องกลับไปถกเถียงต่อคิดต่อนะครับเราลองดูประเด็นพวกนี้อะไรที่ไม่นอกเรื่องจั่วหัวไว้เรื่องรักโลกลดโลกร้อนเรามาพูดเรื่องการฆ่าเสือดำคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจั่วไว้เรื่องอะไรต้องพูดในเรื่องนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นน่าสนใจประเด็นอะไรที่อยู่ในกระแสประเด็นอะไรที่อยู่ในเรื่องที่จั่วไว้แล้วประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตมาเรื่อยๆตามความจริงเข้ามาเรื่อยๆอย่าพูดความคิดเห็นล้วนๆให้พูดว่าข้อที่จริงมาจากแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนแล้ว
การพูดในแต่ละครั้งมันจะทำให้คนเชื่อมากขึ้นนะครับให้คนฟังก็ตกเถียงต่อคิดต่อได้นะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจต่อไปครับใช้วิธีที่หลากหลายนะหลายคนเนี่ยใช้กลวิธีที่เร้าอารมณ์นะเคยเห็นใช่ไหมครับคือตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างประเด็นที่เร้าอารมณ์เนาะหลายคนเลือกข่าวมาพูดนะครับหลายคนเลือกเร้าอารมณ์แบบใช้กวีนะอันนี้ก็เป็นยุคนึงที่เรานิยมกันเหมือนกันทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงคือศึกใกล้ไล่ข่มเหงเมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังพยายามที่จะเร้าปลุกระดมอาจารย์ไม่ได้สอนให้พวกคุณไปอยู่บนท้องถนนอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้คุณใช้การสื่อสารเนี่ยเผื่อว่าไปลงอบต. อบจ. เทศมนตรีนะก็ใช้ได้นะคนก็ยังใช้กันอยู่คือนอกจากกลอนแล้วเขาพูดคำขวัญกันด้วยเคยเห็นไหมผมตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดินเขาพูดมอตโต้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอารมณ์ของคนต่อมาดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกอันนี้เขาก็ใช้กันเยอะมากนะครับวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เดินเข้ามาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้เชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะปลูกฝังพวกเราเหมือนปลูกฝังอาจารย์ให้ผูกพันและทำความดีเพื่อสังคมคือเอาเราเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจคนฟังนะครับนะหลายคนเลยนักการเมืองหลายคนที่เวลาจะสื่อสารเรื่องนี้เห็นไหมฮะเขาก็พยายามที่จะพูดด้วยภาษาถิ่นนั้นนะพยายามพูดใต้พยายามแล่งตายมั่งพยายามอู้กำเมืองพยายามเว้าลาวนะอันนี้คือการที่เราดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกเนาะหรือเราเจอวัยรุ่นแล้วเราไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกราดจากบรรดาญาติๆที่ห่างหายกันปีหนึ่งโยแล้วก็แร็ปบอกก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเจอใครเราก็ทำให้เขาเป็นพวกเราอะเนาะตาสไหมวันนี้ตาสไหมน้องๆ นักเรียนตาสไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ห่างจากเราเขาเป็นพวกเดียวกับเราการสื่อสารของเราก็จะง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นเพราะคนฟังรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะครับกลยุทธ์ที่เล่าเพียง3ข้อก็น่าสนใจนะคือข้อมูลมันมีเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราสามารถสรุปออกมาสัก3เรื่องวันนี้พี่ไม่พูดมากเลยพี่พูดกับน้องสัก3เรื่องเรื่องที่1 น้องตามข่าวหรือยังที่คนเก็บขยะที่ชายหาดชะอำเก็บขยะเสร็จแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งกลับขุดหลุมฝังกลบที่ชายหาดนั้นเลยเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับใน CNN ก็ทำข่าวข่าวที่2ที่พี่อยากจะรีวิวตอนนี้เป็นข่าวบันเทิงน้องดูหัวหน้าฮงไหมครับสรุปเรื่องของหัวหน้าฮงไปถึงไหนแล้วครับเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบังคับให้ทำแท้งจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่3ที่อยากจะพูดก็คือน้องแอนชิลีน้องแอนชิลีรู้จักกันหรือเปล่าครับคนที่ได้รับรางวัลล่าสุดในการประกวดMUT นะครับปีล่าสุดนะเขาประกาศเรื่องของการที่ภาคภูมิใจในรูปร่างและเรือนร่างของตัวเองประมาณนี้ครับคือพยายามพูดคำสัก 2-3 ประเด็นที่มันอยู่ในกระแสแล้วชวนให้เขาติดตามอันนี้อาจารย์พูดเรื่องข่าวโดยทั่วไปนะฮะเรื่องตั้งคำถามและยิงคำตอบกลยุทธ์นี้คนก็ใช้บ่อยนะครับเราทำยังไงเราถึงจะกลายเป็นคนสุขภาพดีอ้าวพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับก็ชวนคนก็คุยนะเอ้า1ออกกำลังกายถูกไหมครับ2ทำอารมณ์ให้แจ่มใส3กินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง3ออครบเลยอะไรเงี้ยคือหลายคนก็ใช้วิธีการนี้คือเดาไปก่อนว่าคนฟังเขาจะฟังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอีกกลวิธีนึงเราเรียกว่ากลวิธีเล่นสลับเล่านะฮะเล่นสลับเล่าก็คือหากว่าใครกำลังสบายจงปรบมือพลันปังปังแล้วก็เล่า1เรื่องอย่างนี้เป็นต้นเล่นเกม1เกมแล้วก็เล่า1เรื่อง

อยากจะสอนนักศึกษาอยากจะทำเรื่องประเด็นปัญหาสังคมกับน้องๆเยาวชนนักศึกษาก็เอาหนังสือพิมพ์ลงให้เขาเลยแล้วก็ให้เขาเอาข่าวต่างๆภาพข่าวต่างๆมาตัดแปะนะมาตัดแปะในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วให้เขาเล่าเรื่องอาชญากรรมที่เจอในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นไหมฮะเล่นสลับเล่าเล่นสลับเล่าโปรเจกต์พวกนี้นะการสื่อสารพวกนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากในยุคนี้นะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนะกลวิธีหลากหลายอาจารย์พูดแค่5กลวิธี1คือเร้าอารมณ์2คือเอาคนฟังเข้ามาเป็นพวก3เล่าเพียง 2-3 ประเด็นเท่านั้น4ยิงคำถามแล้วก็สร้างคำตอบไปเรื่อยๆ5เล่นสลับเล่านะครับต่อมาอาจารย์อยากจะให้พวกเราเวลาขึ้นไปสื่อสารเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะครับเรามองกระจกแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นศิลปินดาราไม่ได้เป็นณเดชน์ยาย่าไม่ได้เป็นเคนภูมิแต่เราก็เป็นตัวของเราแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวของเราได้ถ้านักศึกษาตามอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนอื่นเลยนะครับเขาเป็นตัวของตัวเองพิมรีพายก็เป็นพิมรีพายบังซันก็เป็นบังซันนะแม่ฉันจะได้กินกุ้งพ่อฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันจะได้กินปลาอินทรีใช่ไหมพิมพ์รีพายก็คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งคือทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยการเป็นตัวของตัวเองในบริบทของกาลเทศะนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโลดแล่นอยู่ในการสื่อสารที่ภาคภูมิใจนะฮะเราเป็นคนอื่นไม่ได้ในขณะที่เรากำลังสื่อสารอยู่นะครับเรามีรากฐานมาจากอะไรนะอาจารย์เป็นคนตายเวลาแล้งอาจารย์ก็พยายามแล้งภาษาได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคุยกับคนฟังที่เป็นคนใต้ทั้งหมดการสื่อสารด้วยภาษาใต้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าการสื่อสารด้วยภาษากลางก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นดูคนฟังดูบริบทวัฒนธรรมที่เราเจอนะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองได้เลยนะแล้วตัวเองนี่แหละนะครับอัตลักษณ์พวกเรานี่แหละจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราสื่อสารโดนใจได้นะครับเราเก่งเรื่องเพลงลูกทุ่งเราก็เอาเพลงลูกทุ่งมาเป็นการสื่อสารได้นะน้องเคยฟังไหมครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนแล้วคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปละโรงงานทอผ้างงกับการสื่อสารนี้ไหมครับอาจจะตั้งคำถามงงการสื่อสารไหมครับปิดไฟแล้วนะแล้วเขียนจดหมายได้ไงครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพยายามเอาสไตล์ที่เราเป็นเนี่ยนะฮะเข้าไปทำให้อยู่ในเรื่องของการพูดนั้นอาจารย์ชอบร้องเพลงมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สอนไปร้องเพลงไปเราอยากให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าใจ

0: ต้องเอ่ยคำ
1: เห็นไหมเราก็พยายามบอกเขาด้วยเพลงเราเห็นคนร้องไห้หรืออยากจะ empower เขาให้กำลังใจเขาก็บอกจำได้ไหมวันแรกที่เราเกิดมาเราร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเราจะก้าวต่อไปบนโลกใบนี้เนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงกับศิลปินมากแต่ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เราชอบการสร้างparticipation หรือการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเราก็ให้เขามี participation มีส่วนร่วมกับเรานะเราเนี่ยปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ทำไปกับเขาอาจารย์คิดว่าการสื่อสารที่โดนใจเราต้องมีความเป็นตัวของเราเองนะครับมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารแล้วกลยุทธ์สุดท้ายก็คืออย่าลืมเป็นมิตรกับคนฟังนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอคน3กลุ่มเท่านั้นเองคนกลุ่มแรกคือคนที่อายุมากกว่าเราคนกลุ่มที่2คือคนที่เป็นเพื่อนเราอายุเท่าเราและคนกลุ่มที่3คือคนที่อายุน้อยกว่าเราเวลาเราเจอคนกลุ่มต่างๆแล้วเราไม่ทำให้เขาผิดหวังในการสื่อสารในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะฮะนะสมมติว่าท่านต้องไปคุยกับคนที่เป็นคนสูงวัยนะครับท่านรู้นี่นะคนสูงวัยเป็นยุคคุณพ่อยุคคุณแม่ยุคคุณตาคุณยายของเราเขาอาจจะเกิดในช่วงที่เราเรียกกันทางวิชาการว่าเป็น Generation B คือ2489จนถึงปี2507คนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ตาใช้หู

ช้ปากใช้ร่างกายมามากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้ยินในการสื่อสารก็คือการพูดด้วยการเสียงที่ถ้อยคำที่ฟังชัดนะเสียงชัดเจนกระชับแล้วก็ชัวนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคนกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยต้องการเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้หูอย่างโฟกัสเพราะฉะนั้นเราพวกเราเนี่ยต้องเห็นไหมเวลาเราเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะต้องใช้คำพูดใช้หน้าใช้ตาของเราให้เสียงดังฟังชัดใช่ไหมหรือเวลาเราเขียนหนังสือให้คนกลุ่มนี้เราอาจจะต้องเขียนตัวใหญ่หน่อยเพื่อให้คนกลุ่มผู้สูงวัยเนี้ยรับสารอย่างชัดเจนนะครับคนกลุ่มอายุเท่าเราก็แคร์เขาหน่อยเอาใจใส่เขาหน่อยใช่ไหมครับเดาใจเขาหน่อยเขาอยากอะไรเขาพอจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความสุขร่วมกันได้ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเวลาคบกับเพื่อนก็ต้องจริงใจใช่ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมนะก็ถามเขานิดนึงอยากกินอะไรไหมนะอ๋อไม่อยากกินอันนี้แล้วอยากกินอะไรลองหาประโยชน์ที่เราจะคุยกับเขาได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือคนกลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยลองดูว่าเขาสนใจอะไรอยู่เราเอาตัวเราไปสนใจเหมือนเขาได้ไหมแล้วค่อยๆพูดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับคนฟังอ่ะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจากความรักกันแหละดีที่สุด Love before learn ทำให้รักก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ด้วยกัน Love before teach ทำให้รักก่อนแล้วค่อยสอน Love before speech ทำให้รักก่อนแล้วค่อยพูดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ไปเลยในช่วงแรกๆเวลาเราขึ้นพูดเวลาเราขึ้นพูดที่ไหนเนี่ยจะสื่อสารให้โดนใจเนี่ยทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังไปให้ครบว่าคนฟังเป็นกลุ่มคนที่เป็นช่วงอายุเท่าไหร่เป็นคนเพศใดเป็นคนที่มีภูมิลำเนามาจากอะไรระดับการศึกษาเป็นอย่างไรเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับเขาตอนนี้ในบริบทของเขากำลังคล้ายๆกับโฟกัสเรื่องอะไรคือเขาดูเทรนด์ในทวิตเตอร์เรื่องอะไรอยู่พยายามหยิบยกคำเหล่านี้เพื่อจะเดาใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากฟังคำว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นคนฟังทุกคนเนี่ยที่มาฟังเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเรารู้ดีเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณค่าจากการฟังในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานอกจากรู้ว่าเขาเป็นใครคนฟังเป็นใครคนฟังต้องการอะไรคนฟังมีประโยชน์อย่างไรจากการฟังเรานะครับคนฟังสนใจอะไรอยู่แล้วคนฟังจะมีส่วนร่วมกับเราได้ที่จุดไหนบ้างให้พยายามทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังนี้ไปให้มากแล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นการสื่อสารโดนใจในทุกๆครั้งเอาละครับอาจารย์พูดไป5ประเด็นเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่อาจารย์อยากจะทำให้พวกเราได้กลายเป็นคนสื่อสารที่ทำให้ใครๆก็ฟังแล้วโอ้โหมันโดนอ่ะคนคนนี้สื่อสารแล้วโดนใจอ่ะนะมีอยู่5เรื่องอะไรบ้างครับ5เรื่องอะไรบ้างครับอ้าว1อย่าลืมจั่วหัวเรื่องให้เด่น2อย่าลืมหาประเด็นที่คนกำลังสนใจนะครับขึ้นมาเรียงร้อยในการพูดของเรา 3. ใช้กลวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของเราเองอย่าไปเป็นคนอื่นเป็นตัวของเราเองเป็นตัวของเราเอง 5. เป็นกันเองกับคนฟังนะจันพูดช้าๆนะจั่วหัวเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังแล้วอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่ฝึกเรื่อยๆ practice makes perfect ฝึกทำแบบนี้เรื่อยๆฝึกที่จะสนใจมากกว่าเรื่องที่เราอยากจะพูดอ่ะสนใจบริบทสนใจคนฟังสนใจเทรนด์สนใจกระแสสนใจความรู้สึกของผู้คนสนใจสิ่งที่เป็นบริบทการสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็สร้างเรื่องจากบริบทการสื่อสารที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในขณะนั้นเราจะกลายเป็นนักสื่อสาร
ที่สร้างการสื่อสารแบบโดนใจอย่างแน่นอนขอบคุณครับ

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมก็ไปแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
2: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
3: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าๆนี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างค่ะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมากมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
2: มอกลูกเกลือ
1: สาวอยู
0: ่ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
3: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
2: เหนียว
3: เหนียวเนาะต้องนิดโอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
2: พอดี
3: แก่ไหมแม
2: ่บอแก่พอดีเลย
3: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเน
2: า
3: ะ
2: ดีกำลังดีอยู
3: ่ไม่อ่อนเกินเน
2: า
3: ะ
2: ก็อ่อนเกินบอกแข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
3: จับหน่อยเนาะ
2: คันลูก
3: จับแค่นี้ได้เนาะ
2: ได้เพื่อนถูกยัง
3: ตอนนี้พ่อเดชผ่า

0: ลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
1: คือ
0: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
1: ่ยั้ง
0: อ
1: ีกจ้ะ
0: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
1: ย
0: ั้
1: ง
0: เหมือนลูกชกเลย
1: เหมือนเดียวกัน
0: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
2: า
0: ะ
2: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสี
1: เ
0: หลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
3: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโหตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่หลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
2: ใช่อาทิตย์ละน้อย
0: เพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่

0: เสียงหายเลย
1: นี่อาบไกลๆมากเนาะ
0: นี่นะอาบไกลๆจะขนาดไหนเน
1: า
0: ะ
1: โอ้
0: โหนี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าในหนึ่งทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มถูกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พระเดชตัดมาใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
1: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝาออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
2: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆเลยอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมื่อเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
2: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบยุ่นยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปูบารสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูก

0: กหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตาวนั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นตาวนั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดตาวยอดตาวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนหายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
1: ่
0: อ
1: ไม่ไม
0: ่มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
1: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้น
1: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ

0: ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
1: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี
0: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
1: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหนอ
1: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
1: 5ปีน่าจะถึง
0: ไหมเนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มัน
1: เตี้ยมันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นเมื่อกี
1: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ได
0: ้โอ้โหขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระเพริกแล้วก็กะปิ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปโรยไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค
0: ่
2: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
3: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่หม้อแกงด้วย
0: อ๋อ
3: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: แกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เผ็ดเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยรสจกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามผมพี่แม่
2: เออตามผมพี่ก่อน

0: าโมติอร่อยนะ
1: หน่อเต่าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อๆแม่ๆบ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี
3: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำมานี่ทีมก่อนห้อง
6: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
5: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
6: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ทีมเช็ดโต๊ะ
6: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
7: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสำเร็จถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเราเรียกว่าประเพณี12เดือนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนา

0: เนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
1: ครับมาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าชุมชนของสีดอนชัยนี่เพิ่นได้ฮือความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
2: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
0: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนนภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
3: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะสามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเศรษฐกิจก็คือการสนับสนุน เพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศิริชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
4: การที่เราได้มาบวชเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นได้กับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2 นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
5: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศเธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้ต่ออันนะเจ้า
6: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความรู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความรู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีคุณธรรมเราต้องขยันทำมาหากินโดยอาศัยผ้าทอเราเป็นหลัก
7: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยลื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยลื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทำให้ชุมชนชาวไทยลื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
8: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมิวฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
1: ครับไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลยแบบ
1: เลย
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆก๊าซเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงก๊าซเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่มาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าอุ๊ยเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่งเลย
0: มันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: เ
4: ออสวัสดีครับอาทิตย์ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยดิตัวไม่กายเหรอ
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: คืออะไรครับเนี่ย
1: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาตรงไว้นะทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครงไม
5: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
5: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วอากาศได้ดีด้วย
5: คร
1: ับอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
5: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
5: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: ครับ
5: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่อัน
5: นี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
5: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
5: ้
0: แล้วพี่เลือกใช้อะไรครับ
5: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
5: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
5: เป็นหลอน
1: โอเค
5: ครับเป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
5: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
5: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็น3เหลี่ยมเงี้ยนะ
5: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่เนี้ยเราใช้เมตร50
1: สองเมตร
5: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่
5: จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
5: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
5: ผนัง
1: โอเคนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
5: ใช่ครับ
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
5: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
5: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
5: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
0: เห็นไหม
1: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
5: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
5: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
5: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
5: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในแล้วนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
5: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
5: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
1: โอ้แข็งเลย
5: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
5: ยิง
1: ตัว
0: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
3: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆ
2: จะทาสีจบ
3: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
3: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ก็คือใช้แมส
3: ก
2: ัน
3: เดิมเลย
2: ใช้แมส
3: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แม
0: สไม่ผิด
1: ที่ได้เลยของมัน
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไป
1: ตร
2: งด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะไปเก็บ
0: โอ้ยิ่งขี่เลย
2: ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบ4ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่คร
0: ับอันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: ทำ
0: ไป3ด้าน
2: เรา
0: ทำด้านที่เหลือ ไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยว

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ใช่
2: หน้างานตรงน
0: ี้เข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
3: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
3: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ยเงี้ย
3: อ
2: ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
3: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้อยู่ด้านใน
3: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
3: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
3: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: อ๋อด้านนี้
3: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราอินเสิร์ตภาพแบบ
0: เอามาที่
2: อะไรมาดิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
3: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
3: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประกบ
3: มาปก
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
3: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
3: นี
0: ่
2: พี่โกเรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ม
3: ั้ยถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยึดไว้คร่าวๆ
0: okay.
3: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
3: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเต้ยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี่
2: ประกบสวยแล
0: ้
2: ว
0: เซฟก็คืออยู่นั้นเลยได้เอ๊ะ
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็กูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของอะไรยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็นริบคงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: าไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเคเฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อยๆทำไงอ่ะค่อยๆ
1: โอเคอยู่นี
0: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
2: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี้คือตัดมาให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
2: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: ครับวันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต

0: อย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
1: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
0: ้
1: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
0: ใช่ใช่เรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างนี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
1: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
0: เสร็จแล้ว
1: มาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
0: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
1: นี่เราดูก่อน
0: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
1: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
0: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
2: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
0: ตรงตามเล็บ
2: ตรงตามเล็บเลย
0: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อย
2: เ
1: นี่ย
2: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
0: ยอดเลย
1: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
0: ใช่ใช่
1: จะใช้โรยหินเข้าไป
2: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
0: เราต้องต้นไม้มาใส
2: ่ในปี
0: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
1: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
2: ได้นะคะคลีปวาน
0: ไหนนะฮะ
1: ดูไม่ออก
0: คีบอลนี่อ๋อ
1: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
2: คีบเล็กนิดนึง
0: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
1: นี่นะ
0: แล้วก็กวาดไหม
2: ได้
0: กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้มาแล้วแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
2: หล่อมแหลมนิดนึง
1: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
1: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: บ้านสกัดน้ำมันใต้หนึ่งในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจันทร
1: ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทํานานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับ
0: นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วที่นี่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักคุณธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
1: เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับรู้สึกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีไม่กี่ที่นะครับที่รวมกันแล้วก็ทำแบบชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อระหว่างป.6จะออกขึ้นม.1หรือม.3จะขึ้นม.4ช่วงนี้เราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็กที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดรอยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
0: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากภายในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นภาคธุรกิจองค์กรต่างๆในพื้นที่นำมาสู่การบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
1: ครับก็คือความภาคภูมิใจของตำบลปากจันทร์ในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่คนเนี่ยทั้งไม่เฉพาะคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศอะไรและหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดของอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาใช้หรือมาสถานที่นี้นะครับแล้วทำให้มีคนเข้ามานะครับมันก็เกิดการสร้างงานนะครับสร้างงานให้แก่ในชุมชนมีรายได้แก่ในชุมชนเรา
2: จากกิจกรรมของชุมชนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับชุมชนก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปโดยเราจะมีการจัดกิจกรรมการระดมสมองซึ่งเราจะทำโดยใช้เยาวชนประชาชนที่ต่างวัยมารวมพลังระดมความคิดจากนั้นก็จะกำหนดเป็นกติกาชุมชนเพื่อจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนและก็ใช้เป็นหลักในการสร้างความสุขให้ชุมชนเกิดขึ้นในอนาคต

วขนมฝรั่งกุดีจีนเนี่ยเป็นขนมที่คุ้นเคยแต่เด็กอะนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดความสนใจว่าผ่านมาถึงตรงนี้20ปีแล้วอะทำไมหน้าตาขนมเหมือนเดิมเลยก็เลยเกิดความสนใจว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นขนมฝรั่งกุดีจีน

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาอีกแล้วครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างแก่คุณผู้ดูครับเพราะอย่างที่ทราบว่าทุกๆวันนี้เงินค่อยๆหายากขึ้นหายากขึ้นหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใช้จ่ายอะไรแต่ละบาทเราอยากให้คุณผู้ดูเนี่ยใช้ออกไปอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่

0: สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับถ้าคุณเป็นคนที่จ่ายค่าไฟเองนะครับเมื่อถึงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยเวลาเราสังเกตในบินค่าไฟเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญต่างจากฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเราเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นเราใช้พัดลมมากขึ้นแต่ในบ้านของคุณเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอยู่ด้วยนะครับที่ช่วยกันกินไฟกินไฟกินไฟทางรายการซื้อเก่งของเราได้ไปหาข้อมูลนะครับว่า3อันดับสุดยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขากินไฟในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1เครื่องปรับอากาศครับ2ตู้เย็น3เครื่องทำน้ำอุ่นครับมายังไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะทั้ง3ประเภทเนี้ยเขาทำงานยังไงกันและเราจะปรับพฤติกรรมของเรายังไงได้บ้างเพื่อให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นเพราะปีนี้หน้าร้อนไม่ได้มาแค่อากาศร้อนนะครับโควิดมาด้วยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอ้าวโควิดมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าไฟคุณออกจากบ้านไม่ค่อยได้ครับคุณอยู่บ้านมากขึ้นใครจ่ายค่าไฟครับคุณไงล่ะครับมาดูกันครับว่าคุณควรจะทำตัวยังไงเหมือนเดิมครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เขาเลยครับและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของอาจารย์ดุสิตครับ
1: สวัสดีครับ
0: วิธีที่จะให้คุณมีเงินมากขึ้นมี2 อย่างคือคุณหาได้เยอะขึ้นหรือคุณลดค่าใช้จ่ายของคุณลง
1: อย่างเงี้ยผมฟังวิทยุหรือทีวีช่วงนี้มีแต่คนบ่นเรื่องค่าไฟทั้งนั้นเลยพอเวิร์กฟอร์มโฮมขึ้นมาเนี่ยบางบ้านเป็นหมื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งนึงของเงินเดือนแล้ว
0: ซึ่งที่สำคัญวันนี้ครับอาจารย์บอกว่าเนื่องจากมาครั้งที่2แล้ววันนี้เอาอุปกรณ์มาวัดให้ด้วยเดี๋ยวเราทั้งแกะทั้งวัดเลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดที่เป็นท็อป3นะครับแต่อาจารย์ดุสิตเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเจ้านี่ทั้ง4เครื่องตอนนี้ครับอาจารย์เขาน่าจะเหมือนกับพัดลมที่เราเคยพูดไปครับว่าตอนที่ออกจากโรงงานเนี่ยเขาก็เบอร์5แหละพอใช้ไปมันก็จะลดเบอร์ลง
1: ใช่ครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าการแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรคุณภาพของตัวโลหะการสึกกร่อนอะไรพวกนี้มันก็จะลดเบอร์ลงตามการใช้งานไป
0: แต่ตัวที่นำดิ่งมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่กินไฟในบ้าน
1: ครับผมหลายคนจะเวลาไปซื้อแอร์เวลาเลือกขนาดแอร์เนี่ยเขาถามว่าขนาดห้องเท่าไหร่ถูกไหมครับจริงๆขนาดห้องมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อแอร์นะครับสมมติว่าเราเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่แบบดูหนังเดินเข้าเดินออกบ่อยๆไซส์สมมติสัก4x4 เมตรกับห้องนอน4x4 เมตรสมมติเราเลือกแอร์เล็กเกินไปไปติดในห้องนั่งเล่นซึ่งเปิดปิดบ่อยแอร์มันจะต่อบ่อยก็เรียกออนคือมันจะออนบ่อยพอออนบ่อยเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะคร
0: ับ แม้ว่าขนาดห้องจะเท่ากันแต่ว่าการใช้ห้องนั้นๆไม่เหมือนกันเพราะอย่างห้องนั่งเล่นจะมีคนเปิดเข้าเปิดออกแต่ห้องนอนคือเปิด
1: ปิดแล้วนอนแล้วก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นแอร์ห้องนอนเนี่ยใช้ตัวเล็กได้เลยเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดว่าแอร์ใหญ่แอร์เล็กอย่างเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
0: แล้วทีนี้อะไรทำให้เขากินไฟมากกว่าเครื่องใช้อื่นๆนะครับ
1: แอร์เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนคืออันนั้นเรียกคอยเย็นนะครับคอยเย็นนี่ก็อยู่ในห้องเรานะครับส่วนตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่กินไฟหนักเพราะว่าตัวสารทำความเย็นไอตัวน้ำยาเนี่ยครับมันจะมีท่อเล็กๆเป็นท่อทองแดงวิ่งจากคอยร้อนมาผ่านคอยเย็นคือตัวคอยเย็นมันก็จะเอาท่อน้ำยาเนี่ยเดินแล้วก็ลมเป่าเราก็จะเย็นแต่พอวิ่งกลับไปที่คอยร้อนมันจะร้อนนี้ร้อนมันก็ต้องแลกกับไอตัวเขาเรียกรังผึ้งนะครับรังผึ้งเนี่ยจะต้องวางห่างกำแพงน้อยสัก25 เซนเนื่องจากมันจะมีลมร้อนไหลออกถ้าเราไปวางชิดกำแพงเนี่ยลมร้อนเป่าออกมันออกไม่ได้มันติดกำแพงมันก็เด้งกลับมาทีนี้พอเด้งไปเด้งมาเนี่ยความร้อนไม่ออกก็จะทำให้มันกินไฟเยอะเนื่องจากมันระบายความร้อนตัวมันเองไม่ได
0: ้
1: ครับ
0: มีเทคนิคอะไรอีกไหมครับอาจารย์ที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศได้อีกนะครับ
1: ก็ถ้าช่วงนี้ work from home นะครับแล้วเรานั่งอยู่แอร์นานผมแนะนำให้ล้างคอยร้อนด้านนอกไอตัวคอยร้อนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสแตนเลสบาง
0: ๆครับ
1: ถ้าเกิดว่ามันมีพวกขี้ดินที่โคลนไปเคลือบอยู่นี่มันจะทำให้ความร้อนมันออกไม่ได้เพราะมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์
0: ใช้กำลังเยอะ
1: ใช้กำลังเยอะนานขึ้นคือลองเอาตัวฉีดน้ำที่เป็นฝอยๆเนี่ยลองฉีดมันดูเราจะเห็นว่าโอ้โหคราบขี้โคลนคราบอะไรเนี่ยมันจะไหลออกมาอันนี้เกิดจากที่คอยร้อนมันตันแล้วเราไม่เคยล้างคอยร้อนเลยจริง

0: พี่ช่างมาล้างแอร์ล้างแอร์นะครับคือล้างคอยเย็นเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดให้ขี้ฝุ่นมันออกแต่ปัญหาคือล้างคอยร้อนมันช่วยทำให้ค่าไฟลดลงอาจจะลดได้ถึง 10-20% เลยเยอะขนาดนั้นเลย
1: โอ้เยอะนะครับ
0: แล้วเรื่องของความประหยัดไฟเนี่ยที่ผมได้พูดเนี่ยแอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิห้องหูห้องเราตากแดดมาทั้งวันเลยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเราควรจะเปิดให้ลมภายนอกพัดให้อุณหภูมิห้องมัน
1: ให้อากาศที่มันร้อนอบๆอยู่เนี่ยออกไปก่อน
0: ใช่ให้อบๆก่อนแล้วก็เริ่มเปิดอันนี้จะประหยัดไฟได้มาก

0: ต่อกันที่ตัวที่2น่าจะเป็นตู้เย็นใช่ไหมครับที่กินไฟเยอะ
1: ตู้เย็นเนี่ยจริงๆผมว่ากินไฟไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อให้ตู้ขนาดนี้นะตู้เย็นเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกินไฟน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเปิดบ่อยแค่ไหนอย่างที่2คือสมมติเราเอาภาชนะเช่นเอาขันน้ำใส่น้ำไปวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยอันนี้จะทำให้ตู้เย็นกินไฟหนักตู้เย็นเนี่ยหลักการเนี่ยเราจะเอาอะไรใส่ไปในตู้เย็นควรจะต้องห่อให้มิดชิดเท่านั้น
0: แห้งเหรอคร
1: ับ ใช่มันต้องดรายครับ
0: อ๋อ
1: มันต้องดรายเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเอาน้ำไปวางเนี่ยมันจะต้องทำให้น้ำทั้งขันเย็นน้ำก็จะระเหยอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาน้ำเย็นแช่ก็ต้องปิดฝาขวด
0: อ๋อ
1: ใช่คร
0: ับ เพิ่งรู้เอ้ยแต่ผมคิดว่าบ้านทั่วไปเนี่ยเปิดตู้เย็นน้อยบางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคนนึงหยิบน้ำเดี๋ยวคนนึงหยิบผักอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตู้เย็นเขาจะทำเป็นหลายบานหลายช่องเนื่องจากว่าเขาจะให้เราเลือกหยิบว่าจะเปิดบานไหนบานอื่นมันก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้ตู้เย็นที่กินไฟเยอะสุดคือตู้เย็นบานเดียวเปิดมามันทุกช่องโตพร้อมกันเนี่ย
0: เหมือนสมัยก่อนเก่า
1: ๆแล้วหลักการตู้เย็นกับหลักการแอร์เนี่ยจริงๆมันเหมือนกันเลยนะครับแต่มันเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนมาวางไว้ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยห้ามวางชิดกำแพงเด็ดขาดจะต้องวางห่างจากกำแพงอย่างน้อยต้องมี 20-25 เซนเพราะว่าลมร้อนมันจะได้ออกได
0: ้ต่อไปเรามาดูอันดับ3กันนะครับ
1: คุณได้รู้ไหมว่าเครื่องทำน้ำอุ่นกับเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต่างกันยังไง
0: มันต่างกันเหรอครับ
1: เห็นไหมเราก็ยังไม่รู้เอ๊ะหน้าตาแบบนี้ไอตัวนี้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมีหม้ออยู่หม้อหนึ่งนะครับเอาน้ำไหลผ่านแล้วก็ทำให้หม้อนั้นร้อนข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่นคือน้ำไม่ต้องแรงมากน้ำก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำส่วนมากจะไม่นิ่งก็คืออาบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนค่าวัตต์ของมันก็จะไม่เกิน 3,000 วัตต์ส่วนแบบที่2เนี่ยเครื่องทำร้อนวัตต์จะอยู่ตั้งแต่ 5,000 วัตต์ไปจนถึง 7,000 วัตต์ก็มีนะครับหม้อมันจะมีน้ำร้อนไหลผ่านแต่ถ้าน้ำเนี่ยแรงดันไม่พอเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันจะไม่เปิดมันต้องติดปั๊มน้ำอีกตัวนึงเพื่อให้แรงดันน้ำสูงมากพอเพราะว่าน้ำที่ไหลผ่านต้องแรงมากไม่งั้นน้ำมันจะร้อนจนระเบิดเลยคือผมบอกเลยใครจะติดเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต้องติดปั๊มน้ำเพิ่มหนึ่งตัวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยโอกาสหม้อระเบิดสูงมาก
0: ต่อไปครับเจ้านี่ครับ
1: คือเตารีดเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างกินไฟพอสมควรก็คือเขาต้องการความร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับวัตต์มันก็จะ 1,000-2,000 วัตต์แล้วแต่นะครับ
0: หนักกว่าเจ้านี
1: ่ใช่แต่ว่าปัญหาของเตารีดคือเรารีดนานถูกไหมครับ
0: อ๋อชั่วโมงสองชั่วโมง
1: ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมครับว่าปลั๊กพวกนี้มันจะแข็งแรงมาก
0: ใช่ครับ
1: ต้องหล่อมาสายก็ต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพราะว่าเขากินไฟเยอะไงครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะต้องออกแบบให้แข็งแรงและตัวเต้าเสียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแน่นหนา
0: ทนร้อนได้ด้วย
1: ใช่ใช่เพราะพวกนี้เขากินวัตต์ค่อนข้างสูงการประหยัดไฟเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้พฤติกรรมเราทำงานร่วมกับการที่เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องผมใช้อย่างนี้ละกันไม่มีสูตรพิเศษที่แบบกดปุ่มนี้แล้วประหยัด
0: ไม่ได้ปรับที่พฤติกรรมกันซึ่งอาจารย์จะมาให้เทคนิคในการประหยัดไฟแต่ละอย่างเพิ่มเติมเราไปดูกันครับว่าเฮ้ยทางเนี้ยแกะเขาออกมาเนี่ยข้างในวงจรเป็นยังไงแล้วแต่ละอย่างพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเขาได้เพิ่มเติมเดี๋ยวอะไรเป็นยังไงรอติดตามครับถ้าคุณไม่ใช่ช่างแอร์นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นว่าในตู้คอยร้อนหรือคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงอาจารย์อธิบายนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ครับก่อนอื่นเนี่ยที่เราถอดให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซ่อมเองนะครับแต่ว่า บางทีเราต้องจ่ายเงินให้ช่างแอร์เนี่ยเขาบอกว่าสมมติเขาบอกคอมเพรสเซอร์น็อกคอมเพรสเซอร์ระเบิดไอ้คอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงคอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมมันถึงน็อกมันถึงระเบิดมันเปลี่ยนแล้วมันจะเย็นเหมือนเดิมทนเหมือนเดิมไห
0: มอ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความรู้เพราะมันเป็นเงินเราที่เราต้องจ่ายนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแคปสตาร์ทก็คือทำให้พัดลมเริ่มหมุนได้แต่ทีนี้มันเพิ่มไอ้กระป๋องกลมๆเข้ามาอีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่าแคปลันคือตัวนี้มันจะช่วยทำให้มอเตอร์มีกำลังขับน้ำยาซึ่งน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับมันเป็นสารที่มีความหนืดก็คือมันต้องใช้แคปตัวนี้เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็มีอายุสมมติเราใช้ไป3ปี5ปีแคปลันเนี่ยไม่มีค่าความจุมากพอมันก็ทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีกำลังตกพอกำลังตกสมมติว่ามันเคย1ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนสัก10นาทีทำให้ห้องนี้เย็นแล้ว พอกำลังตกมันอาจจะต้องหมุนถึง20นาทีเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเสื่อมส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุสัก 2-3 ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วถ้าซื้อเราเองก็ไม่น่าจะเกิน100บาทต่อตัวผู้ช่างเขาบอกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ย600อันนี้มันก็จะเป็นความรู้ที่เราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนใช่เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไหม้ซึ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าช่างเขาเสนอเปลี่ยนว่าอาจจะตัวละ 5-6,000 ข้างในนี้จะประกอบด้วยมอเตอร์คล้ายๆมอเตอร์พัดลมที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ว่ามันแช่อยู่ในตัวน้ำยาที่เราขับความร้อน
0: ให้
1: มันจุ่มลงไปเลยไอ้นี้แพงส่วนมากหลายบ้านยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกคอมเพรสเซอร์น็อกเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์มันรันจนมันไม่ตัดคือห้องมันไม่เย็นสักทีเหมือนเราเปิดตู้เย็นไว้ตลอดอ่ะแล้วบอกว่าคอมเพรสเซอร์ทำให้ตู้เย็นเย็นสิแต่เราเปิดตู้เย็นเอาไว้เลยนะ
0: ทั้งที่เขาออกแบบมาเพื่อทำให้พื้นที่แค่นี้เย็นฉันบอกว่าเปิดทำให้ห้องนี้เย็นหน่อยตาย
1: อันนั้นเขาเรียกคอมน็อกคอมน็อกก็คือไอ้ลูกนี้มันจะไหม้อันนี้มันจะหลายเงินเลยอาจจะไปถึง 6-7,000 บาทนี่จะแพงสาเหตุที่ความน็อก1 นะครับการระบายความร้อนไม่ออกความร้อนไม่ออกก็คือทางเนี้ยมันจะเป็นพัดลมเขาเรียกพัดลมใบพัดแบบนี้เรียกพัดลมดูดคือมันจะดูดลมอย่างนี้มาออกด้านนี้นะครับแต่ที่บอกว่าถ้าด้านนี้สมมุติมันตันระบายไม่ออกก็ใช้เวลานานนะครับ
0: ผมเพิ่งเห็นครับคือแผงอะไรสักอย่างซึ่งถ้าคุณไม่เคยแกะออกมาคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันคงเอาไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามแต่จริงๆมันน่าจะเป็นไอ้ตัวแบบรังผึ้งเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนความเย็นใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าฟินอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆคล้ายๆกระดาษมันจะเอาท่อทองแดงสอดเข้าไปในแผ่นอลูมิเนียมเพื่อจะเอาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยระบายความร้อนอย่างแรกคือบางคนเนี่ยเอาน้ำแรงสูงฉีดเข้าไปเนี่ยฟินมันจะล้มเวลาฟินมันพับเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้อย่างแรกเวลาล้างเนี่ยห้ามเอาน้ำแรงสูงฉีดไปโดยตรงเอาแค่น้ำสายยางเนี่ยฉีดเพื่อให้
0: ล้าง
1: ใช่คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามองทะลุอีกฝั่งนึงได้เนี่ยถือว่าลมผ่านได้โอเคตรงนี้ลองมองดูเห็นไหมครับ
0: โอ้โหอันนี้นี่ก็ตึบใช้ได้นะครับอาจารย์
1: ใช
0: ่เริ่มมองไม่ค่อยทะลุแล้ว
1: ใช่ผมที่บอกนี่แหละคือสาเหตุที่ลมมันไม่ออกแล้วตาเรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วลมจะออกได้ยังไงพอลมออกไม่ได้มันก็ระบายความร้อนไม่ออกมันก็ตีวนอยู่ในนี้ครับหลักการของพัดลมตัวนี้คือต้องการให้อากาศเย็นพัดอากาศร้อนออกมาด้านนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้พอมันระบายความร้อนตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยค่าไฟมันก็จะขึ้นอย่างที่สองผมถามคุณได้ว่าถ้าเราอยากให้ตรงนี้เย็นเร็วๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้มันทำให้ตรงนี้เย็นเร็วๆวิธีการของผมคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นลมเย็นพัดผ่านตัวนี้ก็จะเย็นเร็วถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้บ้างหรือมีถังน้ำไว้บ้างมันก็ดูดลมเข้าไป
0: ก็จะดีกว่า
1: ทำให้ตรงนี้มันเย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่หนักค่าไฟก็จะถูกถูกไหม
0: แสดงว่าจริงๆแล้วตู้แอร์เนี่ยเขาก็มีห่วงจุ้ยของเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ใช่เขามีมาตรฐานและติดตั้งต้องห่างจากกำแพงเท่าไหร่ต้องมีลมเข้าทางไหนคือมีหมดแหละครับแต่ช่างเขาไม่เคยบอกเราต้องทำให้อากาศขาเข้าเนี
0: ่
1: ย
0: เย
1: ็
0: นที
1: ่สุดเท่าที่ทำได้ใช่เช่นต้องเป็นอากาศที่ไม่โดนแดดมาก่อนหรือว่าเป็นอากาศที่มีความชื้นปนมาด้วยเนี่ยก็จะดี
0: อ
1: ันนี้คือหลักการที่1ในการลดค่าไฟตัวคอมเพรสเซอร์ไซส์เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์ถ้าเปิดนาน1ชั่วโมงก็ค่าไฟยูนิตละ4.50 บาทก็คือชั่วโมงละประมาณเกือบ20 บาท1ชั่วโมงถ้ามันรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยคือต้องทำให้เวลาของคอมเพรสเซอร์เนี่ยวิ่งน้อยที่สุดเพื่อประหยัดไฟการจะวิ่งน้อยสุดก็คือต้องทำอุณหภูมิแถวนี้ให้มันลดลง
0: นี่เย็นไอ้นี่อากาศผ่านง่าย
1: ใช่
0: เจ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอายุไขของเขา
1: ใช่
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ช่างแอร์เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเติมน้ำยาแอร์ตัวนี้มันเกี่ยวกับการประหยัดไฟไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าบอกน้ำยาแอร์ขาดน้ำยาแอร์ไม่เต็มเนี่ยคือขาดเนี่ยไม่มีก็คือถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับคือมันจะหายเพราะว่าแรงดันของตัวน้ำยาแอร์เนี่ยมันแรงมากมันก็
0: จะดันทะลุออกมารูนั้นจนหมดเกลี้ยงไปเลย
1: ใช่ส่วนมากจะเกิดจากพวกแอร์เก่าๆมันผุแล้วท่อทองแดงผุอลูมิเนียมผุเนี่ยมันจะรั่วหมดแต่ขาดเนี่ยผมว่ามันออกไม่ได้มันไม่มีที่ให้ออก
0: แสดงว่าคราวหน้าถ้าช่างแอร์บอกว่าพี่ครับน้ำยาพี่มันพร่องลงไปลองเติมหน่อยครับลองปรึกษาเขาก่อนว่าถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับจุดอื่นหรือเปล่าลองดูให้ผมหน่อยอะไรอย่างนี้อย่างน้อยช่างเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็มีความรู้อยู่บ้างนอกจากนั้นครับอาจารย์มันเขาลือกันว่าถ้าเราติดตั้งไอ้คอยเย็นกับคอยร้อนเนี่ยห่างกันมากๆมันจะทำให้แบบกินไฟเยอะขึ้นอันนี้จริงไหมครับ
1: มันก็เหมือนกับว่า

0: 2อันนี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาพร้อมวางชั้น2แล้วห้องเย็นอยู่ชั้น1ก็ยังดีกว่าเพราะดันลมถูกไหมครับถ
1: ู
0: กไหมครับมันไม่ใช่แค่ยาวขึ้นอย่างเดียวมันอยู่ที่ชั้นที่วางด้วยสมมติมันเลือกไม่ได
1: ้
0: ก็ควรจะวางคอมเพรสเซอร์ร้อนให้สูง
1: สูงกว่าเครื่อง
0: ห้องที่อยู่พอเย็น
1: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับไม่มีใครบอกหรอกครับช่างแอร์ก็ไม่บอกคุณหรอกถ้าข้ามไปฝั่งตู้เย็นบ้างครับอาจารย
0: ์ตู้เย็นเนี่ยนะครับถ้ามันใช้ไปนานๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเสื่อมเนี่ยนะครับก็คือพวกตรงขอบเนี่ยยางเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับ ความเย็นจะรั่วถ้าเกิดเราเอามือไปอังตู้เย็นติดแล้วเอามืออังเฮ้ยมันเย็นๆดูไอ้อย่างเงี้ยก็คือจะเปลืองไฟแล้วเนื่องจากความเย็นมันรั่วในยางตัวนี้มันจะมีฮีเตอร์แล้วก็แม่เหล็กอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใส่ตัวฮีเตอร์คือสร้างความร้อนไว้เนี่ยมันจะเกิดน้ำแข็งแล้วมันจะเปิดไม่ออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดตู้เย็นไม่ออก
1: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่มั้ยครับทุกครั้งจับตู้เย็นเราจะคิดโอ้โหตู้เย็นนี่ทำไมมันร้อนขนาดนี
0: ้ขอบมันแล้วร้อนมันร้อนแค่ขอบเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนมันจะเปิดไม่ออก
1: ทีนี้ตู้เย็นนี่เราต้องมาล้างคอยเย็นคอยร้อนอะไรเขาด้วยไหมครับ
0: จริงๆก็ต้องล้างนะครับเจ้าคอยร้อนที่อยู่ข้างหลังนะม
1: ัน
0: จะมีแผงสีดำๆข้างหลังนะครับ วันไหนเราก็ต้องเอาของออกจากตู้เย็นบ้างแล้วก็ล้างตู้เย็นล้างคอยร้อนให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ามันมีขี้ฝุ่นจับมีอะไรจับมันก็แลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีมันก็จะเปลืองไฟเอาน้ำเช็ดทำความสะอาดแผงคอยร้อนให้ที่ฝุ่นมันจับนะคร
1: ับ
0: เพราะแผงคอยร้อนเขาไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับแอร์หรอกเขาก็จะเป็นซี่ลวดเล็กๆเนื่องจากเขาใช้วัตต์ต่ำ

0: คำว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่จะมากับแอร์มันประหยัดไฟกว่ายังไงครับ
1: มอเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเราใช้เขาเรียก DC มอเตอร์แปลงขานคือเปิดกับปิดเปิดกับปิดเหมือนเราเปิดพัดลมอ่ะเบอร์0กับเบอร์1เบอร์0ก็คือเย็นกับไม่เย็นแต่ถ้าเย็นแล้วค่อยๆหลีแล้วก็เปิดคือมันจะสมูทกว่าในการปรับอุณหภูมิ2ก็คือมอเตอร์เนี่ยเวลามันสตาร์ทแต่ละทีเนี่ยก็จะกินไฟเยอะเนื่องจากมันมีพวกคาปาซิเตอร์อะไรอย่างนี
0: ้
1: ระบบอินเวอร์เตอร์วิ่งด้วยรอบที่ต่ำเหมือนกับแทบจะไม่วิ่งเลยก็คือถ้าเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยนะเขาจะเย็นได้เร็วกว่าตู้เย็นปกติเพราะระบบอินเวอร์เตอร์สามารถเร่งรอบขึ้นไปมากกว่ารอบปกติได้สองก็คือเมื่อเย็นแล้วเนี่ยเขาไม่ออนออฟบ่
0: อ
1: ยก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยอายุยาวนานขึ้นเนื่องจากมันไม่ต้องสตาร์ทบ่อย
0: คุณผู้ดูคิดภาพเวลาคุณเข็นรถสักคันนึงอะ
1: ครับ
0: จากที่มันหยุดนิ่งและคุณทำให้มันเลื่อนไหลเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่ถ้ารถมันเริ่มไหลแล้วคุณจะเข็นใช้แรงน้อยลง
1: ใช่ใช
0: ่อินเวอร์เตอร์เนี่ยคือเขาจะไม่เข็นรถแล้วหยุดนิ่งและเข็นใหม่เพราะว่ามันเหนื่อยอินเวอร์เตอร์คือเขาจะเข็น
1: ไปเรื่อย
0: ช้าหน่อยแต่ว่าเขาจะปล่อยให้ไหลไหลไหลไหลไปเรื่อย
1: ใช่ใช่ประมาณหลักการ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะช่วยเรื่องประหยัดไฟได้จริงๆ
1: ใช่มันประหยัดได้จริงอย่างที่สองคือเสียงที่เงียบ
0: เป็นของแถมนะครับนอกจากประหยัดไฟแล้วได้เงียบด้วยนอกจากน้องเล็กเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เตารีดนะครับตอนนี้มีน้องคนสุดท้องเพิ่มมานะครับนั่นก็คือไดเป่าผมอันนี้เนี่ยอาจารย์เอามาทำไมครับ
1: ผมว่าไดเป่าผมเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่สาวๆหลายคนต้องใช้ทุกเช้าเลยถูกไหมคร
0: ับ
1: ตอนนี้คุณเอ็ดว่าไดเป่าผมกับเตารีดใครกินไฟเยอะกว่ากัน
0: โอ้ผมว่าเตารีดครับ
1: เดี๋ยวเรายังมีเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับเห็นเจ้าตัวน้อยๆอย่างเงี้ยนะราคามันก็เป็นหลายแสนบาทตัวนี้นะครับเขาเรียก data locker เขาจะเก็บว่าช่วงไหนของวันเนี่ยมีการใช้ไฟเท่าไหร่มันก็จะเก็บข้อมูลไว
0: ้อาจารย์น่าจะเอาไดเป่าผมมาทดสอบให้เราดูกับเครื่องนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ถ้าเกิดเราเป่าผมใช่ไหมครับเราเปิดแค่ลมอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขวัตต์มันก็จะอยู่แค่นี้แค่200กว่าวัตต์ใช่ไหมครับแต่พอเราเร่งเครื่องเต็มที่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ
0: ขึ้นไปแถว900
1: แต่895 900แล้วนะครับก็คือเกือบ 1,000 วัตต์แล้วตัวเลขตัวบนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ผมปิดหมดนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดเตารีดให้ดูนะครับ
0: ครับ
1: เตารีดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ร้อนแต่ผมจะเร่งให้เขาร้อนขึ้นนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้เตารีดเริ่มกินที่ 2,000 วัตต์นะครับเริ่มทำให้ตัวเขาร้อนก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอเขาร้อนเสร็จเขาจะตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเตารีดเนี่ยกินวัตต์เยอะกว่าก็จริงแต่ว่ามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่ได้พอผมเนี่ยกิน 1,000 วัตต
0: ์ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆจะไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยไดเป่าผมก็เป็นตัวหนึ่งที่
0: กินไฟอยู
1: ่กินไฟเยอะพอสมควรครับในบ้านเรา
0: ถ้าอย่างนี้ทางฝั่งเตารีดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะให้รีดทีละเยอะๆแล้ววิธีการบำรุงรักษาเขาล่ะครับ
1: ส่วนมาก

0: ก็จะเป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับคอยเปลี่ยนน้ำล้างตะกันเพราะว่าของที่ใช้น้ำมาทำความร้อนส่วนมากจะมีตะกันตะกันก็คือฝ้าขาวๆนะครับการล้างตะกันก็จะใช้พวกน้ำส้มสายชูกรดอ่อนๆใส่เข้าไปแล้วเขย่าเขย่าตัวประสิทธิภาพของตัวหม้อเหล่านี้ก็จะดีขึ้น
1: ก็จะประหยัดไฟและประหยัดเงิน
0: ครับผม
1: เมื่อคุณแกะเครื่องทำน้ำอุ่นออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเทคนิคการประหยัดไฟจากเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี
0: ้ตะกี้เราเห็นแล้วว่าได้ประผมในประมาณ900ใช่ไหม
1: ครับ
0: เราเรียกเนี่ย
1: 2,000
0: 2,000 ไอ้ตัวนี้ 3,800
1: โอ้โห
0: คือมันไม่ได้กิน 3,800 ตลอดเวลามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่พอมันตัดต่อบ่อยๆเนี่ยพอเราร้อนเราไปหลีพอมันเย็นเราเปิดอีกมันก็จะปึบปับปึบปับ
1: เหมือนที่อาจารย์บอก
0: ครับ
1: ตั้งแต่ครั้งพัดลมนะครับว่าเบอร์5เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมัน5ตอนที่เขาออกมาจากโรงงาน
0: ใช่ครับ15มันก็จะเสื่อมลงครับไอประตูพลาสติกตัวนี้จริงๆหน้าที่มันอย่างที่1ก็คือกันน้ำเนี่ยกระเซ็นเข้าไปเปียกพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ อย่างที่2ก็คือว่าถ้าหม้อมันระเบิดตัวนี้มันจะเป็นโรคกันไว้ไม่ให้มาโดนคนอาบก็จะมี2หน้าที่หลักของมันนะครับถ้าเราดูแลมันเป็นอะไรมันเป็นเราก็จะรู้ว่าเราต้องดูแลยังไงบ้างสภาพไหนก็ต้องใช้แล้วเลิกใช้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดีคืออย่างเห็นเนี่ยอุปกรณ์นี้มันดูใหม่ใช่ไหมแต
1: ่
0: เราลองนึกภาพใช้ไป5ปี10ปีแล้วเราไม่รู้ข้างในนี่เป็นยังไงเนี่ยแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็ใช้จริงๆอ่ะผมว่าคุณจะเปิดมันดูบ้างถ้าสภาพสีตัวสายไฟมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ควรจะทิ้ง
1: เพื่อความปลอดภัย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวมันเนี่ยอยู่กับอุณหภูมิที่สูงกว่าเตารีดอีกแล้วคุณเอ็ดูสิสายไฟพลาสติกพวกนี้มันจะทนได้ถึง10ปีไหมมันทนไม่ได้หรอก
1: ถ้าชีวิตคนที่คุณรักราคาไม่ถึง 2,000 ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆก็ได้โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เราเฮ้ยราคาชีวิตท่านแพงกว่านั้นก็เปลี่ยนดูครับ
0: ต้องเปลี่ยนครับ
1: เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้เรื่องประหยัดไฟอาจจะไม่สำคัญเท่าความปลอดภัย
0: ใช่เพราะตัวมันค่อนข้างจะใช้พลังงานสูง

0: เอาละครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเน้นๆแน่นๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ดูน่าจะรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกับผมในวันนี้นะฮะยังไงขอขอบคุณอาจารย์สิทธิ์มากนะครับเอาไว้คราวหน้าถ้ามีเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอีกเราได้เจออาจารย์แน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมกับอาจารย์สิทธิ์ลาคุณผู้ดูไปก่อนนะครับในซื้อเก่งคราวหน้าครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แตกเหลือเกินวันนี้พี่นุ้งนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่ง

0: บนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่หนึ่งฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R Water Spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ครับผมหมออ้อยและน้องคนดียังคงพาท่านผู้ชมบุกลังเจ้าจ่อที่จังหวัดลพบุรีกันต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีคุณหมอเตยซึ่งเป็นเจ้าแม่ของลิงที่นี่เลยนะครับเพราะว่าคอยดูแลความเป็นอยู่ของลิงเกือบทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้เราสองคนก็ตามหมอเตยมาสำรวจลิงตามจุดต่างๆซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ว่าลิงที่นี่เนี่ยอยู่กันเป็นอาณาเขตเขตใครเขตมันกันเลยทีเดียวครับมีทั้งระบบชนชั้นศักดินาโอ้ยแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับทั้งลิงจากสารพการลิงพระปาง3ยอดไปสู่ลิงตึกผู้ยอมถอยอาณาเขตขึ้นลงเมื่อมีผู้บุกรุกเราได้พบแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณอ๋อยผู้ที่อยู่และคุ้นเคยกับลิงแถวนี้มานานและที่นี่นะครับ

0: เราเนี่ยได้ทดลองเรียบร้อยแล้วครับกับข้อข้องใจที่เราสงสัยกันมานานว่าลิงเนี่ยจะกลัวกะปิหรือไม
1: ่ไม่กลัว
0: กลัวไหมฮะ
1: ไม่กลัวกินข้าวคุกกะปิน
0: ี่ลิง
1: ใช่ลิงมันพัฒนาไม่กลัว
2: เห็นไหมเกลียดกะปิเลย
1: ไม่จริงเลยนะที่ว่าลิงเกลียดกะปิน
0: ั่นไงครับหายข้องใจกันแล้วใช่ไหมครับ
3: อย่างที่พี่อ๋อยให้ความรักให้ความเป็นดูกับพวกลิงนี่นะฮะเขาก็เลยเชื่องคือก็เลยรู้สึกคุ้นเคยกับพี่อ๋อยสัตว์อื่นก็เหมือนกันอย่างเช่นสมมติเราเจอสัตว์ตัวนึงเนี่ยเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เรามีการให้อาหารเขาแล้วก็เลี้ยงดูเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเขาจะรู้สึกได้ว่าอ๋อคนนี้เนี่ยปลอดภัย
4: เขาจะไว้ใจ
3: สามารถเข้าหาได้แล้วก็สามารถให้เราเนี่ยเข้าไปถึงตัวให้อะไรได้คือสามารถปรับ
4: ค
3: ุ้นเคยกันได้นี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำกับสัตว์อื่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าเขาก็จะมีสัญชาตญาณที่บางครั้งเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้เล่นๆกันอยู่หันมางับอย่างนี
2: ้
3: อันนี้คือสัตว์ป่าที่ไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยง
0: เวลาต่อมาคุณอ๋อยก็ได้โชว์รูปถ่ายที่คุณอ๋อยถ่ายไว้ให้เราดูซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆซะนี
3: ่ไอ้นี่คือรูปที่ถ่ายไว้
4: ใช่
3: นานยังฮะ
4: นี่เดี๋ยวคนร้อนๆเดี๋ยวก็มา
3: เมื่อกี้เนี่ยฮะ
2: อันนี้คืออะไรคะคุณหมออ้อย
3: เนี่ยฮะที่บอกว่ามีแฝด2แล้วก็ขโมยลูกคนมาไป3ตัว
2: อ๋อก็เลยต้องเลี้ยง3ตัวเลย
3: เล็กสุดกินไม่ได้เพราะว่าต้องนมอยู่2อัน
4: เนี่ยพี่ดู
2: มีนมอยู่2เต้า
3: แสดงว่าลิงตัวนี้อยากมีความเป็นแม่สูง
1: โอ้โหเที่ยวไป
3: ขโมยลูก
1: เที่ยวไปขโมย
2: เขาอาจจะรู้สึกว่าน้ำนมเขาเหลือเยอะก็ได้ค่ะแล้วเขาก็จะเอาลูกตัวอื่นซึ่งในธรรมชาติบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าแม่ลิงตัวนั้นที่เขาขโมยลูกถูกขโมยลูกมาเนี่ยเขามีน้ำนมเพียงพอให้ลูกเขาดื่มหรือเปล่าบางทีถ้าเกิดไม่มีอาจจะฝากก็ได้
4: เน
2: ี่
4: ยนั่งสารมั้ยหมดแรง
3: หมดแรงร่วงเลย
4: แถวเนี้ยนะบางทีแบบเลี้ยงแมวแล้วแมวเนี่ยท้องบ่อย
2: ค่ะ
4: แล้วลิงเนี่ยมันชอบไปขโมยลูกแมว
2: ค่ะ
3: มาเลี้ยงฮะ
4: ใช่แมวเนี่ยบางทีพี่อยากเจอพี่อยากไปจับ
2: จับทำหมันจะได้ไม่มีลูกอีก
4: มันเอามาแล้วมันก็
2: คือเขาเล่นจนเสียชีวิตค่ะแล้วเขาก็จะทิ้งลงมาคือเอามากอดมาเลี้ยงนี่แหละ
3: ลูกแมว
2: ค่ะลูกแมวที่ตัวเล็กๆยังอายุได้สัปดาห์สองสัปดาห์
4: นี่กะปิ
2: ค่ะกะปิ
4: แล้วเขานึกว่าลูกลิงเหมือนกันแต่แมวกอดไม่เป็นม
2: ัน
4: ก็หล่น
0: ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์มากที่สุดอาจจะมีความเอ็นดูเจ้าแมวน้อยจนลืมไปว่าเจ้าแมวน้อยเนี่ยมันเป็นคนละสายพันธุ์กันและอีกอย่างนะครับสัตว์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาเกินจำนวนเต้านมหรือเกินจำนวนที่แม่จะเลี้ยงดูได้เนี่ยลูกสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมักจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีหรือว่าขาดสารอาหารและลูกสัตว์ตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตแล้วก็ตายได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นหมูครับหมูเนี่ยถ้าเกิดมาเกินจำนวนเต้านม1ตัวที่ไม่มีเต้านมดูดเนี่ยมักจะผอมแห้งอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับไปอีกที่นึงเลยนะครับแน่นอนครับระหว่างทางหมอเตยและน้องคนดีเนี่ยก็จะให้ขนมกับเจ้าจ่อไปด้วยมาถึงที่นี่เป็นฝูงลิงลงภาพยนตร์เก่าชื่อมาลายลาม่าที่นี่เนี่ยดูจะติดกับศาลพระกาฬแต่แน่นอนครับอย่างที่บอกจะไม่มีการลุกล้ำอาณาเขตซึ่งกันและกันลิงที่นี่ครับจัดได้ว่าเป็นลิงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาไม่ถึงดังนั้นเนี่ยความใกล้ชิดกับผู้คนจึงน้อยลิงจึงมีนิสัยที่ดุร้ายในทุกที่ที่เราไปเราจะถูกฝูงลิงรบกวนครับโดยเฉพาะตากล้องของเราทั้งโดนลิงขี่แล้วก็ขี้ใส่ครับถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีบอดี้การ์ดและแล้วเราก็มาเจอกับคุณคนนี้ครับเรียกได้ว่าลิงทั้งจังหวัดกลัวจนต้องหนีป่าราบเลยทีเดียวครับ
5: หนูถามเลยทำไมหนูกลัวถึงกลัว
2: เพราะว่าพี่ยุทธเขาเป็นอาสาสมัครที่จะจับลิงป่วยไปให้หมอเตยได้มือเปล่าโดยที่ไม่ใช้ยาสลบ
3: มือเปล่าเลยฮะ
2: ยุทธจะเก่งมากค
3: ่
2: ะยุทธจะไม่กลัวลิงตัวไหนเลยแต่ลิงทุกตัวจะกลัวยุทธมาก
0: แค่ได้กลิ่นยังไม่ทันเห็นตัวก็หนีกระเจิงแล้วครับ
2: เดี๋ยวเราจะให้ตามแนวไปอย่างนี้นะคะ
3: ครับ
2: เพราะว่าลิงฝูงนี้จะได้กินอาหาร
3: อ๋อเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับพื้นที่ซับซ้อน
2: ใช่เด็กๆลงมาแล้วลูกแล้ว
3: มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเราต้องระมัดระวัง
2: เด็กๆแล้วมาแล้วลูกมาน้องคนดีโยนอาหาร
3: กินแบบนี้ดิเหมือนอดอยากมากเลยอ่ะ
2: ลงมาแล้วแล้วลงมาแล้วลูกแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วๆลูกลงมาแล้วๆขนเริ่มขึ้นกันบ้างแล้วน้องคนดีเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะ
3: ตรงนี้คือเป็นลิงที่เป็นขี้เหรื่อนี
2: ่ก็มีเยอะทุกฝูงเลยค่ะแต่ว่าก็ให้ยาตัวไหนได้รับยา

0: แล้วผลก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะหมออ้อยแต่ถ้าตัวไหนเขากินยาแย่งยาไม่ทันก็อาจจะยังต้องรออีก4เดือนข้างหน้าโอ้ยยุทธมาอีกแล้วออมบอกยุทธอย่าเพิ่งเดินมาให้ยุทธรอก่อนให้ยุทธรออยู่ตรงนั้นแหละ
1: มีความสุขที่ได้ให้เขาค่ะคือเขาก็ได้มีอะไรกินเล่นๆแล้วก็มีความสุขสนุกดีค่ะ
2: และลิงฝูงสุดท้ายที่จะพามาดูนั่นก็คือลิงที่ตลาดมโนราครับที่นี่เนี่ยน้องๆจะได้เห็นพฤติกรรมอันโดดเด่นของผู้นำลิงหรือที่เรียกว่าลิงจ่าฝูงครับ
0: เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านหลังอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะคะอาคารซึ่งเป็นอาคารสำนักงานนู่นไงคะน้องคนดีน้องคนดีเห็นไหมลูกมองไปบนชายคาตึกตัวที่ทำท่าขู่นั่นแหละค่ะคือจ่าฝูงคอยส่งสัญญาณค่ะเขาก็จะคอยส่งเสียงเตือนว่ามีคนบุกรุกนะพวกเรา
2: ที่น่าล่ะหลายๆที่ที่เราไปเนี่ยมักจะมีลิงที่คอยเตือนแล้วก็ระวังภัยกันก่อนที่เราจะเข้าไปถึงฝูงลิงนั้น
3: ผมก็ไม่เคยเดินอยู่ท่ามกลางฝูงลิงขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะปกติเราเรียนสัตวแพทย์มาเราก็จะรู้สึกว่าลิงเนี่ยอันตรายเพราะว่าเขาฉลาดนะเขาฉลาดเขามีโอกาสที่จะแบบวางแผนอะเพื่อที่จะมาลอบกัดเราอะหรือว่าแบบจะเข้าหาเราโดยที่แบบให้เราตายใจอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าลิงที่นี่ก็เป็นลิงที่แบบน่ารักกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสัตวแพทย์เราก็จะต้องมีความระมัดระวังเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนหรือโรคติดต่อจากพวกเขาที่มาถึงเราได้อันนี้อาจจะต้องระวังเอาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่สัตว์พวกนี้เนี่ยจะเอาโรคหรือเอาเชื้อโรคมาสู่เราได้นะครับ
0: ลิงฝูงนี้ก็จะมีจำนวนประมาณ500ตัวเช่นกันนะคะ
3: ฝูงแรกก็คือฝูงพะการ
0: ค่ะฝูงสารพะการตรงนั้นเนี่ยก็มีประมาณ500ตัวค่ะแล้วก็ฝูงของชโยวานิชก็คือลิงตึกนั่นก็ร่วมๆ500ตัวเหมือนกันแต่เขาจะแบ่งเป็น2ฝูงเล็กย่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนมโนราซึ่งมโนราเนี่ยเขาจะมีคนในชุมชนจะมีอาชีพค้าขายก็คือขายของเปิดเป็นตลาดนัดวันอาทิตย
3: ์
0: เราก็เลยต้องใช้ชื่อว่าลิงตลาดมโนรา
3: แล้วลิงตลาดเนี่ยมีพฤติกรรม
0: เหมือนลิงตึกเหมือนลิงตึกก็คือชอบแย่งอาหารชอบอาจจะทำร้ายผู้คนก่อนได้รับอาหารแล้วก็มีความก้าวร้าวเหมือนลิงฝูงอื่นๆแต่ว่าตรงที่เป็นลิงสารพการเขาไม่มีความก้าวร้าวเพราะว่าเขาเจอคนอยู่ประจำสม่ำเสมอสามารถยื่นอาหารสัมผัสอาหารด้วยมือของเรากับมือของเขาได้ด้วยกันอะไร
3: ไม่ได้เพราะว่า
0: ตรงนี้ไม่ได
3: ้มือเราไป
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถูกต้องเขาอาจจะกระชากมือเราไปกัดชุบแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็แย่งอาหารปล่อยให้อาหารหล่นที่พื้นแล้วก็เอาอาหารไปอย่างนี้แล้วก็มีลิงที่ตาบอดด้วยน้องคนดีเห็นไหมคะ
4: อ๋อตาบอดค
0: ่ะอันนั้นตาบอดจากการที่ถูกกระสุนบีบีกันของชาวบ้านยิงใส่แล้วก็ทำให้ตาเนี่ยแตกเสียหายแล้วก็ตาติดเชื้อแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งเวลาที่หมอเตยรักษาเสร็จบางตัวถ้ายังมีความแข็งแรงอยู่ก็จะปล่อยคืนฝูง
3: เอ๊ะตัวข้างบนนั่นไม่ใช่จ่าฝูงใช่ไหมที่โผล่หน้ามันไม่ใช่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะอัลฟากรุ๊ปเขาก็จะคอยนั่งส่งเสียงเตือนภัยค่ะเขาจะไม่ค่อยลงมาเขาจะคอยดูแลความสงบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนที่เขารู้ว่าเขาจำได้ว่าเคยมาทำอันตรายในฝูงเขาก็จะเตือนพวกนี้ก็จะบึ้มขึ้นตึกหมดเลยก็จะเหลือแต่พื้นที่ว่างๆ
3: ลิงจ่าฝูงจะอยู่ที่สูงที่สุดป่ะครับ
0: อยู่สูงที่สุดเพื่อให้มองเห็นสะดวกค่ะแต่บางทีเขาก็ลงมากินอาหารนะคะเขาก็จะสลับกัน
3: แล้วเราพูดเบต้า
0: ค่ะถ้าเป็นกลุ่มเบต้า
3: อัลฟาเบต้า
0: ค่ะเบต้าก็คือกลุ่มที่เป็นลิงที่ไม่มีความแข็งแรงเท่าอัลฟาแล้วก็เป็นลูกไล่ในฝูงอาจจะเป็นตัวเมียก็ได้ทำหน้าที่ขยายพันธุ์อย่างเดียว
3: อย่างเช่นพวกไหนพวกนี้
0: พวกนี้ก็จะเป็นตัวเมียหรือว่าตัวที่ปลดระวางแล้วพวกที่อายุเยอะแล้วอย่างตัวนั้นก็ยังเป็นตัวนั้นเป็นเบต้าแล้วนะคะเพราะว่าอ้วนมากไม่มีความปราดเปรียวที่จะดูแล
3: คือเคยเป็นตัวที่แข็งแรง
0: ใช่ค่ะเคย
3: แต่ว่าโดนปลดระวางไปก
0: ็
3: จะกลายเป็นเบต้าเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
3: พอดีผมสะดุดใจว
0: ่
3: าเอ๊ะที่นี่มันเป็นตึกของกรมอนามัยแล้วอย่างนี
0: ้
3: โรคติดต่อลิงที่นี่เนี่ยที่มันมีโอกาสติดต่อสู่คนเนี่ยเคยมีอะไรบ้างหรือเปล่าฮะ
0: ยังไม่ปรากฏการระบาดของเชื้อโรคใดๆนะคะยกเว้นว่า แต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็คือความปลอดภัยในคนกับในสัตว์เนี่ยแหละเป็นหลักแต่ว่าลิงเนี่ยเราไม่สามารถจับฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าได้ทุกตัวก็คือถ้าตัวไหนผ่านการรักษาจากหมอถึงก่อนคืนฝูงหมอถึงจะฉีดให้เขาทีนี้มันก็มีความเสี่ยงที่จะติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ซึ่งหนูท่อน้ำก็อาจจะเป็นพาหะได
2: ้
0: สัตว์เลี้ยงในบ้านที่เป็นสัตว์จรจัดอย่างเช่นสุนัขหรือแมวก็ได้นะคะหมออ้อยแต่ว่าเท่าที่ทำงานมายังไม่เคย
2: พบมีโรคพวกนี้รายงานใช่ไหม
0: ค่ะยังไม่เคยพบแล้วก
2: ็แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ
0: มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นฝ่ายที่ต้องป้องกัน
2: ตัวเอง
0: ค่ะป้องกันตัวเองสมมุติว่าเราถูกลิงกัดหรือลิงข่วนเนี่ยอย่างแรกที่เราควรจะทำก็คือต้องไปพบแพทย์ก่อนเพื่อที่จะทำความสะอาดแผลเพื่อที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือบาดทะยักประมาณนั้นดีกว่า
2: จริงๆแล้วในลิงเขามีรายงานโรคไวรัสที่ติดต่อสู่คนเยอะมากนะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราอยู่กับความเสี่ยงนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมฮ
0: ะ
2: เราอยู่กับความเสี่ยงเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นไงลิงตลาดมโนรา
1: โอ้โหลิงตลาดมโนราดูเหมือนขี้กลัวนะคะ
2: นอนจะ
1: ขี้กลัวเกาะมันเป็นกลุ่มอยู่ตรงนั้นเลย
0: ใช่เขาจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆเลยเขาจะต้องระวังตัวเพราะฝูงนี้จะถูกทำร้ายบ่อยที่สุดเนื่องจากว่าเขาอยู่กับบ้านเรือนของผู้คนเพราะฉะนั้นอาจจะถูกหนังสติ๊กยิงบ้างอาจจะถูกตีหวดด้วยไม้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางบ้านก็จะมีลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้ารอบบ้านเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเป็นอันตรายที่สุด
2: คร
0: ับ ค่ะเขาก็จะต้องระวังตัวแต่แปลกไหมคะว่าทำไมในเมื่อเขารู้ว่าเขาอยู่ท่ามกลางอันตรายทำไมเขาไม่ย้ายไปไหน
1: นั่นสิคะ
0: ในความรู้สึกของหมอเตยก็คือว่าหนึ่งก็คือเขาไม่น่าเขารู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนมันจะอาจจะไม่มีพื้นที่สำหรับเขาอันที่สองก็คือเขาอาจจะรักและผูกพันเหมือนเราอยู่ที่บ้านเราถูกไหมคะเราก็ไม่อยากย้ายไปไหนเลยต่อให้บ้านเราเนี่ยคนข้างบ้านนิสัยไม่ดีเนาะเห็นแก่ตัวหรือทำเสียงดังรำคาญเราก็ไม่อยากย้ายไปไหนเพราะเรารักบ้านเราน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าบรรพบุรุษเราก็อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะ
2: อันนี้ที่เสียงที่ดังแป๊บแป๊บแป๊บนี
1: ้
2: ตรงนี้เสียงมาจากน
0: ี้ใช่ค่ะมาจากตึกแถวนี้แล้วค่ะอันนี้คือเสียงของการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่รั่วนำไฟฟ้านะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเอามากันบริเวณรอบบ้านไว้เพื่อไม่ให้ลิงบุกรุกเข้าไปในอาคารเขาได้ค่ะกระแสไฟฟ้านี้ก็เห็นบอกว่าใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากับบ้านไฟบ้าน
2: อ๋อนี่แสดงว่าแอปพาร์ตไม่ใช่รั้วไฟฟ้าที่ใช้กันมาตรฐานนะฮะ
0: ค่ะ
2: เป็นรั้วไฟฟ้าที่ทำ
0: ใช่ใช่ค่ะทำเองแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าอันตรายตรงที่ว่าถ้าลูกลิงเนี่ยแม่ลิงพาลูกลิงเกาะอกเดินมาเนี่ยถ้าสะดุดกับไฟโดนลวดเนี่ยลูกลิงสามารถกระเด็นตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตได้
2: มันจะไม่เหมือนรั้วไฟฟ้าที่เขาใช้ในพวกสวนสัตว์นะฮะ
0: ชานสัตว์ออก
2: เขาจะแบบแป๊บเดียวแต่ว่าเขาจะเป็นแบบ
0: สะดุ้งเป็นแบบเฉย
2: ใช่ปล่อยเป็นจังหวะจ
0: ังหวะจังหวะค่ะอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ตลอดค่ะวิ่งตลอดเวลา
2: อันนี้เหมือนคนไปจับ
0: ไม่ได้เลย
2: ใ
0: ช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะจืดอย่าง
2: น
0: ี้เลยค่ะถูกสปาร์คด้วยกระแสไฟฟ้า
2: ล
0: ิ
2: งก็อาจจะค่อนข้างแยงเพราะว่า
0: ใช่ลิงก็หายหมดเลยบริเวณที่ชาวบ้านเขากั้นไว้ก็ไม่มีลิงมารบกวนค่ะก็จะหนีย้ายกันไปรบกวนบริเวณตึกที่ไม่มีลวดกัน
2: เข้าใจนะครับว่าสังคมมนุษย์เนี่ยย่อมมีความเห็นและการยอมรับที่แตกต่างกันหมอเตยเล่าผมฟังนะครับว่าบางคนที่นี่เนี่ยไม่พอใจลิงอย่างหนักถึงขนาดเอาปืนไล่ยิงตัดขั้วหัวใจกันเลยก็มีบางครั้งหนักหน่อยเอามีดไล่ฟันจนแขนขาขาดด้วนบางครั้งก็แกล้งโดยการยิงหนังสติ๊กใส่ตาใส่ตัวจนตาบอดมาแล้วก็มีสุดท้ายแล้วในสิ่งที่ทำลงไปกับลิงหมอเตยนี่แหละครับที่ต้องคอยดูแลรักษาให้หายเป็นปกติวันนี้ก็ได้มีโอกาสตามหมอเตยไปที่คลินิกดูการรักษาอาการบาดเจ็บ
0: ที่นี่คือจะรับรักษาสัตว์เลี้ยงทั่วไปแล้วก็ส่วนหนึ่งที่หมอจะต้องทำเป็นพิเศษก็คือที่ลพบุรีเนี่ยมันมีลิงอยู่เยอะมากแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆอย่างเช่นโดนรถชนโดนไฟฟ้าช็อตถูกสุนัขกัดตกตึกนะคะซึ่งพอลิงบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะมี
4: เจ้าหน้าที่ที่ศาลพักการแจ้งมาหมอก็จะไปวางยาสลบลิงแล้วก็เอากลับมาทำการรักษาที่นี่หรือถ้าเป็นกรณีที่เขาป่วยหนักไม่สามารถขัดขืนดิ้นรนได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะนำส่งมาให
2: ้
4: ค่ะแล้วก็จะมาพักรักษาตัวที่นี่จนกระทั่งเขาหายดีแล้วก็จะส่งคืนฝูง
2: อยู่จนหายเลยฮะ
4: อยู่จนหายค่ะอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือน
2: นานสุดนี่กี่เดือนฮะ
4: 3เดือนค่ะแต่ส่วนลิงที่เป็นผลสืบเนื่องจากการรักษาอย่างเช่นว่าเขาต้องสูญเสียอวัยวะแขนขาหรือตาบอด บางตัวก็จะต้องเก็บเขาดูแลไว้ที่มูลนิธิรักลิง
2: อ๋อเขาเป็นมูลนิธิรักลิง
4: ค่ะมีมูลนิธิรักลิงของหมออยู่ค่ะไว้สำหรับดูแลลิงพิการแล้วก็ลิงที่เป็นลูกลิงกำพร้าที่ถูกแม่ทิ้งแล้วก็เก็บเขามาเลี้ยงจนกระทั่งเขาสามารถเข้ากรงไปฟื้นฟูสภาพได้ใช้เรียนรู้วิธีการดำรงชีพได้แล้วก็รอจนกระทั่งเขาอายุขวบครึ่งก็ถึงจะเอาเขาไปคืนฝูงในเมือง
2: แล้วเคสนี้เป็นไงครับผมเห็นก็ตัวนี้อยู่ในกรงนี
4: ่ส่วนเจ้าเคสนี้นะคะเขาถูกไฟฟ้าในตัวเมืองช็อตมาแล้วก็ทำให้เท้าหลังเท้าซ้ายเขาเนี่ยมีอาการก็คือเกิดเนื้อตายแล้วก็มีบาดแผลชะกันตามร่างกายแต่การรักษานี้ผ่านมาประมาณ10วันแล้ววันนี้ก็จะได้รอบของการวางยาสลบเพื่อที่จะทิ่มเนื้อตายเนื้อที่แห้งๆทิ้งเพื่อที่จะขูดเนื้อเยื่อที่มันเน่าแล้วออกไปเพื่อที่จะ
2: ทำความสะอาดแผล
4: ใช่ทำความสะอาดแผลแล้วก็ใส่ยาที่ใช้กระตุ้นเนื้อเยื่อเพื่อให้เนื้อเยื่อใหม่สร้างซ่อมแซมขึ้นมาแล้วก็รอวันที่เขาจะแข็งแรงแผลหายแล้วก็จะส่งคืนฝูงในเมืองต่อไปเหมือนเดิมค่ะ
2: ครับ
5: โอเคค่ะถ้างั้นเราไปทำเล่นหนูสงสารเขาเห็นเขาอยู่ในกรงแบบนี้มานานละ
4: โอเคค่ะได้เลยค่ะ
5: ไปเลย
4: ไปเลยค่ะ
3: อันนี้เป็นกรงที่เขาเรียกว่า Secret Cage ก็คือกรงบีบภาษาไทยเรียกว่ากรงบีบคราวนี้เขาจะบีบมาตรงนี้ปุ๊บแน่นนะทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะต้องฉีดยา
4: ก็จะฉีดยาเอาล่ะเรียบร้อย
5: เรียบร้อยเก่งมาก
4: เรียบร้อยแป๊บนึงแล้วเราก็จะนั่งรอเขาสักครู่หนึ่งสักพักนึงเขาก็จะเริ่มง่วงนอน
5: นี่แต่ที่แผลมีเลือดไหลเลยนะเน
4: ี่
5: ยเพราะมันบีบรัด
4: เขาจะนั่งแกะทั้งวันเลยค่ะนั่งแกะหนังที่มันลอกหลุดออกมานั่งแกะแล้วบางทีก็เลียแผล
2: มันยากตรงที่ว่าเราบอกเขาไม่ได้ว่าอย่าแกะนะแกะแล้วจะหายช้า
4: ใช่เราบอกเขาไม่ได้
2: คนบอกว่าอย่าแกะแผลนะเดี๋ยวแผลไม่สวยหรือถือเป็นแผลเป็นเราก็จะไม่
4: ระวัง
2: ใช่ไหมแต่พอลิงเขาไม่รู้ไง
4: ใช่อันนี้เขาเริ่มที่จะหลับแล้วนะคะ
5: คิดว่าคุณหมอเนี่ยค่ะจะต้องช่วยน้องลิงตัวนี้ให้ได้ค่ะเพราะว่ามันน่าสงสารมากมันอยู่ในกรงนี่มันหลายวันแล้วอะค่ะแล้วหนูเห็นก็สงสารนะคะมันอยู่ในที่แคบๆไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไม่ได้เจอกับเพื่อนฝูงอะไรเลยมันจะเหงาหน้าดู
4: เหงาค่ะ
5: เขาจะเจ็บไหมคะอย่างงี้เขาจะรู้สึกไหม
4: ไม่รู้สึกแล้วค่ะเพราะน้องเขาหลับแล้วเราก็จะต้องเอาเนื้อตายทิ้งแกะเนื้อตายออกให้เขา
5: โอ้ยแผล
4: เนี่ยเป็นร่องรอยของการที่ถูกสายไฟพาด
2: ตอนนี้โดนสายไฟแรงสูงว่ะสายไฟ
4: น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะคงจะไปจับแล้วคงจะไปลองกัดดูค่ะคงจะไปจับในส่วนที่เป็นฉนวนแล้วก็ลองกัดดูปรากฏว่าพอกัดแล้วมันก็สปาร์คขึ้นมาตัวก็คงกระเด็นขนก็จะเหมือนโดนไฟลวกมาตัวก็จะมีกลิ่นเหมือนลิงย่างฉุนฉุนหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็จะหมดสติกับมาโดยส่วนใหญ่
2: พี่หมอเตยรักษาลิงที่นี่มานานขนาดไหนแล
4: ้
2: วฮะ
4: ก็ประมาณเข้าปีที่12แล้วล่ะค่ะ
2: ที่รักษา
4: ค่ะ
2: ตั้งแต่จบเลยฮะ
4: ค่ะตั้งแต่จบมาเลยค่ะก็ลิงนี้จะเป็นสัตว์ที่หมอใส่ใจเขามากที่สุดเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นสิ่งที่เราคอยจับจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาว่าปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแล้วปัญหานั้นเราสามารถเข้าไปช่วยเขาได้รวดเร็วแค่ไหนสามารถเซฟชีวิตเขาได้เร็วแค่ไหนค่ะก็จะทุ่มเทเวลาว่างเกือบทั้งหมดให้กับเขา
2: ก็ถือว่า
4: จะดูแลเขาน
2: อกจากงานประจำที่ทำแล้วรักษาสัตว์อื่นแล้วก็ยังเอาเวลาว่างมาดูแลลิงที่ลพบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีกบางคนก็บอกครับว่าเราก็ไม่ต้องให้อาหารลิงสิลิงจะได้ไปอยู่ที่อื่น
4: ใช่มีคนเชื่อทฤษฎีนี้เกินครึ่งของในตัวเมืองลพบุรีนะคะ
2: แล้วไงฮะ
4: ซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าคุณไม่ให้อาหารเขาก็แตกฝูงไปรบกวนชาวบ้านในกลุ่มอื่นเสร็จแล้วเขาเมื่อเขาได้อาหารกินพอพระอาทิตย์ตกดินเขาก็กลับเข้ามาที่บ้านเขาเนี่ยคือบ้านเขา
2: ดีใจนะฮะที่มีสัตวแพทย์อย่างหมอเต้ยนะฮะที่ช่วยดูแลลิงที่เจ็บป่วยลิงที่ไม่มีเจ้าของไม่มีใครที่จะช่วยเขานอกจากคุณหมอเต้ยที่เราเห็นอยู่ว่าทุกๆวันคุณหมอก็จะอาศัยเวลาว่างไปช่วยเหลือนะฮ
4: ะ
2: ผมยังอยากจะถามคุณหมอเต้ยอยู่นิดนึงครับว่าคุณหมอเต้ยมีแรงบันดาลใจยังไงที่ทำยังรักษาอยู่ทุกวันนี้ทั้งที่แทบจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสุขของเราเองอะไรอย่างน
4: ี้
2: ป่ะฮ
4: ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วการดูแลลิงเนี่ยหมอไม่เคยหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนจากใครหรือจะมีอะไรมาเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาไหมมันก็ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราได้ก็คือความสุขที่เราได้จากการที่เห็นเขาหายแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตได
2: ้ครับ
4: ความสุขที่เห็นเขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันแบ
2: บ
4: ที่เขาควรจะได้รับแล้วก็ไม่ถูกใครรังแก คนที่อยู่รอบตัวเขามีความเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาเป็นสัตว์ที่แสนซนมากแค่ไหนแล้วก็ไม่ทำร้ายเขาอีกหรือว่าช่วยกันดูแลเขาตรงนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้หมอสามารถออกไปทำงานได้ทุกวันมากกว่า
5: แม่ถึงตอนนี้เนี่ยนะคะเวลาของเราเนี่ยก็ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วค่ะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดยังไม่หมดลงค่ะดูสิคะได้ยินเสียงแมวหมาโอ้เต็มเลยค่ะ
2: งั้นพวกเราขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
5: สวัสดีครับ
2: พบกันใหม่อาทิตย์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได
5: ้ถึงต้องมี
6: Animal

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนเรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้
2: ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในขณะที่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะทางด้านคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีฝนกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กันยายนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนวันที่12นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคใต้เช่นกันค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีและในส่วนของวันที่13นะคะแผนที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: โทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
9: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้าวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวน

0: วนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
1: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
1: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาจนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
2: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยที่ใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะล

0: รีบมาไม่มาทั้งวันเลยอ่ะจะรีบไปตายไหนวะ
1: อ่ะแล้วชื่ออะไรอ่ะ
0: ผมม่อนครับเฮ้ยพี่ที่ไหนอ่ะ
1: อ๋อวิญญาณใหม่สีหน้าเราอ่ะ
0: ฮะผมตายแล้วเหรอ
1: นู่น
0: เฮ้ยแล้วผมเป็นอะไรตายอ่ะ
1: หัวใจวายขณะขับรถ
0: ฮะจริงดิ
1: อืมโอเคก่อนตายทำกรรมอะไรไว้บ้างอ่ะเรา
0: เออก็ไม่นะ
1: นี่ไงขับช้าแช่ขวาขับคนตีมกันนะเราเนี่ย
0: เฮ้ยพี่ถนนมันโล่งขนาดเนี้ยผมจะขับไงก็ได้ป่ะอีกอย่างถ้าผมขับเร็วกว่านี้อันตรายจะตายไป
1: อ่ะถ้ารู้ขับช้าก็ชิดซ้ายไปดิ
0: เอ้าแล้วทำไมผมต้องชิดซ้ายอ่ะถ้าคนด้านหลังมันรีบอ่ะให้มันแซงซ้ายไปดิ
1: เฮ้ยนี่บุรุงจริงใช่ป่ะว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการแซงซ้าย11กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะ
0: ขับรถก็ต้องดูรถจะแซงซ้ายแซงขวาถ้าไม่ประมาทสักหน่อยก็ไม่เป็นไรป่ะรู้จักป่ะเขาไม่ประมาทอ่ะ
1: เฮ้ยมานี่นี่น้องรู้ว่าน้องเก่าน้องเจ๋งแต่พี่จะบอกอะไรวะนะในฐานะที่อยู่มานานถ้ารู้ตัวว่าขับช้าก็ชิดซ้ายไปดิไม่ได้เป็นห่วงนะแต่เป็นบ้าอะไรอ่ะไม่ชิดซ้ายโอเคไปได้เดี๋ยวมีคนมาเรียกเชิญคนต่อไปอ้าวหนูยังเด็กอยู่เลยตายตรงไหนเหรอ
2: ตรงนี้ค่ะ
1: เอปกติเด็กแบบนี้ไม่น่ารีบตายก่อนเลยนะแล้วจำได้ไหมก่อนตายอยู่ใคร
2: น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะฟังเสียงดูแล้วเขาดูชุบๆกันอยู่
3: ไม่ไหวแล้ว
1: แล้วหนูชื่ออะไรเหรอ
2: ยังไม่มีชื่อค่ะจริงๆก็เกือบจะมีแล้วอะค่ะถ้าไม่ใช่พอรถคันหน้า
1: หนูโอเคไหม
2: ก็แค่เสียดายนิดหน่อยอะค่ะหนูแค่อยากลองเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ดูสักครั้งอยากฟังเพลงที่แม่ชอบอยากเล่นของเล่นที่พ่อแม่เตรียมไว้

อยากเห็นหน้าตัวเองอยากจับมืออยากกอดอยากสัมผัสความอบอุ่นดูสักครั้งค่ะแล้วพี่เสียดายไหมคะที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วพี่ไม่คิดว่าหนูเสียดายบ้างหรอคะ

0: โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้นค่ะ
3: พวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์ยังไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2 ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
4: ห้องน้ำน่าใช้ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะขอชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
5: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
6: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้าน
7: สนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
8: หนูอยู่โครงงานแม่ครัววัยใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
9: แกงเขียวหวานค่ะ
8: ก๋วยเตี๋ยว
9: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
10: อร่อยไหมอ
9: ร่อยค่ะ
8: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
11: โครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนใ

0: กรรมพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนเป็นในตัวได้ค่ะ
1: โครงงานเด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
2: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องก็น้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
3: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะมองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
4: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับ1คือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กพี่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนะครับให้มีคุณธรรมอันพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พูดง่ายๆว่าไกด์เนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นนักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการกีฬาพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ยการมาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับ
3: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงนี
1: ้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
3: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีฬาใช่ไหมครับ
1: ครับผม
3: ตอนแรกผมได้ยินกีฬานี้ว่าเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกไหม
1: ครับใช่ครับผม
3: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทนี้เราควรเรียกว่าอะไรครับ
1: ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีฑานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีฑามีหลายความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
3: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีฑาประเภทแบบสายตาเนี่ยมันมีกี่ระดับของ
1: ความพิการ
3: ความพิการ
1: ครับก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่าบลายนะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทละอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาผ้าปิดตามาให้เรา
3: ได้
1: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2 เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
3: เห็นลางๆ
1: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2 ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุดใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
3: และจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไงผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกาอะไร
1: ครับก็คือถ้าเป็น B1บังคับจะต้องมีไกด์รันเนอร์เสมอ
3: ก็คือมันเป็นบัดดี้คู่ก
1: ันใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์รันเนอร์1คน
3: ครับ
1: จะได้ไม่เป็นการไปชนหรือไปเหยียบกันแล้วเกิดอุบัติเหตุส่วน B3แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับ B2 เท่านั้นครับ
3: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบการแข่งข
1: ัน
3: ก็จะน้อยลง
1: ใช่ครับ
3: จะเหลือแค่เต็มที่คือ4
1: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
3: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับไกด์รันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
1: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
3: ประเภทลานคือพวกกระโดด
1: ไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งขว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์รันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงด้านหน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์รันเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะไม่ยากก็คือทางโค้ง
3: ทางโค้ง
1: เพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกกันขนาดที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความยาวจริงๆอ่ะ30เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50เซนติเมตรแล้วเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้ไม่ให้นักกีฬากับไกด์รันเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่เราชนกันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได้นะ ครับ
3: แล้วก็ซินโครไนซ
1: ์ใช่ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting block ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100 200จะต้องบังคับใช้บล็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบล็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
3: และจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปยังไงบ้าง
1: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์รันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
3: ที่แยกกันได้
1: ใช่ครับพอการใช้ชีวิตเขาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะใช้ไกด์เดนเนอร์ผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์มานซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์รันเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์รันเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้าหลังเสมอเนี่ยเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมมันชำนาญขนาดที่วิ่งอยู
3: ่มันก็จะมีดีเทลตรง
1: ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขณะนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้าไหมตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้ทันทีเขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเบียดไกด์รันเนอร์ละใช่ศอกข้อศอกต้องชนกันละเพื่อจะวิ่งโค้งไปพอบอกว่าอีก10เมตรทางตรงเพราะมันมี2ช่องวิ่งนี
3: ่
1: การที่วิ่งเบียดกันมันไม่ดีอยู่ละพอเข้าทางตรงปั๊บเราก
3: ็
1: คลายเชือกใช่แล้วให้วิ่งอิสระของตัวใครตัวมันอย่างนี้ครับ
3: อย่างเชือกนี่คือจะผูกกันเป็นตรงเอวเง
1: ี้ยไม่ครับเดี๋ยวนี้กติกาเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้

0: มือต่อมือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาเขาวิ่งไกด์ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันรองเท้าประเภทลูกเป็นรองเท้าตะปูนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
1: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปใช
0: ่ครับ
1: 100เมตร
0: ถูกต้อง
1: 400เมตร
0: 100 200 400 800 1,500เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
1: โอ้
0: ครับ
1: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยคร
0: ับ
1: เป็นแ
0: บบ
1: ว่าลองปิดตา
0: ใช่ครับ
1: ให้เข้าใจแล้วก็
0: เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้ทั้ง2อย่างเลย
1: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
0: ครับด้วยความยินดี
1: สอนหน่อยครับผม
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้ง2หน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาดูซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นโค้ชไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
3: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปึ๊บใส่ได้เลยนะคร
1: ับ ปึ๊บ
3: นี่จะมีเชือกนี่ครับไกด์เราวิ่งไกด์ทุกอย่างในกีฬาจะมีเชือกใส่ก็เลย
1: โอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
3: ้ใช่ครับอะไรละกันวิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนนะครับมีอะไรไม่นี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งเป็นแขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับ
1: ครับ
3: เนี่ยไกด์จะคนโทนเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คอนโทรเองไปเลยครับไปเลยแกว่งแขนปกติเลยแกว่งแขนปกติ
1: เอาวะ
3: ปกติไปเลยแล้วแกว่งไปเลยครับแกว่งไปเลยปกติเนี่ยไกด์จะเป็นคนโทนเองรู้สึกไง
1: เสียว
3: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับเนี่ยแกว่งแขนปกติวิ่งไปปกติครับ
1: โอ้
3: เนี่ยแต่วันนี้เราเข้าสังคมเลยนะเพราะไกด์จะบอกตลอดนี่คือคนนะเนี่ยจะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยครับ
1: โ
3: อ้รู้สึกไงบ้าง
1: รู้สึกวิวมากเลย
3: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
1: โอเคแต่ว่า
3: ไกด์จะเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างโอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
3: โอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
3: ครับเนี่ยรู้สึกไงครับ
1: เสียวมากเมื่อกี้ตลอดเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
3: ใช่เนื่องจากนักกีฬาหนึ่งมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดนี่ครับ
1: โหโ
3: หเป็นไงครับ
1: ตื่นเต้นเลยครับเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
3: ใช่ครับ
1: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นอ่ะ
3: ใช่
1: มันเลยแบบแต่เกี้ยมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอ่ะแบบว่าไหลไป
3: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมแบบมันยังตื่นเต้นอยู
3: ่
1: ตกใจอยู่ใช่ใช่ใ
3: ช่พอสักพักนึงไกด์ก็มีส่วนในการที่พอนักกีฬาปุ๊บไกด์จะอ่านมามองแล้วเพื่อคอนโทรลเราจะบอกนักกีฬาแกว่งนะก้าวนี้จะคอนโทรลสิคนให้คอนโทรลตลอด
1: แต่ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบอ่านเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ก็เหมือนตะกี้พอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบปุ๊บขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
3: ก็ถึงบอกว่าไกด์นักกีฬาต้องไกด์นี่ต้องแบบ2ต้องเป็น1ต้องเข้าใจกันและกันครับ
1: ต้องซิงกัน
3: ใช่ครับ
1: เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วเป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเขาเลยอ่ะมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่นาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปุ๊บแล้วถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทำยังไง
3: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
1: ครับ
3: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมติว่ามองไม่เห็นนะปุ๊บ
1: ครับ
3: เนี่ยปิดตาใช่ไหม
1: ครับ
3: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับนี้นะหนูต้องเล่นขาต้องอยู่นี้นะแบบคอนโทรลทุกอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองแล้วตึงแล้วให้นักกีฬาจับจับว่าเนี่ยไกด์เคลื่อนที่ยังไงใช
1: ่เราก็ทำตาม
3: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมาเลยมันจะยากนิดนึง
1: ครับ
3: แต่ว่าแป๊บเดียวเขาจะเข้าใจ
1: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
3: ลองไหม
1: ลองก็ได้
3: ไปต้องไปทางโค้งเล่นทางโค้งใช่ไหม อันนี้เชียงใหม่พี่แต่ไป

0: เล่นเบสิกนะ
1: ครับผม
0: ในกีฬาอย่างนี้เข่าต่ำ
1: เ
0: ข่าต่ำคือปกติเลยเข่าต่ำคือเราเล่นนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะจะได้รู้จริงว่ากีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเรานะครับเนี่ยเล่นเข่าต่ำมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียว
1: โอเค
0: จะตึงตึงสองข้าง
1: ตึงตึงสองข้าง
0: ตึงตึงตึงตึงเกินที่ยืดตัวปกติไม่ย่อขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นเข่าสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแขนแกร่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าเนี่ยไกด์จะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาครับมาขวานิดเดียวนี่ไกด์จะบอกแค่นี้เราขวาคือ
1: ขวา
0: จะบิดใช่เจ้าต้องยืนสลับกันนึกออกไหม
1: ครับ
0: เนี่ยเข่าต่ำครับตึงตึงตึงตึงนะครับดีครับดีครับดีครับดีพอครับอันนี้คือเข่าต่ำต่อไปเล่นเข่าสูงเข่าสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
1: โอเค
0: ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะอยู่อย่างนี้ทำแขนวิ่งปกติเลยกลับมานิดนึงลองเข่าสูงนะครับเคลื่อนที่มาตึกแทงเข่าขึ้นมาโอเคเนี่ยไกด์อยู่ประมาณนี้โอเคครับแทงเข่าขึ้นมาอีกเข่าสูงแกว่งแขนนี่ครับเนี่ยนักกีฬาจะต้องทำอย่างนี
1: ้ก็คือเหมือนฝึกวิ่งจริงๆเลย
0: ใช่ครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งครับอยู่ประมาณนี้โอเคครับเป็นครับเล่นแล้วรู้สึกไงยากไหม
1: ก็ยากกว่าปกติ
0: ยากครับ
1: มันแบบว่า
0: เพราะว่ามองไม่เห็นเลย
1: ใช่ครับแตกเลยครับ
0: ไม่ให้เปิดยังไม่ให้เปิดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
1: ครับ
0: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะ
1: วิ่งไ
0: ปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวิ่งของตัววิ่งไปเลยเนี่ยเนี่ยพอจะเล่นกายจะบอกว่าขยับหน่อยก้าวยาววิ่งปกติเลยวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลยวิ่งปกติเนี่ยนะรู้สึกไงตีกายอยู่รู้สึกไง
1: รู้สึก
0: รู้สึกไงทางโค้งละขึ้นทางตรงละอันนี้ทางตรงละครับอยากอยากได้เลยรู้สึกไง
1: รู้สึกวิว
0: เ
1: หว
0: อยู่วิวไ
1: หมวิวอยู่ผมยิ่งเร็วยิ่งวิวเลย
0: อึ๊บไหลครับโอเครู้สึกไงวิ่งแล้วรู้สึกไงครับ
1: รู้สึกว่าเหมือนกำลังจะบินไปไหนสักที่นึง
0: ใช่ไหมเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
1: ใช่ครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแต่ว่าร
0: ู้สึกไงไกด์นั่นตัวสำคัญเลยนะครับ
1: ถ้าแต่ผมไปเป็นไกด์เขาผมเราคนล้มแน
0: ่เดี๋ยวเรามีคนทดลองให้คร
1: ับแต่ว่า
0: โอเคครับรู้สึกไงอ
1: ธิบายเป็นคำพูดยาก
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่วิ่งเร็วๆเมื่อกี้มันมีความแบบหวาดเสียวอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกแบบสนุกมันไม่เหมือนเวลาเราวิ่งเราเห็นนะอันนี้มันมีความแบบข้างหน้ามันคืออะไรอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อใจกับคนที่พาเราไป
0: เชื่อใจกันเลยครับ
1: เพราะว่าตะกี้ผมก็แบบถ้าเรากลัวมันก็จะมีความยั้งอยู่แต่ถ้าเหมือนตะกี้พอแบบบางจังหวะที่แบบพี่นาบอกเอาลุยอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนพุ่งมันก็จะเป็นความรู้สึก
0: ใช่เพราะใกล้
1: เร็วอีกแบบนึงโดยที่แบบเราไม่เห็นอะไรเงี้ย
0: ซึ่งพอเล่นรู้สึกไหมเวลาพี่เล่นพี่ทำยังไงพี่ได้อย่างงี้ไหมในบรรยากาศใกล้ก
1: ัน
0: เร็วขึ้น
1: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
0: ใช่โอเคครับ
1: เป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งเอาจริงตอนแรกจังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคำพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอ่ะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นอ่ะแล้วมันกลายไปว่าเหมือนสิ่งที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดคือการมองอ่ะมันไม่ได้ถูกใช้อ่ะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรแบบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบเออไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทําเลยแล้วอันนี้คือแบบพี่นาเค้าแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิดแบบโมเมนต์พิเศษขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโคนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เค้าปฏิบัติตามก็ได้ลองทําท่าแบบเข่าต่ําเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้บล็อกนะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอ้ตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ
0: คราวนี้พอเราจับนักกีฬาเสร็จพี่ก็จับนักกีฬามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จ่ายของพี่เองเหมือนไกด์ไกด์จะจ่ายของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
1: แข
0: นชักออกรวมลุกออกไปเลย
1: โอเค
0: ต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกในลองครั้งแรกคราวนี้อย่างที่พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลยปั๊บทำใจนี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะใส่ไปเรื่อยๆเลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะงานนี่อยู่เนี้ยฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะพอปั้งแล้วลุกเลยนะทีบออกไปเลยเซตไหลไหลไหลไหลไหลไปรู้สึกไงรู้สึกไง
1: ตะกี้มันถูกอ่ะ
0: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
1: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
0: ใช่แต่ว่ากระบอกออกมาพอเซตปุ๊บลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
1: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
0: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเอาเปิดตาได้ได้ได้กระดาษ
1: นะเมื่อกี้เราวิ่งไปถึงไหน
0: นี่วิ่งไปถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยไกลไหมถือว่าไกลอยู่นะเร็วไหมรู้สึกไง
1: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
0: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะหันไปมองนักกีฬาตลอดเพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าเพิ่งซ้อมอยู่เนี่ยเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าเพิ่งวิ่งลงคอร์ด200 150ก็จะบอกแล้วสมมติ110ปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยเพราะนักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
1: แต่กี้มันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
0: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งไกด์นักกีฬาเร็วมั้ยเร็วมากนะ
1: มันก็คือ
0: ไกด์คือนักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบบปึ้งปึ้งเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ของโทนบอกไอ้เร็วนี่เดียวปุ๊บถึงเส้นมุดมุดเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
1: ต้องอยู่ระดับนี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังหรือว่า
0: ใช่แล้วต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้อง
1: หมดแล้ว
0: และสำคัญห้ามปล่อยเชือก
1: อันตราย
0: ใช่สมมติถ้าวิ่ง100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
1: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีมั้ยไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
0: อันนี้ปิดตาแล้วอ่ะถอยมาหลังบล็อกเลย
2: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อกออนทูมาร์ก
0: นี่ครับมาอึ๊บอันนี้มาครับอึ๊บย่อเลยเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวขานี่มาครับโอ้โหยกคนแล้วเอาไหลยังไงครับห้ามถอดเดี๋ยวมึงถอดเดี๋ยวมันถึงไม่ได้รู้สึกไง
1: เหนื่อย
0: แค่จับมือแล้วรู้สึกไงเบนมาเบนรู้สึกไง
3: คร
0: ับ เจอกันรู้สึกไงน้องเจนมารู้สึกไงเจนดูสีดูสี
1: ดูสีครับ
0: รู้สึกไงบ้าง
1: ก็ตะกี้รู้สึกแบบก็โล่งๆดีนะครับแต่ว่า
0: พอเร่งความเร็วขึ้นเรื่อย
1: ๆพ
0: อพี่เริ่มเร่งในการพี่เร่งเห็นป่ะ
1: ใช่แต่ว่ารู้สึกว่า
0: ได้ยินเสียงพี่ตลอดไหมพี่คอนโทรลตลอดนะ
1: ได้ยินรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะที่เหมือนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วข
0: ึ
1: ้นแต่ก็มีจังหวะที่เหมือนแบบเพราะพี่น้าเร่งแล้วผมรู้สึกว่าผมตามไม่ทัน
0: ใช่มันเป็นจังหวะหนึ่ง
1: เหมือนขาแบบว่าไม่ไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก็รู้สึกมันดีนะเมื่อกี้แบบว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเร็วโมเมนต์แบบช่วงท้ายก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ๆก็นานขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่านักกีฬาถ้าวิ่ง400ที่บอกอ่ะ
1: ผมว่ายาวนานพอสมควรอยู่นะ
0: แต่มันก็จะคอนโทรลง่ายกว่า100เมตรนึกออกมั้ยครับพอ100เมตรนี่ปุ้งเดียวดีจบเลยแต่นี่ปุ้งออกไปคอนโทรลโค้งแรกนะขยับมันจะคอนโทรลได้ตลอดเนี่ยครับมันจะต่างกัน
1: นี่เท่าไหร่
0: ถ้าเกิดแบบพูดเราก็ที่3แต่ว่าชนะผู้หญิงนะที่3อ่ะที่1ที่2

0: ออกได้ขออาชีพขอแรงมากก็ทิ้งเราไม่เยอะทิ้งเราไม่เยอะนะแค่นี
1: ้แค่นี้ใช่ไหม
0: แต่เราก็ทิ้งผู้หญิงก็นิดนิด
1: โอ้แต่ตะกี้บอกว่าใส่สุดแม็กเลย
0: มันจะรองเท้าจะอย่างอะพอเป็นรองเท้าปูจะมีอีกอย่างนึงอีก
1: มันจะอีกฟีลลิ่ง
0: มันจะดีกว่า
1: จะเร็วขึ้น
0: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
1: วันนี้พอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มนี้เขามองไม่เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมัน Amazing สําหรับการที่เราได้มาลองนะ
2: แล้วจริงๆพอพี่น้ามาทํามันเนี่ยพี่น้าแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
0: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับเพื่อนนักกีฬาเรารับขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นอ่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นการช่วยคนเขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดเหมือนถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทําให้เขาม
1: ีชีวิต
0: ดีขึ้น
1: แล้วอย่างตอนนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
0: ตอนนี้มีก็มีอยู่มีอยู่ครับก็มีของกอทเนี่ยครับทีนี้ก็ได้บี้เลี้ยงได้อะไรเงี้ยเก็บ
1: แล้วอย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: แล้วมาจับกันได้ไงครับ
3: อย่างไกด์รันเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเข้ามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะคร
1: ับ
3: ไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วยความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนไกด์หลายๆคนต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันก
1: ็
3: เลยใช่ครับก็เลยต้องเลือกน้อง
1: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
4: เล่นจากกีฬาสีคนโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการค่ะก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
1: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
5: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
1: แล้วอย่างโค้ชนี่แบบเวลาเลือกนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรในแต่ละคน
3: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬากีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นได้ไปพาราลิมปิกเนี่ยนะครับ
1: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทําได้กี่ปีแล้วในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
3: 18ปีนะครับ
1: อะไรที่ทําให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบทําให้เรายังอยากทําต่อไป
3: ใน18ปีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทำทีมตาเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมนั่งดูวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนยังใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งแล้วไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโอ้ยเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะพอผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเขาใหม่ก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
1: ทีนี้ผมอยากถามพี่ๆรันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
6: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมองเอ๊ะคู่นี้มันทะเลาะกันมันอะไรโอเคมันก็ไปกันได
1: ้ครับลิ้นกับฟันเจมขำใหญ่เลยอย่างเอิร์ทกับพี่โยเป็นไงครับแบบมันต้องเหมือนคลิกกันตลอดเวลาเลยใช่ไหม
7: คร
1: ับ โอเค
6: พูดน้อย
1: ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละคนก็คือเหมือนต้องดูเคมีการเข้ากัน
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: อะไรอย่างคู่เนี้ยครับ
7: สมมติจะเล่นกันมากกว่า
1: เล่นกันเล่นอะไรกันนะจะติด
7: หยอกกันอะไรกันอย่างเงี้ย
1: อืออย่างนี้ก็อยู่ใกล้กัน
7: คร
1: ับ
7: ก็ใกล้อ่ะครับผม22น้อง18
1: แล้วหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนคร
3: ับ ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนำเนี่ยเราจะมีโครงการ Road to Paris ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการนึงในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
1: โอ้จริงวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ ชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับไกด์รันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมาก

อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ชเอ็มหรือว่าคุยกับพี่น้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวการเลิร์นเนอร์เองกับนักกีฬามันต้องมีความเป็นต้องเป็นตาให้กับอีกคนนึงแล้วทั้งสองคนก็คือเหมือนแบบต้องซิงค์กันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนต่อไปนะครับผมก็วันนี้เทสสุดท้ายสำหรับกีฬาพาไปลองก็หวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในซีซั่นหน้านะครับผมก็เราจะได้เจอกันเมื่อเราจะได้เจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึง16:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสตูลเป็นเรือหางยาวใช้น้ำมันเป็นเรือไฟฟ้าสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์เสริมจุดเด่นให้อุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืนกลุ่มสารสินบางเจ้าชาจังหวัดอ่างทองดึงเยาวชนสืบทอดงานจากสารท้องถิ่นประลองเวทีศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติจุฑามาสผูกโพพาชมฝีมือทอผ้าเน้นความประณีตลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนจังหวัดพิจิตรในช่วงของดีทั่วไทยวันนี้ครับจังหวัดมหาสารคามมีงานใหญ่ชวนเที่ยวงานวันพระสุนทรพิพิธสืบสานประเพณีบุญคูณลานนะครับ17-19ธันวาคมนี้ครับที่บริเวณสะดืออีสานสวนสาธารณะบึงกุยที่อำเภอโกสุมพิสัยปีนี้เขาจัดเต็มแสงสีเสียงกว่าทุกปีด้วยครับทะเลทุงผ้าเขาม้าที่ชาวบ้านทอเองกำทุกหมู่บ้านในอำเภอโกสุมพิสัยร่วมกันจัดทำขึ้นกว่า1,300ผืนนะครับ

0: ตั้งระดับเป็นจุดเช็คอินบริเวณสวนสาธารณะบึงกุยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอันนี้เป็นภาพตอนเตรียมตกแต่งสถานที่ครับนำมาให้คุณผู้ชมดูกันแต่ว่าวันนี้จัดเสร็จสมบูรณ์อลังการยิ่งกว่าที่เห็นนี่ครับชวนไปเที่ยวกันในงานวันพระสุนทรพิพิธบุญคูณลานของดีอำเภอโกสุมพิสัยครับระหว่าง17-19ธันวาคมนี้ครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระสุนทรพิพิธเจ้าเมืองคนแรกของโกสุมพิสัยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามบุญคูณลานด้วยและก็ยังเพิ่มบรรยากาศด้วยทุ่งปอเทืองบนพื้นที่5ไร่ครับกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยครับนี่ครับพร้อมกับรับนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ทางอำเภอโกสุมพิสัยครับร่วมกับเทศบาลตำบลหัวขวางครับปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นปอเทืองโดยขยายแปลงปลูกเพิ่มไปอีกถึง10ไร่ครับปลูกปอเทืองสลับกันเพื่อให้ปอเทืองเนี่ยออกดอกเลี้ยงอารามในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับจะได้มาถ่ายรูปกันได้ทั้งปีเลยครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้ชื่อว่าเป็นจุดกึ่งกลางของภาคอีสานนะครับหรือว่าสะดืออีสานตามแผนที่ทางทหารถือว่าจุดกึ่งกลางของภาคอีสานตั้งอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยบริเวณบ้านขวาวตำบลเหล่าครับมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะครับอย่างงานบุญคูณลานเป็นประเพณีฮีด12ครอง14ของชาวอีสานที่หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวครับชาวบ้านก็จะนำเอาข้าวเปลือกเนี่ยมารวมกันเป็นกองสูงขึ้นไปแล้วก็ร่วมทำบุญประกอบพิธีสู่ขวัญระลึกถึงบุญคุณพระแม่โพศพนะครับเรียกกันว่าบุญกุ้มข้าวใหญ่ก็มีข้าวคูณลานก็ได้บุญคูณลานก็ได้บางที่ก็บุญสู่ขวัญข้าวครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่แล้วก็เปิดให้เที่ยวถึงช่วงปีใหม่เลยครับ
1: นะครับส่วนการประดับไฟแสงสีอะไรต่างๆในปีนี้นะครับเราได้จ้างนะครับผู้ที่มาประดับไฟแสงสีมาจากทางจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขาจัดงานมรดกโลกที่อยุธยาแล้วก็งานพระปางสามยอดจะมาจัดให้ที่โกสุมพิสัยในปีนี้นะครับซึ่งรับประกันว่าปีนี้งานระดับและระบบไฟนั้นจะสวยงามอลังการมากกว่าทุกๆปีและคาดว่าจะไม่มีจัดที่ไหนมาก่อนที่จังหวัดมหาสารคาม
0: ยังมีกิจกรรมออกร้านเกษตรสินค้าโอท็อปนะครับประกวดสาวงามโกสัมพีแข่งขันพายเรือหางเครื่องหมอลำการเดินแบบเส้นลายผ้าเส้นสายลายผ้านะครับแล้วก็ทำกระทงบกอีกกว่า 3,500 ใบบริเวณงานตอนกลางวันก็จะสวยงามเหมือนดอกไม้ส่วนตอนกลางคืนกระทงจะเรืองแสงได้ครับเพราะว่าใช้ตะเกียงให้กระทงนั้นเกิดแสงสว่างขึ้นมานะครับส่วนสถานที่จัดงานที่เห็นสวยๆนี้พอจบงาน19ธันวาคมนี้ยังไม่รื้อออกคุณผู้ชมทางอำเภอเนี่ยจะเอาตั้งไว้ให้เหมือนเดิมนะครับให้ไปท่องเที่ยวกันได้ยาวถึงช่วงปีใหม่ด้วยครับส่วนใครที่ชอบเที่ยวไปด้วยครับได้กินของอร่อยไปด้วยต้องหันมาเที่ยวสวนองุ่นจากฝีมือของตำรวจจังหวัดพะเยากันนะครับที่เขาปลูกองุ่นแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้องุ่นกำลังออกพวงสวยให้เก็บกันสดๆได้ถึงในสวนเลยครับช่อองุ่นพวงโตที่หวานได้ที่ร้านนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวมาตัดกันเองสดๆถึงสวนพื้นที่หมู่11ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับส่วนนี้คนปลูกเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพที่เป็นตำรวจที่ใช้เวลาว่างมาทำสวนองุ่นนะครับคือร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์อปมาเถตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภูธรจังหวัดพะเยาครับที่หันมาปลูกองุ่นไร้เมล็ดพันธุ์บิวตี้ซีดเล็ดรายได้งามด้วยนะครับล่าสุดนี้ก็ขยายพื้นที่ปลูกองุ่นเพิ่มขึ้นโดยสามารถเก็บผลผลิตได้3ครั้งต่อปีครับแต่ละครั้งเนี่ยสามารถเก็บได้จำนวนกว่า500ถึง600กิโลกรัมต่อรอบเลยครับจำหน่ายได้ครั้งละกว่า 100,000 บาทก็เลยต่อยอดนะครับพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาชมสวนองุ่นแล้วก็ลูกค้าก็เดินทางมาซื้อกันเองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์เล่าว่าใช้เวลาว่างจากงานราชการนะครับเริ่มปลูกองุ่นใบที่ประมาณ2ไร่เศษเมื่อ7ปีที่ผ่านมาครับและประสบผลสำเร็จผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเพราะว่าเขาปลูกโดยใช้วิธีการดูแลแบบอินทรีย์นะครับผลผลิตที่ได้ถือว่าพอใจอย่างมากเพราะว่าองุ่นรสชาติหวานอร่อยครับที่สำคัญไม่ได้ใช้สารเคมีอันตรายอะไรเลยครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานการเป็นสินค้าอินทรีย์ด้วยเน้นไปที่ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เป็นหลักนะครับพอผลผลิตออกมาก็มีคนมาสั่งจองแล้วก็เดินทางมาซื้อกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็เลยขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกกว่า105ต้นนอกจากนั้นยังพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้มาชมองุ่นแบบนี้ครับ
2: ท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นแฟนประจำครับเขาติดตามเรามาตั้งแต่เริ่มออกดอกนะครับเริ่มออกดอกแล้วก็ดูติดตามมาเรื่อยๆว่าเรา

0: เราทำยังไงนะครับเมื่อถึงเวลาลูกค้าก็จะมาครับ
1: ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะมีช่องทางในเรื่องของการจำหน่ายยังไงบ้าง
0: ก็คือผ่านโซเชียลนะครับผ่านโซเชียลแล้วก็บางทีก็ส่งเมื่อก่อนเคยส่งแต่ว่าด้วยความที่การขนส่งมันต้องส่งทางด้านห้องเย็นทำให้มีผลเสียตอนหลังก็เลยไม่ส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็เลยต้องยอมที่จะมาที่สวนเพื่อว่าได้ฟิลได้บรรยากาศกว่าครับ
2: ยิ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีลูกค้านักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมาหาซื้อกันเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ขายกิโลกรัมละ200บาทนะครับสามารถให้ผลผลิตต่อรอบมากกว่า100กิโลกรัมต่อรอบเลยครับภายใน1ปีเนี่ยผลองุ่นที่เก็บได้นะครับมีมากกว่า1ตันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้องุ่นอยู่ในช่วงที่โตเต็มใบเต็มที่เลยครับภาคการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลนะครับก็กำลังปรับตัวการท่องเที่ยวขนาดใหญ่เลยครับด้วยการเปลี่ยนเรือหางยาวที่ต้องใช้น้ำมันนะครับมาเป็นเรือไฟฟ้าเพื่อสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์นะครับเสริมจุดเด่นให้กับอุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืนนวัตกรรมเรือไฟฟ้านะครับเป็นทางออกเพื่อการท่องเที่ยวสีเขียวโดยศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับมูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียครับพัฒนาเรือหางยาวไฟฟ้าที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง85%ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์25เท่าลดต้นทุนพลังงาน27เท่าและลดเสียงดังนะครับได้ถึง3เท่าจากเรือเครื่องยนต์ทั่วไปสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องนานถึง7ชั่วโมงครับประสิทธิภาพนั้นไม่ได้แตกต่างจากเรือเครื่องยนต์ธรรมดาที่ใช้น้ำมันเลยครับนี่นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลจังหวัดสตูลนะครับที่เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทยครับเพราะการใช้เรือหางยาวแบบดั้งเดิมนะครับมีทั้งมลพิษทางเสียงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งโดยตรงครับ
0: เราเนี่ยสามารถวิ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยเรื่องของแบตก็คือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าคลื่นลมปกติก็คือก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้แบบเบื้องต้นนะครับแต่ว่าข้อกังวลในส่วนของว่าพอขี่ไปแล้วก็กลางทางแล้วก็มันดับแบตหมดอันนี้ไม่นะครับคือโดยปกติแล้วเหมือนกับใช้เครื่องปกตินั่นแหละ4สูบนั่นแหละคือเราจะรู้ว่าวันเนี่ยเราจะพาตั้งแต่ที่ไปปราสาทหินบรรยอดไปเกาะลีดีไปเกาะบุหลวงเนี่ยเราจะคำนวณได้เลยว่าเราจะใช้น้ำมันเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะรู้ว่าถ้าเรามีแผนว่าเราจะไปปราสาทหินบรรยอดเนี่ยระยะทางเท่านี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาเท่านี้เราก็สามารถคำนวณเรื่องของแบตเตอรี่ได้อันนี้คือถือว่าตัดในสองปัญหานี้ไปเลย
2: อุทยานธรณีโลกสตูลกำลังก้าวสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษาและองค์การยูเนสโกที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพด้วยเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสตูลประกอบไปด้วยถึง15กลุ่มชุมชนนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและก็ต่างชาตินะครับทั่วโลกเลยโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการท่องเที่ยวคาร์บอนเป็นศูนย์ครับ
3: พื้นที่ทางธรณีเนี่ยนะมันก็จะมีจุดเปราะบางอยู่หลายจุดนะครับที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความสำคัญทางธรณีในแต่ละยุคนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีข้อหนึ่งของมาตรการในพื้นที่จิโอปาก็คือว่ามันเป็นการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้ชุมชนเองเข้าใจเรื่องราวแล้วก็ตัวนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะครับก็คือว่าเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเขาจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนค่อนข้างสูง
4: แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าครับมันก็จะช่วยลดการท่องเที่ยวที่จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อพื้นที่ในอุทยานธรณีโลกสตูลครับซึ่งตอนนี้เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวระดับโลกก็คือดูแลการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นการตอบโจทย์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นเทรนด์ของโลก
2: เบื้องต้นนะครับจะผลักดันใช้เครื่องยนต์ EV ในพื้นที่เป้าหมายอุทยานธรณีโลกสตูลคือบ้านบอด7ลูกบ้านปากบาราและก็บ้านหัวหินนะครับและจะขอให้เพิ่มพื้นที่เป็น10จุดจากมูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียที่บริการท่องเที่ยวในพื้นที่ปราสาทหินพันยอดจะเริ่มใช้ในต้นปีหน้าในชุมชนชาย

0: ฝั่งทะเลกว่า10แห่งของสตูลนะครับมีเป้าหมายด้วยว่าจะเสนอความพร้อมต่อคณะกรรมการยูเนสโกเพื่อคงสถานะอุทยานธรณีโลกไว้อย่างยั่งยืนนะครับโครงการนี้ยังมุ่งสู่การพัฒนาสตูลจีโอพาร์คซีโร่ครับเพื่อสร้างแบบอย่างการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วยครับไปดูหนุ่มนักกฎหมายครับที่ตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดตรังนะครับหันไปเลี้ยงไก่เตี้ยแล้วก็ไก่แจ้สวยงามนะครับมีทั้งไก่พันธุ์ไทยแล้วก็สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับโดยศึกษาการเพาะพันธุ์เพื่อได้สีที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับจนตอนนี้สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเลยครับ
1: แต่ตัวนี้ราคาสูงสุดก็คือ
0: ไก่ตัวนี้คือไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำนะครับเกิดจากการผสมสีขึ้นเองตามจินตนาการของผู้เลี้ยงแต่ละรุ่นนะครับก็จะเลยจะได้สีสันที่ไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่พันธุ์ที่นำมาผสมทำให้เป็นไก่เตี้ยที่มีเพียงตัวเดียวในโลกนะครับแต่ว่าราคานั้นจับต้องได้คุณผู้ชมคู่ละ 2-3,500 บาทนี่เป็นอาชีพใหม่ของนายพงพันธ์ศรีพุทธคุณอายุ46ปีนักกฎหมายที่ลาออกจากงานประจำเดินทางกลับบ้านเกิดหมู่2ตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับหันมาเลี้ยงไก่เตี้ยแฟนซีไก่แจ้แล้วก็ไก่สวยงามถ้าเป็นไก่ไทยเนี่ยมี12สีครับแล้วก็ไก่สายพันธุ์ต่างประเทศมี14สีเน้นเฉพาะไก่เตี้ยแฟนซีหลังอ่านเป็นหลักนะครับเพราะว่านอกจากจะมีรูปร่างสีสันสวยงามแล้วนิสัยก็คือน่ารักที่เล่นนะครับเอามาจับได้อุ้มได้ครับใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนก็จับขายได้แล้วส่วนไก่แจ้ชาเป็นพ่อแม่พันธุ์ผสมกับไก่เตี้ยเพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีขาสั้นประมาณ1ข้อองคุลีครับแล้วก็มีหลังอานม้าฟอร์มดีสีสวยตลาดชอบมากเลยครับขายได้ทั้งปีด้วยเน้นเพาะฟักไข่ไก่ด้วยวิธีธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้กินพืชผักสมุนไพรส่วนอาหารหลักๆก็คืออาหารไก่แล้วก็อารังข้าวทั่วไปเลยครับ
2: อ๋อเป็นสีที่ภูมิใจมากเป็นเกิดจากการผสมสีของผมเองเป็นไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำครับ
1: ตัวเดียว
2: ตอนนี้มีพ่อไก่ตัวนึงแล้วก็มีลูกมันออกมาก็2รุ่นแต่ว่าส่วนมากจะเป็นตัวผู้ครับ
1: ว่าแพงสุด
2: ครับก็มีคนถามซื้อตัว 3,000 ก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่าต้องเก็บไว้ขยายพันธุ์ก่อน
0: อีกตัวเป็นไก่สีดำหูขาวครับนี่ก็เป็นไก่หายากเหมือนกันเกิดจากการผสมมาเรื่อยๆครับจนมีหูสีขาวส่วนการดูแลไก่แฟนซีครับถ้าหากวันไหนมีแสงแดดจัดเนี่ยก็จะอาบน้ำให้ไก่ด้วยครับแล้วก็เอาไปเป่าขนอาบแดดเพื่อให้ไก่สดชื่นแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามขึ้นด้วยครับและยังกำจัดเห็บหมัดไปในตัวลูกค้าก็มาแวะเวียนเลือกซื้อไปเลี้ยงกันเป็นเพื่อนแก้เหงาครับเดือนนึงไม่ต่ำกว่า10ตัวเลยครับตอนนี้ยังเพาะขยายพันธุ์แล้วก็หาสายพันธุ์ใหม่ๆจากทั่วทุกภาคของไทยครับเพื่อมาผสมกับไก่เตี้ยจะได้สีสันที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ตอนนี้มีพร้อมจำหน่ายอยู่เกือบ200ตัวครับอนาคตของงานศิลปหัตถกรรมไทยนั้นจะยั่งยืนหรือไม่ก็อยู่ที่เยาวชนว่าจะสนใจแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษากันหรือเปล่านะครับตอนนี้กลุ่มสารศิลป์บางเจ้าชาจังหวัดอ่างทองเลยดึงเยาวชนมาสืบทอดงานจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกันแล้วก็เตรียมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติด้วยครับกลายเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของเด็กๆไปแล้วนะครับที่สถานีการเรียนรู้บ้านครูออสตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับเปิดบ้านให้นักเรียนนะครับทั้งในแล้วก็นอกจังหวัดเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้การสร้างงานจักสานจากไม้ไผ่กับครูออสหรือว่านายพรชัยบุญรื่นประธานกลุ่มสารศิลป์บางเจ้าฉ่าครับเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเลือกไม้ไผ่จากตอกการย้อมสีตอกไม้ไผ่แล้วก็การสร้างสารลวดลายครับรวมถึงการสารลวดลายให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทั้งยังเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ครับเตรียมไปเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีด้วยครับช่วงนี้ก็มีนักเรียนทั้งระดับประถมแล้วก็มัธยมจากในจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับอย่างสุพรรณบุรีนครปฐมเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันนะครับครูเนี่ยสอนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงการปฏิบัติขั้นสูงครับใช้เวลาประมาณ1เดือนก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากสารไม้ไผ่เนี่ยออกมาได้อย่างสวยงามนะครับอาทิตย์ผ่านมาเด็กๆที่ได้มาเรียนรู้กันที่บ้านของครูออฟนะครับก็คว้ารางวัลชนะเลิศกันมาแล้วครับทั้งในระดับเขตและก็ระดับชาติด้วยครับ
3: เป็นงานแข่งจากสารไม้ไผ่เลยค่ะ
4: ระดับ
3: ของหนูเป็นม.ปลาย แล้วก็มีของน้องอันนี้โรงเรียนเดียวกับหนูเป็นม.ต้นค่ะแล้วก็น้องที่ยังอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้ก็เป็นประถมต้นกับประถมปลายค่ะ
4: แล้วพอหนูมาได้สัมผัสได้ทำแล้วหนูรู้สึกว่าชอบไหม
3: ส่วนตัวหนูอยู่แถวนี้อยู่แล้วค่ะหนูทำตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยชอบอยู่แล้วค่ะส่วนคนอื่นก็คงชอบเหมือนกัน

0: ในโรงเรียนเด็กโรงเรียนก็ต้องหาขับไปสู่ชุมชนเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่กับสถาบันการศึกษา
1: ที
0: ่
1: มาเรียนแล้วมาทำ
2: แต่ของผมมาบ้านผม
3: ท้องถิ่นการจักสานไม้ไผ่นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนในรูปแบบของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการแข่งขันจัดเวทีให้แบบนี้เด็กก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้กันนะครับที่สำคัญพอเรียนรู้แล้วจะได้นำไปต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้ครับเวทีงานศิลปหัตถกรรมวันนี้เป็นเวทีใหญ่ระดับชาติเลยนะครับเด็กๆทั่วประเทศได้ไปเรียนรู้เรื่องของงานหัตถกรรมกันแล้วก็ไปแข่งขันกันด้วยไม่ได้มุ่งหวังแค่แพ้ชนะแต่ว่าอยากให้เด็กได้มีเวทีกล้าแสดงออกและแสดงฝีมือพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับช่วงของดีทั่วไทยครับงานหัตถกรรมที่ก็สร้างรายได้เลี้ยงชาวบ้านแล้วก็ยังไม่สูญหายไปเพราะว่ามีการสืบทอดกันอยู่ในชุมชนนะครับชวนคุณผู้ชมไปอุดหนุนผ้าทอของชาวตำบลหนองพยอมที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรกันนะครับเดิมทีก็มีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับพร้อมกับภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก็เลยเอามาต่อยอดเป็นอาชีพกันนะครับเน้นทั้งประณีตสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ติดตามกับคุณจุฑามาศโผล่ครับ

0: ้นยืนเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทอผ้าโดยกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรจะเดินเส้นยืนความยาว 130-200 เมตรความกว้างใช้เส้นได้ประมาณ 1,120 เส้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความจำใช้เวลาเดินเส้นยืนประมาณ1วันค่ะ
1: คือใช้ฟันหวีเบอร์56เราจะเดินความยาวอันนี้คือเป็นเส้นนี่เป็นความยาวค่ะแล้วก็เราจะเดินความกว้างของมันจะใช้เส้นฝ้าย 1,120 เส้นเราต้องเดินให้ได้ 1,120 เส้นค่ะฟันหวี56แต่ก็แตกต่างกันบางที่เขาจะใช้60บางที่ก็จะใช้50แต่หน้าผ้าก็จะเม็ดหนึ่งเท่ากันทั้งหมดค่ะ
0: บริเวณนี้เป็นขั้นตอนการเก็บตะกอภายในชุมชนเหลือช่างที่ทำเป็น2คนเท่านั้นค่ะซึ่งยังขาดผู้สืบทอดเพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนใช้สมาธิเพื่อเรียงร้อยเส้นได้ทีละเส้นจนครบตามจำนวนที่ต้องการซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 1,000 เส้นค่ะ
1: อันนี้คือเก็บตะกอค่ะเก็บตะกอเราต้องดีดออกทีละเส้นที่ป้าบอกว่าที่ไขว้เอาไว้น่ะคือมาทำเป็นตัวนี้ใช้ฝ้ายสีขาวคือเป็นตะกอยกสำหรับสลับเส้นฝ้ายขึ้นลงก็จะเป็นผืนผ้า
0: เดิมทีสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงมีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจึงมีภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก่อนจะต่อยอดการทอผ้าเพื่อส่งขายเน้นความประณีตสวยงามมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์จึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางซึ่งช่วงนี้สมาชิกกลุ่มต้องเร่งผลิตผ้ามัดหมี่ลวดลายต่างๆตามคำสั่งซื้อของลูกค้าให้ทันรับปีใหม่นี้ค่ะ
1: เส้นฝ้ายเนี่ยเราจะสั่งซื้อมาก็มีกระบวนการในเรื่องของการมัดลายโดยนำได้สีขาวมาค้นเป็นมัดหมี่เสร็จแล้วก็มานำมามัดลายเสร็จแล้วก็ย้อมเสร็จแล้วมาปั่นกอแล้วก็ปั่นกอใส่หลอดเล็กใส่กระสวยเพื่อการทอค่ะอันนี้คือสีตะกอนะคะเพราะไอ้ที่เหยียบนี่มันจะมี4อันค่ะ4อันที่เท้าเหยียบก็จะมี3อัน4อันเป็น4ตะกอนะคะเพราะมันจะแตกต่างก็คือเวลาเราทอมาเราจะเหยียบ4อันแล้วลายจะนูนเพราะว่าเราเก็บเป็นเส้นได้นูนไว้แล้วจะทอยากคืออันนี้ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็น2ตะกอล่ะคะแม่
1: เนื้อจะเรียบเนื้อจะเรียบเนียนเหมือนเสื้อเนี่ยแต่อันนี้จะเป็น4ตะกอมันจะสวยงามเวลารีดมันจะขึ้นเงา
0: ปัจจุบันทางกลุ่มผลิตผ้าทอมัดหมี่ลายดั้งเดิมและลายประยุกต์เพื่อเอาใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงนะคะมีหลากหลายลวดลายให้เลือกซื้อด้วยกันค่ะอย่างที่หนูถือนี้ค่ะแม่นี่เป็นลายอะไรคะ
1: เป็นลายนกกระจิบค่ะเป็นลายประจำที่นี่ค่ะ
2: อ๋อลายนกกระจิบ

0: ิบทั้งผืนนี่คือลายนกกระจิบหมดเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นการเรียนแบบจากธรรมชาติไหมคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนนกที่จับกลุ่มบินกันไปค่ะค
0: ่
1: ะใช่ค่ะ
0: อันนี้คือเราเห็นจากธรรมชาติก็เลยเอามาใส่ลงในผืนผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วส่วนนี้ล่ะคะแม่คะ
1: อันนี้เป็นลายขลำตัดค่ะขลำตัดมีต้นสนแล้วก็มีตะวันรับฟ้าอยู่กลาง
0: นอกจากนี้ยังมีลวดลายอย่างอื่นอีกด้วยไหมคะแม่คะ
1: มีค่ะเป็นลายดอกบุญนาคที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตรนะคะเราก็มาสามารถมาทำเป็นมัดหมี่เป็นผ้าประจำจังหวัดพิจิตรค่ะก็มีลายขอพระราชทานด้วย
0: ค
1: ือหลากหลายมากค่ะเป็นลายอันนี้ก็เป็นลายดอกรักนะคะเป็นลายดอกรักผืนหนึ่งเราสามารถที่จะเอาหลายๆลายมาผสมประสานกันได
0: ้ค
1: ่ะเช่นลายดอกบุญนาคนี่เราก็จะมีนกกระจิบอยู่ข้างล่างด้วยมีต้นสนด้วยค่ะค่ะ
2: ล่าสุดยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองพยอมส่งเสริมด้านการตลาดและเปิดชุมชนเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตผ้าทอมือค่ะ
3: ครับตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมากลุ่มสตรีที่ทอผ้านะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้ทอผ้าแล้วเราก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องโอท็อปนะครับจะเป็นงานของจังหวัดพิจิตรนะครับเราก็จะได้ไปตั้งศูนย์เป็นโอท็อปที่จะเอาผ้าไปโชว์แล้วเราก็ได้มีการเดินแบบโชว์ไฮไลท์ของผ้าบ้านประแดงในงานกำฟ้าไทยพวนนะครับแล้วก็จะส่งเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มกับสินค้าโอท็อปกับทางอำเภอและจังหวัดเกี่ยวกับของดีอำเภอตะพันหินงานหลวงพ่อเพชรนะครับ
1: ก็มี300กว่าบาทถึง 1,000 กว่ามันแล้วแต่ยากง่ายค่ะแล้วแต่ลายทำยากไหมลายง่ายไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ในเรื่องของคุณภาพนี่สัญญาได้ว่าของเรานี่ใช้ดีจริงๆซักง่ายรีดง่ายและสีมันไม่ตกค่ะ
2: ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงยังถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าให้กับคนในครอบครัวรวมถึงโรงเรียนวัดป่าแดงได้จัดหลักสูตรการทอผ้าให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดการทอผ้าให้คงอยู่สืบไปค่ะ

ปัจจุบันนี้ที่ชุมชนหมู่บ้านนี้นอกจากจะมีผ้าทอสวยๆให้ไปอุดหนุนกันแล้วก็ยังต่อยอดปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันด้วยครับจะเข้าไปเที่ยวก็ได้ไปเรียนรู้การทอผ้าก็ดีเหมือนกันครับปิดท้ายด้วยจังหวัดอุทัยธานีครับแถลงจัดงานบอลลูนอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปร่วมงานกันได้20-22คมนี้ครับไปกันที่ไร่ริมเขาตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักนะครับมีงานออกร้านจำหน่ายอาหารคาวหวานกันแล้วก็ของที่ระลึกจากชุมชนนับร้อยร้านค้าเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้เลยครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดิมบ่าย 3:30 วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ม่ค่อยส่ง
1: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
2: แต่ว่าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
1: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
2: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
1: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
3: wow.
1: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
2: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
1: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง
4: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ุณผู้ชมครับที่ผ่านมารายการอาหารจานสุขมักจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่มีโครงการอาหารกลางวันเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่กำลังเริ่มต้นก้าวแรกในโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กครับเขามีอุปสรรคอะไรบ้างและเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเริ่มหลงซะแล้วล่ะครับก็ดูสิครับคุณผู้ชมมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าอ้อยไร่อ้อยครับเดินทางมาตั้งนานยังไม่เห็นวี่แววจะเจอโรงเรียนที่เราจะไปเลยครับคือแบบวัดโรงเรียนเนี่ยไกลมากครับคุณผู้ชมจากถนนเส้นหลักของอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยก็เข้าซอยมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปอีกเรื่อยๆเดินทางไปแบบเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีหลงซะแล้วครับแต่ไม่ได้ครับเพราะผมตั้งใจแล้วว่าจะมาดูก้าวแรกแห่งความสำเร็จของโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการให้กับน้องๆ นักเรียนบ้านผาสามยอดก็ต้องไปให้ถึงโรงเรียนให้ได้ครับและแล้วเราก็มาถึงครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดคุณผู้ชมแปลกใจไหมครับ ผมยังแปลกใจเลยครับคือแปลกใจว่าทำไมไม่นั่งรถมาเนี่ยเดินมาทำไมให้เมื่อยให้นานทำไมงงตัวเองอยู่เหมือนกันครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเอราวัณของจังหวัดเลยครับเป็นโรงเรียนเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหมู่บ้านผาสามยอดครับและอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ครับและที่รายการของเราต้องเข้ามาลึกขนาดนี้ก็เพราะว่าบุคลากรในโรงเรียนเขาเพิ่งเริ่มจัดโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็กๆในโรงเรียนครับถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยยังไงล่ะครับเพราะใช่ว่าจะเอาแบบแผนของโรงเรียนอื่นๆหรือแผนงานที่เขามีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยเนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็มีปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่างกันไปครับฉะนั้นก็ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มลดแผนการจัดสรรให้เข้ากับโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างเหมาะสมครับมาครับคุณผู้ชมเราไปชมพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปคุยข้อมูลเชิงลึกมากกับผอ.โรงเรียนกันก่อนครับ
0: คุณผู้ชมครับแน่นอนครับมาถึงบ้านเขาเราก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านนะครับผมอยู่กับท่านผอ.นะครับผอ.เรืองจุฬาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนของเราหน่อยครับ
2: โรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด42คนนะคะทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากด้านวิชาการครับรายการอาหารจานสุขเป็นรายการเกี่ยวกับด้านโภชนาการคงต้องสอบถามด้านโภชนาการด้วยนะครับเดี๋ยวจะผิดคอนเซ็ปต์รายการไปด้านโภชนาการเราดําเนินการอะไรยังไงอยู่บ้างครับ
2: โรงเรียนนะคะได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เข้ามาช่วยเราก็คือโครงการ Food for Good ค่ะ
0: Food for Good นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่ามีเครือข่ายเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอบต.ช่วยเนี่ยโอ้มันก็ง่ายเนาะคนบ้านเดียวกันเองเนาะ
2: ใช่ค่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันในแต่ละฝ่ายนะคะในส่วนของด้านอาหารกลางวันก็จะมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ในส่วนของการประสานเครือข่ายต่างๆก็จะเป็นครูอีกท่านนึงนะคะก็คือครูนวพัฒน์มันจำรูนค่ะ
0: ครูนวพัฒน์นะครับมีชื่อเล่น
2: คุณครูอิ๋วค่ะ
0: ครูอิ๋วนะครับเรียกนวผู้หญิงเหรอครับนวพัฒน์นี่ฟังแล้วนึกว่าผู้ชายนะครับครูนวครูอิ๋วจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวก็คงจะได้ไปคุยกับครูอิ๋วกันต่อไปครับแต่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการเราไม่ถามไม่ได้ครับรายการชื่ออาหารจานสุขครับผอ.ครับผมให้เวลา10วินาทีนะครับคำถามถามว่าถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุขเนี่ยจานไหนที่ทำให้ผอ.มีความสุขมากที่สุดครับ9 8
2: ข้าวมันไก่
0: ข้าวมันไก่ทำไมล่ะครับอาหารจานสุขของผอ.คือข้าวมันไก่
2: เพราะว่าอร่อยแล้วนักเรียนที่นี่ก็ชอบค่ะถ้าแม่บ้านทำอาหาร
0: วันไหนเป็นข้าวมันไก่
2: ใช่
0: เรียกว่าเติมกันแล้วเติมกันอีกนะครับสรุปง่ายๆครับอาหารจานสุขของผอ.คือข้าวมันไก่เพราะข้าวมันไก่คืออาหารที่นักเรียนที่เหมือนลูกของผอ.ชอบกินนั่นเอง
2: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากครับผมขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อกี้ก็ออกไปทางเกมโชว์นิดหน่อยหยอกกันเล่นนะครับท่านผอ.อย่างที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่ครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียงแค่42คนเท่านั้นแล้วพอแบ่งแต่ละห้องเรียนก็เหลือห้องละไม่กี่คนเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆแต่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับเพราะจะได้เรียนแบบใกล้ชิดคุณครูคุณครูก็สอนกันแบบ close up รับรองดูแลทั่วถึงทุกคนดูสิครับน่ารักเชียวคุณครูกับนักเรียนนี่เอาล่ะครับคราวนี้เราไปหาคุณครูที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันกันเลยดีกว่าครับ
3: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเพียรพยายามในการที่จะทำให้โรงเรียนตัวเองนั้นอยู่รอดคำว่าอยู่รอดของผมในที่นี้ก็คือว่าถ้าเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อยลงแน่นอนที่สุดครับโรงเรียนอาจจะถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนอื่นแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามใช้อาหารและโภชนาการเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อจะทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมองเห็นว่าโรงเรียนนี้ไม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่เลยนั่นก็คือโครงการอาหารกลางวันที่ทำให้เด็กกินอาหารแล้วเด็กก็มีความสุขเด็กก็เลยอยากมาโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านผาสามยอดแห่งนี้

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังตามหาคุณครูอิ๋วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงที่บริหารจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันครับเดี๋ยวผมเจอใครเนี่ยผมจะถามหาครูอิ๋วและแน่นอนครับคนคนนั้นต้องเป็นครูอิ๋วแน่นอนตามสูตรของรายการโทรทัศน์ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าครูอิ๋วคนไหนครับ
1: คนนี้เลยค่ะ
0: อุ๊ยตายมหัศจรรย์แท้ๆไม่น่าเชื่อเลยครับใครจะเชื่อนะครับว่ามันบังเอิญได้ขนาดนี้คุณครูอิ๋วนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนี้มา
1: 6ปีแล้วค่ะ
0: ปีนี้จะ6ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่แรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นครูที่ดูแลเรื่องโภชนาการตั้งแต่ต้นเลย
1: ไม่ค่ะหนูดูแลในเรื่องของวิชาการค่ะ
0: เป็นวิชาอะไรครับ
1: วิชาการก็คือดูแลเรื่องของวิชาทุก
0: วิชาทั่วไป
1: ของ
0: ตอนเรียนเอกอะไรนี่นอกเรื่อง
1: คณิตศาสตร์ค่ะ
0: อ๋อก็เลยต้องถือลูกคิดนิดนึงนะครับเป็นครูคณิตศาสตร์เนาะแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ดูแลวิชาทั่ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ที่เอกแน่ๆคือเอกสาร
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่จบไม่สิ้นเอกนี้ไม่มีวันจบสิ้นนะครับ
1: เยอะมากเลยค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่มาดูแลเรื่องโภชนาการล่ะครับ
1: ก็คือมีหนังสือมานะคะแจ้งมาโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนต้องการความช่วยเหลือให้เขียนโครงการไปนะคะซึ่งหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือก็คือโครงการ Food for Good
0: Food for Good
1: ใช่ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็มีปัญหาในเรื่องของจัดสรรอาหารกลางวันอยู่แล้วเราก็เลยเล็งเห็นว่ามันน่าจะช่วยโรงเรียนเราได้ค่ะเราก็เลยหนูก็เลยเขียนโครงการเสนอไปค่ะ
0: เราก็เลยเขียนไปพอเขียนไปปุ๊บได้รับการตอบรับ
1: พ
0: อได้รับการตอบรับทางโรงเรียนก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ดูไป
1: ใช่ค่ะว่าเป็นคนเริ่มต้นในการที่เขียนโครงการ
0: เนี่ยไม่น่าไปตกกระไดเลยเลยต้องปล่อยโจรไปด้วยเลยแปลว่าก่อนที่จะยื่นเรื่องเข้าไปที่โครงการ Food for Good เนี่ยช่วงนั้นครูอิ๋วคงจะต้องรู้สึกแล้วล่ะว่าโภชนาการที่โรงเรียนเด็กๆได้รับมีปัญหาอะไรอยู่
1: ใช่ค่ะก็คือหนึ่งในเรื่องของปริมาณหรือว่าการจัดการของเราแล้วทีนี้เขามีแบบในเรื่องของการเกษตรคือเราอ่ะมีพวกโรงเห็ดโรงไก่อะไรอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยเราไม่มีงบประมาณในการที่จะมาต่อเติมหรือซื้ออะไรต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาม
0: ันก็สุดโทรมไปเรื่อยใช่ค่ะ Food for Good ก็จะเป็นหน่วยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องโภชนาการ
1: เรื่องโภชนาการนะคะเราก็เพิ่งเข้าร่วมโครงการได้1ปีค่ะ
0: อืมโอ้โหแปลว่าตอนที่มาอยู่6ปีนี่คือก่อนหน้านั้นก็ประเดาะประแดะอยู่มาหลายปีเลยเนาะจนกระทั่งแบบ4ปีกว่าปีกว่าๆนี่ถึงได้เข้ามาร่วมในโครงการ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหม
1: ครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือ1นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เรามีวัตถุดิบจากของโรงเรียนเราที่จะนำเข้าไปมาเสริมนะคะ
0: ไม่เชื่อครับผมขอไปดูที่โรงอาหารได้มั้ยครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ
0: ไปด
1: ู
0: ครับทางไหนครับคุณครู
1: ด้านนู้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนํา
2: เทปนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าครัวกันแบบไวๆเลยครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนเนี่ยมันก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันพอดีนั่นเองครับคิดดูแล้วกันครับไกลขนาดไหนระหว่างเดินไปโรงอาหารเราได้พบกับเด็กๆครับงานนี้ก็ต้องขอถามน้องๆกันหน่อยครับ ชอบกินอะไรกันบ้างจ๊ะเด็ก
3: ๆลายอยากมาโรงเรียนซื้อมือและลายอยากเรียนหนังสือเก่ง
4: ๆลาไม่กินผักกะหล่ำเพราะว่ามันเฮ็ดให้เราแข็งแรง
5: แล้วไอชอบกินข้าวผัดที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะ
6: หนูชอบกินแครอทค่ะแม่ครัวเอาแครอทมาใส่ในข้าวผัดอร่อยมากเลยค่ะ
7: หนูชอบผักสลัดค่ะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยมากเลยหนูชอบค่ะ
8: หนูชอบกินมะละกอสุกแล้วก็ส้มตำค่ะเพราะว่ายายจอยทำอร่อยค่ะ
9: หนูชอบกินส้มตำค่ะเพราะว่ามันแซ่บค่ะ
2: ส้มตำมันแซ่บค่ะป้าจอยก็เลยจัดให้ตามใจเลยครับวันนี้เมนูก็คือไข่เจียวหมูสับและส้มตำพร้อมด้วยแตงโมนั่นเองครับแต่ส้มตำเนี่ยวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นมะละกอใช่ไหมล่ะครับเด็กๆนักเรียนผู้ชายก็เลยอาสาไปเก็บมะละกอให้ครับดูสิครับที่เห็นปีนกันอยู่นั่นน่ะคนนะครับไม่ใช่ลิงดูครับว่าเขาจะทำได้ไหมถึงแล้วครับเอื้อมมือแล้วหมุนแล้วครับหมุนอีกทีหมุนหมุนหลุดมาแล้วครับ1ลูกแล้วก็โยนลงตะกร้าไปแล้วแม่ทำกันเป็นทีมดีนะครับอีกคนก็ช่วยจับต้นไว้ไม่ให้สั่นคุณครูก็ให้กำลังใจดีนะครับชี้เก็บลูกนั้นลูกนี้เอ๊แต่ที่กอดอกอยู่นี่มันคือยังไงล่ะครับผมว่าลักษณะนี้เนี่ยน่าจะดูภาพรวมมันนะครับแล้วในส่วนของไข่สำหรับไข่เจียวนั้นอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเพราะเป็นการทำงานแบบภาคพื้นดินครับเดินเก็บสบายกันไปเลย หลังจากได้วัตถุดิบมาครบแล้วก็ถึงคราวของป้าจ่อยแม่ครัวประจำโรงเรียนโชว์ฝีมือตำส้มตำแล้วล่ะครับเริ่มจากโชว์การปอกมะละกอก่อนเลยครับชกชกชกเป็นไงครับทำมัดทำแมงมาโอ้โหผมก็พูดเวอร์ไปงั้นล่ะครับป้าแกก็ปอกไปปกตินั่นแหละครับจากนั้นป้าจ่อยก็เอามะละกอมาสับให้เป็นเส้นพอดีคำเติมสีสันด้วยมะละกอสุกอีกนิดหน่อยพอป้าจ่อยสับมะละกอจนพอใจแล้วก็หันมาตำพริกกระเทียมที่เตรียมเอาไว้ตำไม่นานก็หั่นถั่วฝักยาวตามลงไปแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวหวานธรรมชาติด้วยมะเขือเทศลูกแดงๆจากนั้นก็หั่นมะเขือเปราะลงไปด้วยความชำนาญตามด้วยมะกอกสักลูก2ลูกกำลังดีต่อมาป้าจ่อยก็เติมปลาร้าให้ความนัวเพิ่มรสเค็มด้วยน้ำปลาดีแล้วก็เริ่มคลุกเคล้าส่วนผสมในครกให้เข้ากันตามด้วยพระเอกของงานนั่นก็คือมะละกอนั่นเองแล้วป้าจ่อยก็บรรจงตักใส่จานเป็นอันเสร็จแล้วครับแหมน้ำลายสอเลยละครับอีกเมนูหนึ่งครับไข่เจียวหมูสับเนื่องจากต้องทำแบบปริมาณมากนะครับไข่ก็เลยปริ่มชามอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ด้วยประสบการณ์ของป้าจ่อยแล้วมือชั้นนี้ไม่มีกระชอกครับว่าไปนั่นนอกจากหมูสับแล้วป้าจ่อยก็ยังใส่ผักใส่แครอทให้แทรกอยู่ในไข่ด้วยนะครับเด็กๆจะได้กินผักไปพร้อมๆกันเลยเป็นยังไงล่ะครับทอดออกมาแล้วสีเหลืองทองน่ากินใช่ไหมล่ะครับ
10: อาหารของโรงเรียนที่นี่นั้นก็สะท้อนอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่ามีความรู้ด้านโภชนาการที่ผมชื่นชมมากก็คือคิดได้อย่างไรเอามะละกอที่ปลูกได้ในพื้นถิ่นเอามาทำส้มตำแล้วให้เด็กกินปกติแล้วส้มตำนั้นเป็นอาหารชูรสของผู้ใหญ่แต่จะบอกว่าส้มตำในมิติของนักโภชนาการคือสลัดไทยปาปายาป๊อกป๊อกโภชนาการครบ5หมู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะผักได้จากมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศได้แล้ว3อย่างแต่อย่าลืมว่าเด็กกินเผ็ดไม่ได้แต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามจะทำส้มตำให้เป็นรสชาติที่เด็กชอบและเป็นอาหารจานโปรดการกินส้มตำเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่เคยกินผักอยากกินผักลูกใครไม่กินผักแล้วทำส้มตำไม่เผ็ดแล้วกินพร้อมกับผู้ใหญ่พร้อมกับไก่ย่างหรือไข่เจียวเด็กกินผักแน่นอนแล้วอีกเมนูหนึ่งก็เป็นไข่ที่บอกว่ามันเป็นโปรตีนส่วนผลไม้ก็คือแตงโม

0: เห็นเด็กๆได้กินอาหารแล้วมีความสุขแบบนี้ก็น่าชื่นใจอยู่นะครับแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดเนี่ยยังต้องพบกับปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำสะอาดสำหรับนำมาทำอาหารครับน้ำที่ใช้ในโรงเรียนนี้ยังเป็นน้ำบาดาลที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเจาะให้กับทางโรงเรียนนะครับแต่ว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนอยู่มากครั้นจะเอามาทำอาหารก็กลัวจะไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วโรงเรียนก็ยังไม่มีงบประมาณพอที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ทางโรงเรียนจึงต้องแบ่งงบประมาณอาหารกลางวันไปซื้อน้ำสะอาดมาสำหรับทำอาหารให้กับเด็กๆนั่นเองครับ
1: โอเคอ๋ออันนี้เป็นน้อง
2: ๆใช่ค่ะอันนี้เป็นประถมค่ะ
1: อันนี้คุณผู้ชมฮะเราไม่ได้ว่าขังไม่ให้เด็กออกนะครับแต่ว่าการสุนัขเข้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเข้ามากวนเวลาทานอาหารกันโอ้เมนูวันนี้เป็น
2: ส้มตำไข่เจียวค่ะ
1: ส้มตำไข่เจียวครับเด็กๆครับส้มตำกับไข่เจียวชอบอะไรมากกว่ากันชอบส้มตำแล้วไข่เจียวล่ะชอบเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่โครงการ Food for Good ได้เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนของเรานะครับเขาช่วยเหลืออะไรบ้างครับครูครับ
2: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันค่ะแล้วก็มีทุนสนับสนุนในเรื่องของเกษตรค่ะ
1: ก็คือหมายความว่าทาง Food for Good เนี่ยนะครับ1คือให้ต้นทุนในด้านความรู้กับเราก่อน
2: ใช่
1: นะครับทั้งคุณครูไปเองด้วยมีแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ทำความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการ1คือให้ต้นทุนด้านความรู้2ก็คือให้ต้นทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบนะครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับเพราะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือต้นทุนที่ให้เรามาสร้างวัตถุดิบของเราเองได้ด้วยโดยไม่ต้องไปหาซื้อนะครับผมโอ้โห

0: เหนื่อยไหม
1: ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเด็กได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็มีความสุขค่ะ
0: อืมแล้วเมนูเราเลือกเองเราเลือกจากที่
1: เมนูที่เราเลือกนะคะหนึ่งเราก็จะเลือกจากความชอบของเด็กนะคะ

0: ความชอบของเด็กแล้วก็ความเหมาะสมจากโปรแกรมสคูลลันด้วยเขาก็จะมีเมนูมาให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็เขาให้มันเหมาะสมกับเด็กของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้มันสมดุลกับสิ่งที่เขาต้องการ
1: ครับผมก็คือในขณะเดียวกันทราบมาว่าเราเลือกเมนูเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะต้องส่งไปให้ทาง
0: ใช่ค่ะก็มีการ
1: ได้พิจารณาด้วย
0: ใช่ค่ะมีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แนะว่าอันไหนเหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ก็คือว่าไม่ได้ว่าเป็นให้ความรู้แล้วจบไปก็ยังมีการติดตามผลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและที่ผมแปลกใจมากครับคุณผู้ชมครับยิ่งคุยครูอิ๋วยิ่งห่างออกไปทุกทียิ่งคุยก็ยิ่งห่างเนี่ยโดนได้ไม่คันครับแล้วก็ทำคนเดียวหรือว่ามีใครช่วยอยู
0: ่ก็จะเป็นคุณครูในโรงเรียนนี่แหละค่ะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะก็ช่วยกันในทุกส่วนเลยค่ะ
1: ครับผมก็มีคุณครูพัฒนาการด้วยที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับกับครูอิ๋วเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะก็หนูจะเป็นทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคุณครูกับโครงการFood for Goodนะคะ
1: อย่างนี้ก็คือคุณครูแต่ละท่านก็มีส่วนร่วมในเรื่องของอาหารกลางวันด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือเราจะมีการแบ่งเวรคุณครูแต่ละท่านเพื่อรับผิดชอบในการซื้ออาหาร
1: ซื้อวัตถุดิบมา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือทั้งอาทิตย์นี้คุณครูคนนี้จะมีหน้าที่
0: ใช่
1: จัดหาวัตถุดิบมา
0: ใช่ค่ะโดยเราเนี่ยจะเป็นคนเตรียมเมนูอาหารนะคะเตร
1: ีย
0: มสำรับอาหารว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องมีเมนูนี้เมนูนี้นะคะคุณครูก็ต้องไปหาซื้อมาตามที
1: ่กำหนดไว
0: ้ค่ะ
1: โอ้ยอดเยี่ยมขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับครูอิ๋วคร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
1: ไปอิ่มพอดีเลย
0: หมดเกลี้ยงเลย
2: การดูแลเด็กๆ เรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบประกอบอาหารหลายต่อหลายอย่างและต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการนับว่าเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นมากๆเลยล่ะครับ
3: ก็ทำด้วยกันก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะก็ช่วยกันมีอะไรก็เอาไปเบี่ยงกันช่วยกันทำบ้านโรงเรียนวัดก็ช่วยกันสนับสนุนกันมีเบี้ยผักอะไรก็ไปเวลาโรงเรียนทำอะไรปลูกผักอะไรก็เอาไปสนับสนุนก็ดีใจก็มีความสุขที่ได้ให้โรงเรียนให้ทำอาหารช่วยเด็กเห็นเด็กกินก็เห็นเวลามีกิจกรรมคุณครูก็เชิญไปก็ไปเห็นเด็กกินอาหารเรามาให้อย่างนี้เราก็ดีใจก็มีความสุขค่ะ
4: บ้านผาสำยอดเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรหรือปลูกพืชผักที่ส่งตลาดเมืองทองอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็เลยเล็งเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกผักแล้วทำไมเราไม่ทำผักที่ว่ากินได้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มผักแปลงใหญ่ขึ้นมาของตำบลทรัพย์ไพวันพอผักเราได้มาตรฐานหรือว่าปลอดภัยขั้นที่ว่าปลอดภัยเราก็จะให้นักเรียนที่อยู่ในใครสะดวกมาช่วยก็มาอย่างเงี้ยค่ะ
2: ขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสามยอดทุกคนช่วยกันดูแลลูกหลานคนละไม้คนละมือแบบนี้เห็นแล้วก็แม่ปลื้มใจครับนี่แหละครับการเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันสร้างรากฐานให้แข็งแรงเพื่อให้เด็กๆต่อยอดกันไปได้แบบไม่สั่นคลอนทำหน้าที่การเรียนหนังสือแบบมั่นใจและมุ่งมั่นเพื่อเป็นกำลังช่วยพัฒนาชาติในอนาคตให้สมบูรณ์เยี่ยมไปเลย
0: สำหรับในความคิดเห็นของหนูนะคะคำว่าอาหารจานสุกนะคะ1คือต้องทานแล้วมีความสุขค่ะความสุขในที่นี้นะคะ1มันก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเราสุขภาพดีเราก็มีความสุขดังนั้นอาหารนะคะก็ต้องเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยนะคะก็มีโภชนาการที่ครบถ้วนตามที่เราได้รับนะคะมันถึงจะทำให้เกิดแต่ความสุขถ้าเรารับประทานอาหารที่มันไม่มีความปลอดภัยเราอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นในความคิดของหนูนะคะก็คือ1จะต้องเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ครบโภชนาการนะคะแล้วก็ทานแล้วมีความสุขนะคะบวกกับความอร่อยเล็กน้อยนะคะค่ะ
5: โรงเรียนบ้านผาสามยอดมีความเพียรพยายามในการจัดการด้านอาหารกลางวันบวกกับด้านวิชาการเพราะฉะนั้นเด็ก40คนผมมั่นใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้เด็กโรงเรียนนี้ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเด็กมาโรงเรียนแล้วได้กิน

0: แล้วมีความสุขครับ
1: คุณผู้ชมครับการเดินทางพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกครับวันนี้โรงเรียนบ้านผาสามยอดเริ่มต้นก้าวแรกสู่การมีโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆแล้วมาเป็นกำลังใจให้คุณครูและนักเรียนที่นี่กันนะครับที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
2: เอชเอชเอชเอชเอชเอชโอ้ยเอชโอ้ยโอ้ย

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงกันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา

19นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา10นาฬิกาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุน

ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทตุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเกิดความสมดุลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัท White Line Execution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครวัดนิมนต์คุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประการปฏิบัติชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

กิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

ในอดีตลำปะรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางก็ถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพ

0: พแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปรูตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปรูเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
5: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
6: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ11กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ
0: ครับวันนี้เรื่องของเรื่องดัง หลังข่าวทาง NBT เนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องเลยนะคุณนิกทั้งเรื่องโกงสอบคดีท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหมี DSI เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะกับเรื่องราวแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องที่เราเกาะติดกันมาตลอด 4-5 วันตลอดทั้งสัปดาห์ดีกว่าเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70บอกว่าวันนี้ถือว่าจบแบบสุดละเพราะว่าเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของทางสว.และสว.ก็ลงมติผ่านแบบผ่านฉลุยเลยนะครับ
1: ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เข้าไปนะครับที่ประชุมวุฒิสภานะครับแล้วก็ไปกล่าวนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการที่วุฒิสภาเนี่ยผ่านร่างพรบ.งบปี70ตัวนี้แล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะใช้เงินนะครับอย่างคุ้มค่าจะมีการตรวจสอบนำเงินไปใช้ติดตามอย่าง
0: คือทั้งในแง่ของประวัติศาสตร
1: ์ครับ
0: หมายถึงวัดนะแล้วก็ตัวของอดีตเจ้าอาวาสวัด
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ต้องเรียกว่าสมีแล้วนะฮะก็เป็นเจ้าอาวาสคนดัง
1: ครับ
0: ทั้งในเรื่องของพิธีกรรมพิธีการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนานะครับและรวมทั้งการปลุกเสกเครื่องรางของขลังหน่อยหนึ่งโต๊ะบูชาของนาลีเข้ามาด้วย
1: ครับก็เป็นที่จับตานะครับของคนในสังคมนะครับแล้วก็เริ่มต้นเลยเนี่ยเขามีคนร้องเรียนเข้ามาพี่เล็กจุดเริ่มต้นเลยนะคนที่เขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเขาเรียกว่าบัตรสนเทศหรอ
0: เป็นจดหมายเป็นใบร้องเรียนหนังสือร้องเรียนหนังสือร้อง
1: ก็พยายามร้องเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสท่านนี้แหละที่ตอนที่ยังเป็นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยานะครับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีเรื่องของการยักยอกเงินวัดนะครับหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บก็เข้าสู่เรื่องของการสืบสวนเลยนะครับก็จริงๆการสืบสวนของตำรวจเนี่ยจะต้องบอกว่าม
0: ุ่งไปที่ในเรื่องของเงินเรื่องของเส้นเงินเรื่องของการยักยอกทรัพย์อะไรพวกนั้นมากกว่าตลอด1เดือนกว่าๆนะครับกำลังเช็คเรื่องเงินเรื่องเงิน

0: ักพักก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจนนำมาสู่เรื่องคลิปที่ว่านี่แหละ
1: แล้วคนที่เข้าไปสืบสวนเนี่ยต้องบอกว่าตำรวจที่เข้าไปสืบสวนที่เข้าไปสืบเนี่ยนะเขาก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วไม่ได้เป็นลักษณะของการแฝงตัว
0: ไม่เหมือนกรณีที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงเนี่ยร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา
1: ไปเป็นเด็กวัด
0: ตั้งใจเลยตรงนั้น
1: แต่อันนี้เขาเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วมีการเข้าไปที่วัดอยู่แล้วด้วย
0: คือเขาดังมากซึ่งคนนี้เนี่ยในตอนที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยทั้งในเรื่องของการปลูกเสกเรื่องของคือเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่าว่าแต่ตำรวจเลยหลากหลายวงครับ
1: แล้วก็พอได้มีการจับกุมแล้วเนี่ยนะครับมีการพาไปค้นไล่หลายจุดโอ้โหน่าตกใจมากพี่เล็กไปเจอทรัพย์สินนะเอาเฉพาะที่เป็นเงินสดกับพวกทองอะไรต่างๆน่าจะอยู่ประมาณสัก200กว่าล้านแล้วถ้ารวมๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะทั้งเงินในบัญชีอะไรต่างๆด้วยเขาบอกว่าปาเข้าไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาท
0: โอ้โหวันนี้ผมฟังข่าวกรณีที่ทางตำรวจนี่เข้าไปเนี่ยเอาเฉพาะทรัพย์สินผมไม่นับนะคงเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไปสืบกันไปสอบกันมาอีกทีนึงเอาเฉพาะเรื่องของเงินสดเงินสดในบัญชีนี่200กว่าล้านแล้ววันนี้อีก100กว่าล้านยกเครื่องนับเงินไป5เครื่องใช่มั้ย
1: 4-5เครื่องประมาณ
0: 4-5เครื่องพังเจ๊งไป2เครื่องคุณคิดดูดินับกันไม่หวานไม่ไหวอ่ะ100กว่าล้าน
1: น่ะนั่นแหละครับก็หลังจากที่วันนี้ก็มีการนำตัวไปฝากขังแล้วนะครับบอกแจ้งคุณผู้ชมก่อนที่จะไปไล่เรียงก็คือว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับก็แน่นอนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับอ่ะติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญนี้นะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจได้นำตัวอดีตพระวชิรยานหรือว่านายอติโชตนะครับอายุ66ปีนะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพาตัวกลับมาที่กองบังคับการปราบปรามกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เขาพาไปค้นตามจุดต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนะคุณผู้ชมระหว่างที่เอาตัวมาเนี่ยนะครับผู้สื่อ

วัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอร่ามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้เราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะฮะจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

0: อนนี้นะครับตาอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัด
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: ก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามเลยครับ

่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: ออกมันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
2: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มันนึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตาดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิมบัตรพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้ว
1: ไปแล้วนะครับ
0: ต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่ตระดินต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตสักนะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
0: ์ครับ
3: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
3: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้องครับพักอาศัยอยู่ด้วย
2: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระยากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
3: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกเป็นบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้พิธีเข้าลิ่น
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้ต่อต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์และมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: อนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุบอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมจะทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อมาครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยครับ
0: ครับครับ
1: ลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลมจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

0: อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพระมีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยแล้วไปเที่ยว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เราอยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอาหารโบราณที่ทานแล้วมันไม่เหมือนกับสิ่งที่มันเคยเป็นว่ามีแต่ผักมีแต่เฮิร์บมีแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะสนุกขึ้นใหม่นิดนึงเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีอยากเอามาทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายมากกว่า

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
0: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับเพราะคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
3: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็นสองแง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในทางพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่ง

0: นะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางยางเล็กๆนะอาจารย์
1: ห่วงยางห่วงยาง
0: ครับยางเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่หัวขึ้นมา
1: ตาบอดด้วยป่ะสิบอด
0: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่
1: วงยางเล็ก
0: ๆนะครับทุก100ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
1: ในมหาสมุทร
0: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมาสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
1: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราโชคดีมาก
0: ใช่ครับ
1: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เกิดไปเป็นมน
0: ุ
1: ษย์
0: โดยเฉพาะศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับ100ปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายเราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระสามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ้าจำเป็นต้องบวชนะครับถ้าจำเป็นต้อง
1: แล้วไม่ใช่บวชเนรหรือถ้าไม่ถึงเวลา
0: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเพราะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่า100ปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้อคร
1: ับ
0: 7สัปดาห์ก็จะเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสีปัญจสขาขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่ม5ปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
1: มาดูทางด้านคริสตศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสตศาสนานะครับว่าคริสตศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสตศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
2: คือในคริสตศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นไงครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่2สิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมี being มีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจากฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์ศาสนาสอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ปฏิบและอาจารย์ปฏิบไม่กลายเป็นอาจารย์อนันต์และความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคิดถึงอาจารย์บอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่า

0: งั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจะเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรเขาทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
1: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
2: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านศาสดาลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้ท่านศาสดาหยุดคิดได้เลยว่าเวลาท่านศาสดามองคนไข้เวลาท่านศาสดามองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับแล้วพระองค์จึงทรงตัดแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่าพระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่2งานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาลองไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะโลกเน่าเสียทั้งหมดเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามโลกครั้งที่2ตายไปกี่สิบล้านคนนะครับอ่ะมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
3: ์
1: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมาลาอิกะหรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วในเขาทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาชาญที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้
2: หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรม

0: มะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้เขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลอเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะนั้นเขาเลอเลิศกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอะไรต่างๆแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี่เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอ่ะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมที่ทำให้โลกนี้ได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระเป็นเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระเป็นเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงสุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาต้องรู้สิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงสุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเรานะครับสมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแต่นั่นคืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายสุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์เราเวลาเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นธาตุของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นธาตุเงินทองเป็นธาตุวัตถุเป็นธาตุกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
1: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าเนี่ยทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นแหละทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ

0: หรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
1: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งแล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไง
2: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะสามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสอ่ะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอ่ะนะก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่นะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้นะการตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
1: คิดแค่คิดนะ
2: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะเพราะยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประภัสสรกิเลสคือบาปนั้นจรเขาจรมา
1: จิตประภัสสรคือจิตบริสุทธิ
2: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
1: มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธิ์
2: จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันตัวมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่ศัพท์ตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลน่ะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจ ันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็

0: มนุษยธรรมเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
1: ในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีล5ใช
0: ่ไหมครับ
1: ถ้ามันขาดข้อใดข้อนึงไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็
0: ลดลงแต่คำลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย
1: ์
0: ที่มันติดตัวนั้นน่ะมันก็
1: ยังอยู่
0: เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรม
1: ครับ
0: การทำกรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุบันน่ะทำให้การกระทำในปัจจุบันทำให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
1: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่นึงจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นนึงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่ามนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
2: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จที่หมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่าม
1: ากกว
2: ่าคนอื่น
1: มากกว่าคนอื่น
2: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้าลูกค้าคือ
1: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
2: ก็สังเกตนะฮะ
1: ไปที่ไหนครับคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะ
2: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง
1: นั่นเรามองคนอื่น
2: ครับ
1: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
2: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเราเนี่ยครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100เนี่ยครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหน

0: ไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
1: มันมาถึงแน
0: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
1: ่ครับ
0: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
1: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
2: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
1: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
2: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามอสุรทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเป็นเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ำท่วมนูห์น้ำท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายทานแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมายอิสลามแต่ว่าชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะเนี่ยคุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์จริงๆมนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนแบบ10เป็น100ล้านปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานท่านนักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ยหนึ่งแต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้ก็คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติแล้วก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
3: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้เป็นสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
4: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และสองคือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นๆและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
5: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีเช่นคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งอาจจะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทำให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกๆคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับ

0: สามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
1: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย
2: ์ที
1: ่มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกทำไม เวลาจัดการไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้ครูบาอาจารย์แล้วทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
2: ก็กลับไปยังเรื่องที่เราที่ผมเล่าแต่แรกแล้วว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลลอฮ์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดงั้นเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระเป็นเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาปอันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมลทินของชีวิตของเขาเอง
1: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
3: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตาม
1: ครับ
3: มันจะถูกทำลายในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อน
1: ครับ
3: นะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้นจากจิต
1: ตัวเราก่อน
3: ตัวเรา
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นมันจะทำลายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้าหมอง
1: ครับ
3: นะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทำลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์ในมหิดลอาจารย์ทำไมมหิดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตตานังอุปมังกะเร
1: ครับ
3: นะอัตตานังอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตตานังอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมาน
1: ะ
3: เข้ามาเราเป็นผู้เราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเรา
1: เป็น
3: เขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติตัวเรายังไง
1: ครับ
3: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเราพูดกับคนอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
1: ังไง
3: ยังไงเราต้องการยังไง
1: พูดเพราะๆมั้ย
3: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
3: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทําให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดง ตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานธาตุแท้มันจะแสดงออกมานะครับถ้าธาตุแท้จิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะหมายถึงคุณธรรม
1: บางโรงพยาบาลเนี่ยใกล้ๆเหมือนกับว่าผู้ป่วยสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์ไหมอย่างนี้มันถือว่าลดคุณค่าไหมมีตังค์ไหมถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
4: จริงๆมันมี
1: ตัวอย่างจริง
4: ๆมีมากกว่านั้นจริงฮะจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ำไปเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมตินะครับมีผู้ป่วยนั่งอยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับและแล้วก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่1 first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่2เขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาสีตาสาถ้าคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าเหตุผลที่3คือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆมากกว่าผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อนไม่มาไม่ได้หรือว่า4ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังจ่ายคนนั้นได้ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
1: ต่อไปจะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าพอฝากมา
4: คน first... แบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
1: ครับ
5: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนอาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี้
1: อัน
5: น
1: ี้คือมุมมองผมไม่
5: แต่ว่าต้องในเคสที่แบบ severe จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคครับว่าประเมินหน่อยครับประเมินหน่อย
4: ขอบคุณมากครับ
1: ประเมินดีมาก
4: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นนึงนะเป็นมีดก็ได้นะครับมันตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
1: รักษาโรคร
4: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอ้ก็หามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่า เกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของ

0: เขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนครับ
1: ทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอาใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
0: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอัลตราซาวด์ว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
1: ครับ
0: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนนึงบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนนึงว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จุงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
1: ครับสวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
0: สงสัยอยู่ครับ
1: อาจารย์ธนัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไงครับ
2: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้1หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้า2หน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเอง
1: ครับ
2: หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดอาจจะครับจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงอย่างนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรอย่างนี้ถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นต่ออย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือ1สิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทําเอมัสปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทําเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดเพราะไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นใช่มั้ยหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทําให้เสียสินอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือสินอดมาเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั่นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือศีลอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนสิ่งศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ย

0: แล้วก็ข้างในครัวอยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเนี้ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำคำไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทำงานในครัวตลอดวันมันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทำคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
1: แสดงว่ากินได
0: ้กินได้ แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยกุนเชียงโอ้รู้งี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่ก็คือกินพอรอดชีวิต
1: พอประทังชีวิต
0: พอประทังชีวิตพอประทังชีว
1: ิ
0: ต
1: มาอร่อยว่ากินเยอะ
0: ด้วยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูนี่ไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพระธรรมะเนี่ยคือตัวชะรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งไม่สาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลเลาะห์ลิลลาฮิมาไม่ใช่ของเราเนี่ยคล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่มั้ยสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตังก็ไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้แทนของอัลเลาะห์ใช่มั้ยผู้แทนของอัลเลาะห์จึงมีหน้าที่บริหารคล้ายๆกับคลังจังหวัดจ่ายได้แค่ไหนผู้ว่าจะเอาเงินคุณจ่ายได้มั้ยคุณต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตังค์ที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้จมูกแบบนี้ได้หน้าแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใช้ตังค์1สตังค์ใช่มั้ย2ทำเสร็จแล้วผิดวงตระกูลใช่มั้ย พ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลย ผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่มั้ยภัยไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนนึงเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทำขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่ไหมแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่าๆนี้ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามมันคือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจำเป็นต้องทำก็คือนำเขากลับมานำตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้ใครรังเกียจทำให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาท นั่นก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังค์นั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำศัลยกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงอยู่เสมอถ้าหากนักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระจายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องเหมือนว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำนะต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไปบอกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่ก็คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
2: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับผมจะต้องไปพบปะกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ย มันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสัง

0: คมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได้
1: จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันลองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: อนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของดอกผู้ระหงจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตางนัดหมายไว้กับน้องแฟงน้องบวยและป้าอิ้งจะพาสตางเดินทางไปเก็บหาดอกผู้ระหงนะครับดอกผู้ระหงนั้นจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับดอกชบาคนในชุมชนเรียกว่าดอกผู้ระหงแต่มีอีกชื่อหนึ่งที่มักจะเรียกติดปากกันนั่นก็คือดอกชบาบ้านเป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาแถบประเทศแทนซาเนียสามารถพบดอกผู้ระหงได้2แบบแบบที่1คือกลีบดอกชั้นเดียวและแบบที่2คือกลีบดอก2ชั้นซึ่งมีลักษณะเป็นดอกซ้อนดอกผู้ระหงนั้นจะมีลักษณะดอกสีแดงสามารถกินสดได้และมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยดอกผู้ระหงมีชื่อเรียกอื่นว่าชบาผู้ระหงชุบบาห้อยผู้ระหงผู้เรือหงและหางหงนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากลักษณะของดอกที่คล้ายกับผู้ห้อยซึ่งประดับอยู่บนหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนพบข้อมูลว่าดอกผู้ระหงและดอกชบามีความคล้ายคลึงกันมากลักษณะทั่วไปของดอกผู้ระหงนั้นเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางชอบแดดจัดแต่กิ่งก้านสาขามากใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับรูปรีหรือรูปไข่ปลายแหลมเป็นติ่งโคนเว้าขอบจักฟันเลื่อยแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันก้านใบสีเขียวในส่วนของดอกนั้นเป็นดอกเดียวออกที่ปลายกิ่งดอกห้อยลงมีเกสรเพศผู้จำนวนมากสีเหลืองก้านเกสรเชื่อมติดเป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศเมียส่วนเกสรเพศเมียจะมีปลายแยกเป็น5แฉกในส่วนของสรรพคุณทางยาใบและรากลดเฟื่อนเย็นแก้ไข้เด็กแก้เจ็บคอแก้ไอดอกผู้ระหงเนี่ยถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่กินได้และใหญ่มากๆใช่ไหมครับน้องแฟงเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเป็นเหมือนรั้วนะครับเป็นรั้วหน้าบ้านเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็เขาจะบอกว่ามีไม้ประตึกตึกตึกนะฮะอีกหนึ่งอย่างหลังบ้านป้ายิ่งนะครับป้ายิ่งปลูกดอกผู้ระหงชนิดซ้อนไว้เนี่ยชนิด2ชั้นนะครับไว้ประมาณ21ต้นป้ายิ่งบอกว่าเดี๋ยวป้ายิ่งจะเอาไว้ตอนฮะเอาไว้ตอนขายขายต้นละเท่าไหร
1: ่60บาท
0: 60บาทนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปลูกไว้เป็นต้นพันธุ์นี่ดอกซ้อนชัดเจนเลย
1: สวยด
0: ้
1: วย
0: สวยด้วยนะฮะการแปรรูปดอกผู้ระหงนั้นน้องแฟงบอกว่าเมื่อเก็บดอกสดได้มาก็จะนำมาอบในเครื่องอบใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงจะแห้งราคากิโลกรัมที่เป็นชนิดแบบสดเนี่ย 1,000 บาทแต่เมื่อผ่านกระบวนการอบแห้งและเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับราคาฟังให้ดีนะฮะกิโลกรัมละ 5,000 บาท
2: โดยดอกผู้ระหงสดจำนวน12กิโลกรัมเมื่ออบแล้วจะเหลือเพียง1กิโลกรัมนะครับน้องแฟงบอกว่าคนสมัยก่อนจะทำการตากแดดใส่กระด้งเพื่อทำให้แห้งแล้วนำมาชงชาดื่มมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดนั่นเองครับนอกจากนี้น้องแฟงยังนำมาทำคุกกี้ดอกไม้ขายอีกด้วยซึ่งจะใช้กลีบดอกไม้หลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือคุกกี้หน้าดอกผู้ระหง
0: ส่วนอันนี้คือคุกกี้นะครับที่ประดับหน้าด้วยดอกผู้ระหงครับเอาไหมมา

ก่อนจะเข้าครัวปรุงเมนูแรกวันนี้สตางมีเรื่องราวสุดแสนประทับใจมาฝากนะครับในขณะที่เราเดินทางออกค้นหาดอกผู้ระหงระหว่างทางตอนขับรถป้ายิ่งเล่าให้สตางฟังว่าเมื่อก่อน3ปีที่แล้วคุณป้าเคยป่วยด้วยอาการของโรคซึมเศร้าเคยคิดจะฆ่าตัวตายต้องกินยาเพื่อบำบัดวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า18เม็ดกินติดต่อกันอยู่หลายปีจนวันหนึ่งป้ายิ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาหากิจกรรมให้ตัวเองทำเพื่อไม่ให้เหลือเวลาไปคิดมากจนมาพบว่าการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะการปลูกต้นแคสตัสนั้นช่วยให้คุณป้าดีขึ้นเพราะไม่ทำให้สูญเสียเวลาเปล่าในแต่ละวันแถมจิตใจก็มีความสุขที่ได้เห็นต้นไม้เติบโตในปัจจุบันอาการของโรคซึมเศร้าหายไปป้ายิ่งบอกว่าจากคนที่เพื่อนบ้านหาว่าบ้ากลายมาเป็นคนร่าเริงสดใสทำมาค้าขายหาเลี้ยงชีพได้และต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็มีคนมาขอซื้อจนต้องขยายเพาะเลี้ยงและปลูกเพิ่มเติมอีกหลากหลายชนิดป้ายิ่งเองก็ไม่คิดว่าจะสามารถเป็นอาชีพเสริมแต่กลับสร้างรายได้อย่างงามให้กับคุณป้าอีกด้วยธรรมชาติบำบัดสุดยอดเด่นชัดเห็นผลได้จริงๆใครที่กำลังตกอยู่ในภาวะนี้ดูป้าอิ่งเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้สตางได้รับเกียรติจากน้าจุ๋มน้าเอและป้าอิ่งจะมาร่วมด้วยช่วยกันปรุงเมนูที่มีชื่อว่าส้มปลาฉลาดผู้ระหงกินคู่กับน้ำพริกปลาผง

0: เริ่มต้นไปยิ่งแกะกระเทียมน้าเอเตรียมปอกหอมน้าจุ๋มพร้อมจัดการทำปลาฉลาดผ่าท้องควักไส้แล้วหั่นไว้เป็นชิ้นบ้องสตังช่วยซอยตะไคร้ปอกลิดไว้คือมะละกอน้าเอไม่รอจัดการกะหล่ำดอกไม่ต้องบอกสตังลงคมซอยคานำพาเกลือลงคลุกขยำล้างทำความสะอาดปลาฉลาดป้าอิ่งช่วยฝานมะละกอไว้เป็นชิ้นๆน้ำหมูเข้ามาช่วยสตังก่อเตานำเอาถั่วฝักยาวลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงซอยใบมะกรูดแล้วจึงคั้นขยำน้ำมะขามเปียกเรียกมะม่วงเปรี้ยวมาปอกก่อนจะลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นๆเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามไปจึงคั้นบีบมะนาวแล้วถึงคราวนำปลาช่อนย่างมาอุ่นไฟนำพาพริกแห้งลงครกตามตกด้วยเกลือโคลกไปให้แหลกเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาฉลาดลงไปทอดเติมใส่เพิ่มคือข่าตะไคร้และใบมะกรูดปลาที่ย่างไว้ก็อุ่นใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงเติมใส่หอมพร้อมกระเทียม
1: โอ้ได้ๆๆๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะอันนี้ยายอะไรยายชื่อยายอะไร
2: ยายเล็ก
1: ยายเล็กมาขยับมาตรงนี้ทีคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เราถ่ายทำรายการอยู่ยายเล็กก็เข็นรถดุนรถเข็นมาขายอะไรบ้างมีถั่วมาให้
2: ถั่วมีนางเล็ดมีกับถั่วต้มถั่วคั่ว
1: ขอดูได้ไหมครับน้องทีมงานนี่อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะ
2: นางเล็ดน้ำแตงโมค่ะ
1: นางเล็ดน้ำแตงโม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือเอามีน้ำแตงโมเป็นส่วนผสม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือนางเล็ดนะที่นี่เรียกแล้วมีอะไรอีกครับมีถั่วคั่ว
2: แล้วก็ต้มค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมีถั่วคั่วถั่วต้มขายถุงเท่าไหร่เนี่ย
2: 20
1: อันนี้ถุงละ20อันนี้ถุงเท่าไหร่
2: 3 ถุง 100ค่ะ
1: 3 ถุง 100แล้วถ้า100ถุงเท่าไหร
2: ่ไม่รู
1: ้ยายเขินอ่ะโอเคยายเดี๋ยวผมให้น้องอุ่นนุ่นนะเดี๋ยวผมจะชิมถั่วยายก่อนยายถือไว้ก่อนถั่วมันทุกเม็ดไหมครับยายแปลกดีนะมันเนาะ
2: ปกติค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็บอกว่ายายเป็นคนดังโคราชก็คือเดินเข็นจากไหนไปไหน
2: มาจากบ้านขามออกมานี่ค่ะมาจากเบ็ดยางภู
1: ยายเดินเข็นวันละเป็น10กิโลอ่ะโอ้โหแล้วขายทุกวันไหมครับ
2: ทุกวันค่ะ
3: ได้กระแลงเท่าไหร่
1: ได้กระแลงเท่าไหร
2: ่ขายเองค่ะ
1: ยายทำเองนี่ยายทำเองด้วยขายเองด้วยแล้วเอาเงินไปไหนเอาเงินเข้าธนาคาร เอาไว้กินดอกเหรอโอ้โหยายขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้น้องหนุนนะยายเล็กครับแต่ว่าใจไม่เล็กเอาถั่วมาให้เราชิมก่อน
0: ได้เวลานำชิ้นต่อนปลาร้าลงไปต้มปิดท้ายเติมใส่คือกะปิเมื่อทอดปลากระทะแรกสุกรุกต่อทอดไปจนกว่าจะหมดด้านน้าเอช่วยแกะปลาย่างก่อนจะเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำปลาร้าน้ำพาปลาย่างมาโขลกให้ป่นแหลกแล้วจึงเตรียมปอกหอมพร้อมล้างน้ำหั่นชิ้นไว้ก่อนจะนำไปโขลกเมื่อหอมแหลกแทรกตามคือปลาป่นชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าปลาผงปรุงรสเด็ดเพิ่มเติมเผ็ดด้วยพริกป่นก่อนจะตักขึ้นมาใส่กะละมังแล้วเติมใส่คือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักเติมใส่พลันคือน้ำปลาร้า ามมาคือน้ำปลาและน้ำมะนาว
3: เมนูน้ำพริกปลาผงนะครับเป็นกระบวนการถนอมอาหารของคนที่นี่นะครับเนื่องจากป้าบอกว่าเวลาที่ในฤดูน้ำหลากเราจะได้ปลามาเยอะทีนี้มันจะกินไม่ทันก็เลยจะต้องเอามาตากแดดแล้วค่อยเอามาย่างแล้วหลังจากนั้นก็จะมาตำเป็นปลาผงเป็นปลาป่นที่นี่เรียกว่าน้ำพริกปลาผงครับ
4: ใส่กระปุกเอาไว้กินนานๆใช่เวลาฤดูที่เราไม่มีปลากินแล้วก
3: ็ค่อยเอาปลาผงมาทำเวลาทำแบบนี้เนี่ยก็เก็บใส่กระปุกเนี่ยไว้กินได้

0: านนั่นเอง
1: เดี๋ยวมาทดสอบรสชาติกัน
2: เปรี้ยวแซ่บเผ็ดสะใจ
3: ปี๊ด
0: อร่อยแต่หอมกลิ่นปลาย่าง
3: หอมมะม่วง
0: หอมหอมกลิ่นปลาที่เราย่างแล้วก็ตัดรสกับมะม่วงเผ็ดเค็มเปรี้ยวโซ่อร่อยเลย
3: เค็มกับผักกลุ่มดอง
0: ผักกลุ่มดอง
3: ดอกแค
0: ดอกแคดอกแคดองด้วยเหรอครับ
3: ดอกแคเนี่ยเอามาลวก
0: ดอกแคเอามาลวกแต่ผักกลุ่มเนี่ยเอามาดองมากินกับน้ำพริกปลาผงแบบนี้แซ่บแซ่บหลายป่ะ
3: แซ่บหลายอร่อย
0: อร่อย
3: อร่อยเหลือหลาย
0: อร่อยเหลือหลายโอเค
1: แล้วจึงมาช่วยกันดึงเด็ดดอกผู้ระหง
0: ก่อนที่เราจะนำเอาดอกผู้ระหงมาปรุงเมนูอาหารนะครับเราจะต้องทำการเด็ดเอาเกสรออกก่อนนะครับก็คือเด็ดเอาส่วนนี้แล้วก็เอาฐานรองดอกออกด้วยถ้าบางคนแพ้เกสรดอกไม้เนี่ยคุณป้าบอกว่าก็จะมีอาการเป็นเกิดเป็นผดเป็นผื่นคันขึ้นมา
3: แล้วก็หายใจไม่ออก
0: หายใจไม่ออก
3: เป็นบางคนนะ
0: อ๋อเป็นบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าลักษณะคล้ายๆเหมือนเวลาที่เราแกงดอกแคร์เนา
3: ะ
0: เราก็จะเอาเกสรออกก่อนแบบนี
1: ้นะเอช่วยตอกไข่ลงกะละมังตามไปคือแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบและผงฟูก่อนจะเทตามด้วยน้ำปูนใสจากนั้นตามลงไปคือน้ำเย็นคลุกเคล้าให้แป้งละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันสตางเทน้ำเปล่าลงไปต้มในกระทะตามไปคือพริกแกงก่อนจะเติมใส่คือมะละกอจากนั้นตามด้วยกะหล่ำดอกและถั่วฝักยาวปล่อยต้มแกงไปให้ผักสุกสักพักปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือได้เวลานำพาดอกผู้ระหงแดงสวยลงใส่แกงตัดรสเพิ่มเติมน้ำมะนาวแล้วถึงคราวคือปลาฉลาดทอดหน้าตามันช่างสุดยอดชวนหิวเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเตรียมนำดอกผู้ระหงลงไปชุบแป้งทอดค่อยๆหย่อนใส่ลงไปทอดในน้ำมันทอดไปจนกว่าทุกอย่างจะกรอบสุกเหลืองสวย

รสชาติเมนูแกงส้มหน้าชมน้ำแกงให้รสเปรี้ยวอมหวานประสานเผ็ดเด็ดที่ปลาฉลาดทอดให้กลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเนื้อปลาหวานมันผักต่างๆก็เปื่อยสุกกำลังเหมาะลงตัวอร่อยเหาะกับน้ำพริกปลาผงที่มีความแซ่บเปรี้ยวเขียวกัดกับดอกผู้ระหงชุบแป้งอร่อยแรงเพราะมีความกรอบแถมยังแหนมกินกับดอกผู้ระหงสดๆได้ทั้งรสหวานและกลิ่นความหอมแต่ละคนจึงพร้อมใจฟินกันแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูดัดแปลงขนมหวานตั้งชื่อให้ว่าวุ้นผู้ระหงจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: เกสรและฐานรองดอกผู้ระหงออกน้าหมูจัดการสาวกูดมะพร้าวก่อนจะลงคมมีดเตรียมซอยหั่นไว้บางส่วนสตางเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักพักจากนั้นทายทักนำดอกผู้ระหงลงไปต้ม
1: เมื่อเราใส่ลงไปในน้ำร้อนแป๊บเดียวนะครับสีแดงๆเนี่ยก็จะซีดออกไปกลายไปเป็นสีที่อยู่ในน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลเวลาที่เราจะรับประทานถ้าเกิดต้องการสีธรรมชาติก็รับประทานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสีออกชมพูเราก็บีบมะนาวเข้าไปเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็สีสันสวยงามครับ
0: ก่อนจะเติมใส่คือน้ำตาลทรายตัดเกลือเล็กน้อยเพียงแค่นี้ง่ายๆเราก็จะได้น้ำดอกผู้ระหงไว้พร้อมดื่มแล้วล่ะครับน้าเอเตรียมละลายผงวุ้นในน้ำเปล่านำพามะพร้าวที่ขูดมาเตรียมคั้นต่อจากนั้นจึงตั้งกระทะทองเหลืองตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวดอกผู้ระหงที่หั่นซอยไว้ต้มเคี่ยวไปให้ออกสีเติมหวานด้วยน้ำตาลทรายเคี่ยวไปจนกว่าจะละลายแล้วจึงเติมผสมลงไปคือน้ำละลายผงวุ้นถ้าเราเคี่ยวจนน้ำงวดแห้งน้องแฟงบอกว่าก็จะกลายมาเป็นแยมนั่นเองครับแล้วจึงยกมาเทใส่ถาดวุ้นปล่อยให้เซตตัวแข็งขึ้นมาได้เวลามาเตรียมชั้นที่2โดยจะละลายน้ำตาลผงวุ้นเกลือในน้ำกะทิให้เข้ากันเตรียมนำไปเคี่ยวในกระทะให้พอสุกเดือดแล้วนำมาเทราดในถาดวุ้นให้กลายมาเป็นชั้นที่2แล้วนำพาไปแช่ถาดน้ำแข็งให้เซตตัวเร็วยิ่งขึ้นก่อนจะมาเตรียมชั้นที่3ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายให้กลายมาเป็นหน้าวุ้นเตรียมต้มน้ำในกระทะตามไปคือดอกผู้ระหงแบบชนิดแห้งสตังช่วยผ่าแบ่งมะนาวเตรียมไว้แบบชนิดดอกแห้งต้มผ่านไปก็ให้สีเข้มแรงอยู่นะครับก่อนจะตักส่วนของดอกออกมาเติมผสมด้วยน้ำละลายผงวุ้นน้ำตาลทรายแล้วยกขึ้นมาเทใส่กะละมังเพื่อน็อกน้ำเย็นจากสีเข้มๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อเราบีบน้ำมะนาวลงใส่จะกลายมาเป็นสีชมพูหวานแหววสวยงามเลยล่ะครับแล้วจึงนำไปเทหน้าวุ้นชั้นสุดท้ายประดับตกแต่งความสวยงามได้ด้วยกลีบดอกผู้ระหงปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวจนกว่าจะได้ที่เมื่อวุ้นเซตตัวแข็งจนพอใจจึงตัดแบ่งออกมาเป็นชิ้นๆสีสันสวยงามน่ากินไหมล่ะครับเมนูนี้น้องแฟงเตรียมแช่ก้อนน้ำแข็งในช่องฟรีซโดยนำพาดอกผู้ระหงประดับลงไปด้วยสวยงามน่ากินได้ดื่มน้ำดอกผู้ระหงเย็นๆมันช่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่ารสชาติวุ้นอร่อยไม่เบามีทั้งชั้นหวานชั้นมันแถมยังได้รสสัมผัสจากกลีบดอกในชั้นเนื้อวุ้นทั้งเด้งสู้ฟันเมนูนี้จึงสุขสันต์กันแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของดอกผู้ระหงนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

วลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: ไม่น่าจะผิดเท่าไหร่จ้ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อน

0: คสมัยนี้นะคะการจะได้ทำงานที่ดีและมีรายได้สูงๆนั้นระดับการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยการันตีความสามารถของบุคคลเพื่อรับเข้ามาทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะการลงทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการลงทุนในตัวเองนะคะและนอกเหนือจากประสบการณ์ชีวิตที่เราสั่งสมมาแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการลงทุนในความรู้ค่ะซึ่งก็อาจจะอยู่นอกระบบการศึกษาหรือในระบบการศึกษาก็ได้นะคะแต่ว่าคนหลายคนตอนนี้ก็ใช้บรรทัดฐานของใบปริญญาเป็นการตัดสินใจว่าจะตอบรับคนเหล่านั้นเข้ามาทำงานในองค์กรหรือไม่ดังนั้นการศึกษาระดับปริญญาโทถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่หลายคนบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเงินค่ะวันนี้เราก็เลยชวนคนนึงนะคะมาพูดคุยว่าจริงๆแล้วเราสามารถบริหารจัดการเวลาและสามารถที่จะบริหารจัดการเงินของเราเพื่อใช้ลงทุนกับตัวเองในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ด้วยค่ะณวันนี้นะคะดูเหมือนว่าปริญญาตรีจะไม่เพียงพออีกต่อไปนะคะหลายคนเนี่ยพอจบตรีก็ต้องต่อโทเลยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ปริญญาโทแค่ใบเดียวบางคนเลือกเรียนหลายใบและอีกหลายคนนะคะก็เลือกต่อระดับสูงสุดอย่างปริญญาเอกด้วยค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาก็สูงพอสมควรนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้สามารถเรียนปริญญาโทโดยใช้น้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะกับผู้ที่ทำเรื่องนี้สำเร็จมาแล้วคุณพิสุทธิ์ธนบดีพัฒน์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ถามคุณพิสุทธิ์ก่อนนะคะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่แล้วก็เรียนจบที่ไหนปริญญากี่ใบแล้วคะ
1: ครับก็ตอนนี้เป็น OE Sales Leader อยู่ที่บริษัทกูเทียประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับจบปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกลเหมือนกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มาเรียนโทอีกใบเพิ่งมาได้ปีนึงนะครับที่คณะบริหารธุรกิจ MBA นะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้า
0: ก็ถือว่าจบวิศวะมาก่อนตรีและโท
1: ใช่
0: นะคะเราค่อยมาเรียนบริหารนะคะถามถึงเรื่องงานก่อนดีกว่านะคะ
1: ก็ในช่วงแรกเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับวิศวะครับเคยเป็นวิศวกรที่ออกแบบเกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่บริษัทกู๊ดเยียร์นะครับปี2012ครับก็ได้โอกาสย้ายมาทำในสายงานการตลาดนะครับเป็น product manager นะครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มคิดว่าควรจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านบริหารและการตลาดก็เลยเริ่มมองหาการเรียนปริญญาโทอีกใบนึง
0: แล้วทำไมถึงมาเลือกทำงานสายการตลาดล่ะคะ
1: ก็จริงๆก็สนใจในเรื่องของการทำ product planning แล้วก็ product marketing อยู่แล้วพอดีตอนนั้นมีโอกาสที่ตำแหน่งว่างอยู่พอดีก็เลยขอเขาที่จะไปทำนะครับก็ยังอยู่ในองค์กรตัวเองอยู่
0: สกิลทักษะในการทำงานต่างกันไหมคะหรือว่าความสนุกตัวเนื้องาน
1: ก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยครับอาจจะไม่ได้ pure engineering แต่ว่าในการ manage ของ product marketing เนี่ยเราก็ต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคด้วยเหมือนกัน
0: นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องตัดสินใจศึกษาเพิ่มเติมโดยการไปเรียนปริญญาโทอีกใบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ตอนนั้นก็มองหาว่าควรจะหาความรู้เชิงธุรกิจก็เลยเริ่มมองหาว่าจะเรียนปริญญาโทที่ไหนดีเน
0: า
1: ะ
0: เวลาเราเลือกเรียนนะคะเราเลือกจากอะไรทั้งคณะมหาวิทยาลัยนะคะหรือแม้แต่ตัวหลักสูตรเอง
1: ก็จริงๆแล้วมีหลายปัจจัยครับเราก็อันดับแรกเราก็คือเราต้องการศึกษาด้านธุรกิจใช่ไหมครับเราก็มองว่าจริงๆ general ธุรกิจก็อาจจะเป็น MBA คราวนี้จะเรียนที่สถาบันไหนเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าสถาบันนั้นมีหลักสูตรอะไรบ้างสถานที่ตั้งอยู่ยังไงเพราะว่าผมไม่ได้มาเรียนปริญญาโทแบบ full time ผมยังคงต้องทำงานเพื่อจะมีรายได้เพื่อมาจ่ายค่าเล่าเรียนครับเพราะนั้นในการจัดการด้านเวลาในการทำงานรวมทั้งการเดินทางมาเรียนเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยตอนนั้นก็มองอยู่สัก 2-3 ที่ว่าควรจะเป็นที่ไหนดีสุดท้ายก็มาจบที่นิด้า
0: เพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญที่สุดเรียนเพื่ออะไรที่คุณพิสุทธิ์บอกว่าเรียนเพราะว่าอยากจะต่อยอดในสายอาชีพที่ตัวเองทำคือมาร์เก็ตติ้งเนื่องจากว่าในเนื้องานแตกต่างจากที่เรียนมาเดิมก็คือวิศวะใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนบริหารนะคะหลังจากนั้นก็เลือกคณะมหาวิทยาลัยที่เราไปดูหลักสูตรมาเลยแล้วก็ดูที่เดินทางสะดวกด้วยนะคะควบคู่กันไป
1: ก็จริงๆการเรียนปริญญาโทใบที่2 อันนี้หลักๆไม่ได้ต้องการแค่ดีกรีแล้วแหละเราต้องการความรู้มากกว่าแล้วก็ประสบการณ์จากการเรียนของเรานะคร
0: ับ แล้วเราตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยเรารู้เลยไหมคะว่าเราต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหน
1: ก็รู้แหละครับก็ลองเข้าไปศึกษาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆดูว่าค่าใช้จ่ายประมาณเนี้ยเอฟฟอร์ตไหวหรือเปล่านะครับก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าโอเค พร้อมที่จะเรียน
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องแผนของเรื่องการเรียนกันเพราะว่าจริงๆดูเหมือนว่าคุณพิสุทธิ์เนี่ยอายุยังไม่เยอะแต่รู้หรือไม่ว่ามีครอบครัวมีลูกแล้วนะคะก็เลยจะต้องบริหารทั้งตัวเองการเรียนแล้วก็ครอบครัวด้วยเราจัดสรรเวลายังไงอะคะ
1: ก็ตอนนั้นตอนเรียนนะครับลูกก็ยังเล็กๆอยู่นะครับก็มีการทำงานด้วยนะครับการจัดสรรเวลาก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับช่วง working hour เนี่ย8โมงถึง5โมงผมก็ใช้เวลากับการทำงานอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นพอ5โมงปุ๊บผมก็ต้องรีบขับรถมาที่นิด้าละก็ถึงประมาณ6โมงครึ่งเริ่มคลาสเรียน6โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะครับหลังจากนั้นมันก็อาจจะมีเลทบ้างทำการบ้านทำงานกลุ่มอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีวันนึงที่ใช้เวลากับครอบครัวพาครอบครัวไปทานข้าวไปเที่ยวนะครับ
0: แต่เรื่องของรายได้เราก็ยังคงเหมือนเดิมคือรายได้จากงานประจำใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหลักๆก็คือเป็นรายได้จากการทำงานพนักงานบริษัทเนี่ยแหละครับ
0: เป็นในรูปแบบไหนคะมีเงินเดือนมีค่าคอมมิชชั่นหรือเปล่า
1: ก็เป็นเงินเดือนอย่างเดียวแล้วก็โบนัสปลายปีแค่นั้นคร
0: ับ แล้วคุณพิสุทธิ์มีรายได้เสริมทางอื่นด้วยไหมคะ
1: ได้เสริมทางอื่นไม่ค่อยมีครับก็จะมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่นะ
0: เพราะอะไรคะ
1: ตอนแรกๆที่ลงทุนก็อาจจะไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายซื้อตามเทรนอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงที่ขาดทุนบ้างบางช่วงได้กำไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็จะมีการลงทุนในส่วนอื่นๆด้วยอย่างเช่นซื้อกองทุนอะไรเงี้ยครับซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีนะครับ
0: ค่ะก็แปลว่าลงทุนทั้งหุ้นรายตัวกองทุนรวมแล้วก็ประกันชีวิตนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็มีรายได้หลักจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนพันใหม่เลยนะคะเต็มสูบเลยนะคะคือทำงานเป็นหลักด้วยทีนี้เวลาเรามีรายได้เข้ามา 100% ถามเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะว่าคุณพิสุทธิ์เองแบ่งเงินยังไงบ้าง
1: ก็ผมคิดว่าผมออมเงินเนี่ยประมาณสักน่าจะสักครึ่งหนึ่งได
0: ้โอ้นะครับไม่น้อยนะคะ
1: ก็จะมีในครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีซื้อกองทุน LTF IMF แบบสม่ำเสมอซื้อทุกๆเดือน
0: ใช้ลดหย่อนภาษี
1: ใช่แล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ออมฝากธนาคารอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเช่นพวกผ่อนรถผ่อนโดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั่วๆไปในครอบครัวนะคร
0: ับ แต่ว่าเราแบ่งครึ่งกับครึ่งเลยลงทุนเก็บออมครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือไว้ใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีภาระเรื่องของหนี้สินบ้างนะคะอย่างบ้านกับรถที่เราต้องใช้เป็นสินทรัพย์แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้วนะคะเวลาเราบริหารจัดการเงินของตัวเองเนี่ยในฐานะที่มีครอบครัวเราด้วยนะคะถามในส่วนของครอบครัวได้ว่าแยกกระเป๋ารวมกระเป๋าหรือว่าแยกกันแต่มีเงินกองกลางยังไงอะคะ
1: ก็อันนี้เป็นแบบเหมือนแยกกันแต่มีเงินกองกลางอยู่นิดหน่อยคร
0: ับ เราทำไมถึงเลือกหลักการนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่อย่างไรบ้าง
1: ก็คิดว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ครับต่างคนต่างใช้ก็มีเงินกองกลางก็ไว้สำหรับเป็นบ้านแล้วก็เป็นสำหรับลูกนิดหน่อยครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่พวกค่าเล่าเรียนลูกอะไรก็ปัจจุบันผมก็เป็นคนจัดการ
0: เป็นคนดูแลนะคะเพราะว่าเป็นผู้นำครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องการเงินแบบนี้นะคะคนก็เลยอยากรู้ว่าหูทำงานรายได้ทางเดียวนะคะมีครอบครัวต้องดูแลแบ่งเงินลงทุนก็เยอะนะคะแถมยังมีเรื่องของภาระหนี้สินอีกนะคะทำไมยังสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโทด้วยตัวเองได้แบบนี้นะคะถามเงินก้อนก่อนว่าเราต้องใช้ก้อนกลมๆที่ตอนนั้นคุณวิสุทธิ์คำนวณไว้เนี่ยเท่าไหร่คะ
1: ก็ตอนนั้นเรียนปริญญาโทหลักสูตรของที่นิด้าครับ2ปีก็ประมาณ 400,000 บาท
0: 400,000 บาทจ่ายเท่านี้มั้ยคะในความเป็นจริงหรือมีบวก
1: ๆก็อาจจะบวกนิดหน่อยแต่ว่าแต่ละเทอมก็ทยอยจ่ายไปเขามี 2-3 เทอมนะคร
0: ับ เพราะฉะนั้นพอวางแผนได้
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะกับคุณพิสุทธิ์ว่าเอ๊ะแล้วทำอย่างไรที่จะนำเงินบางส่วนนะคะมาจัดสรรแล้วก็สามารถเรียนปริญญาโทได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแบบเต็มที่เลยนะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: เงินก้อนของการเรียนปริญญาโทนั้นอาจจะดูเหมือนมากทีเดียวนะคะประมาณครึ่งล้านค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถทยอยจ่ายได้เช่นเดียวกับที่คุณพิสุทธิ์นะคะตัดสินใจ

0: เดือนละ10,000-20,000อะไรเงี้ยค่อยๆสะสมไปรวมกับเงินที่เราจะได้มาภายในอนาคตระหว่างหลังที่เราทำงานไปเราก็จะมีรายได้เงินเดือนของเราเข้ามา
1: ค่ะเทอมแรกนี่ประมาณเท่าไหร่ได้คะ
0: เทอมแรกก็ประมาณก็เกือบแสนนะครับ
1: ไม่น่าเลยต้องใช้เวลาเตรียมตัวนานเหมือนกันประมาณ6เดือนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วเราเก็บเงินที่บอกว่าเดือนละ10,000-20,000เนี่ยพอดีเลยกับเงินที่เราต้องไปจ่ายณวันเปิดเทอมหรือว่าวันที่จ่ายค่าเทอมเทอมแรกหรือว่าต้องไปเอาเงินเก่ามา
0: ก็จริงๆที่เก็บไว้นี่ก็ค่อนข้างพออยู
1: ่
0: ครับก็เราสามารถบริหารจัดการได้เพียงพอ
1: ปกติเวลาเก็บเงินเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่คุณพิสุทธิ์เบรกที่แล้วบอกไว้ว่า 100% ใช้50ออม50ทีนี้คำถามก็คือเวลาเราบอกว่าเราต้องเก็บเงินเพื่อการศึกษาเพิ่มเราไปดึงส่วนไหนออกส่วนใช้หรือว่าส่วนออมคะ
0: มันก็เป็นส่วนออมนะครับมันเป็นช็อตเทอมอินเวสเมนต์ของเราก็คือลองเทอมเนี่ย LTF IMF ผมยังคงซื้ออย่างต่อเนื่องอยู
1: ่
0: แต่ว่าช็อตเทอมเงินออมที่ฝากในธนาคารเนี่ยก็เราก็เอาเงินในส่วนนั้นแหละมาใช้จ่ายลงทุนเป็นค่าเราเรียนของเรา
1: ครับเพราะว่าเป็นการลงทุนเหมือนกัน
0: ใช่ครับการเรียนก็คือเหมือนเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของเราเนี่ยแหละครับ
1: แล้วพอผ่านไปเราพบเจอกับอุปสรรคในการเก็บเงินเพื่อจ่ายค่าเทอมในแต่ละครั้งไหมคะ
0: ก็มันอาจจะมีบางช่วงบ้างว่าแบบเราต้องจ่ายค่าประกันชีวิตที่เราซื้อเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีแล้วนะและค่าเทอมก็มาพอดี
1: ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่แบบดูเหมือนตึงๆหน่อยเราก็อาจจะเป็นจะต้องไปขายหุ้นที่เราอยู่ในพอร์ตของเราเพื่อเอามาโปะเงินจ่ายค่าเล่าเรียนของเรา
1: ไม่ขายขาดทุนใช่ไหมคะ
0: มันก็มีบางช่วงที่เราต้องอาจจะต้องตัดใจขายขาดทุนไปครับนิดหน่อย
1: เพราะว่าจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นนะคะเราเห็นข้อดีข้อเสียของการลงทุนที่มีเงินก้อนหนึ่งไว้แต่ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทำให้เวลาช่วงจังหวะที่อาจจะไม่ดีแต่เราต้องดึงเงินออกมาเนี่ยเราเห็นข้อเด่นข้อด้อยจากประสบการณ์และบทเรียนตรงนั้นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็จริงๆถ้าเกิดมีการลงทุนในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นลองเทอมช็อตเทอมช็อตเทอมก็จะมีหลายแบบทั้งแบบออมเงินในธนาคารซึ่งผลตอบแทนอาจจะต่ำนะครับแต่ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็ถือเป็นช็อตเทอมเหมือนกันแต่ว่าผลตอบแทนอาจจะเยอะแต่ความเสี่ยงก็เยอะด้วยเช่นกันคราวนี้มันก็เป็นการบริหารจัดการแล้วว่าเราจะบาลานซ์เงินในการออมในธนาคารกับเงินที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเราจะสามารถดึงเงินเหล่านั้นมาใช้ในยามที่เราต้องการนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะต้องตัดใจยอมรับความเสี่ยงนิดหน่อยถ้าเกิดอยากได้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้น
1: ค่ะหลังจากนั้นพอมีการตึงตัวสามารถบริหารจัดการไปได้เรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการเงินแล้วการทำงานได้รับผลกระทบไหมคะระหว่างเรียน
0: นอกเหนือจากการด้านการเงินเนี่ยก็เป็นการบริหารจัดการเวลาในชีวิตนะครับเพราะว่าเรายังคงต้องทำงานเป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนนะครับ8 โมงเลิก5 โมงนะครับตอนนั้นก็ค่อนข้างตึงอยู่นะครับเพราะว่าจากเดิมที่เรายังไม่ได้เรียนเนี่ยเราทำงาน8 โมงอาจจะเลิก6 โมงกลับบ้านใช้ชีวิตรีแลกซ์ของเรานะครับแต่ว่าคราวนี้เราทำงาน8 โมงเลิก5 โมงปุ๊บต้องรีบขับรถมาเพื่อจะทันคลาสเรียนตอน6 โมงครึ่งเรียน6 โมงครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งบางทีไม่จบ3 ทุ่มครึ่งซัดไปถึง4 ทุ่ม 5 ทุ่มนะครับก็มีการทำรายงานกันต่อนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับแต่คิดว่า2 ปีที่เรียนมาเนี่ยเป็น2 ปีที่ลำบากเหนื่อยแต่ว่ามันแลกมาด้วยความคุ้มค่า
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ในด้านไหนบ้างคะความคุ้มค่าที่ได้รับกลับมา
0: คือคิดว่าหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยความคุ้มค่าที่ได้ก็คือนอกจากดีกรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผลพลอยได้ที่เราได้มาแต่ความรู้ประสบการณ์ที่เราพัฒนาตัวเองนะครับมันทำให้เราสามารถเติบโตไปในองค์กรหรือเราสามารถสร้างธุรกิจในอนาคตของเราได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนในความรู้นะคะอยู่กับเราแล้วก็ติดตัวเราตลอดเวลา
0: ใช่คร
1: ับแล้วก็เราสามารถไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยอยู่ที่เราจะหยิบใช้อย่างไร
0: ใช่เราอาจจะยอมเสียสละเวลาความเหนื่อยยากของเราเนี่ย2 ปีนั้นน่ะแต่เรายังมีชีวิตหลังจากที่เราจบมาอีกหลาย10 ปีนะครับที่เราใช้ประโยชน์จากการศึกษานั้น
1: ค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยหลังจากพอจบมาปุ๊บนะคะแล้วก็ระหว่างเรียนประสบการณ์ที่เราได้นำมาใช้ในเนื้องานเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณพิสุทธิ
0: ์ก็จะมีบางส่วนนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เราได้จากการเรียนมาใช้ในการทำงานของเราในการจัดการองค์กรของเราแล้วก็แผนกแล้วก็การทำงานโอเปอเรชั่นของเราด้วยนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกที่จะเรียนเนี่ยก็ควรเลือกที่จะเรียนในสิ่งที่มีประโยชน์กับเราจริงๆมากกว่าที่จะไปเรียนตามแฟชั่นคนอื่นเรียนกัน
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสนใจเราอยากจะเรียนเราไม่ได้เรียนเพื่อได้ดีเดียวนะครับ
1: ดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะเวลาเลือกเรียนก็พยายามให้ตอบโจทย์ชีวิตมากที่สุดนะคะวางแผนเกษียณบ้างแล้วหรือยังคะ
0: ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากครับตอนนี้อายุก็ยังไม่ถึงยังไม่40ก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าก็เริ่มคิดถึงการออมเงินไว้ใช้หลังเราอายุ60แล้วครับก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ
1: ค่ะแต่คุณพิสุทธิ์ไม่ได้ตัวคนเดียวมีลูกด้วย
0: ใช่คร
1: ับ นะคะแล้วเรามีการออมหรือเก็บเงินหรือลงทุนส่วนหนึ่งให้กับลูกโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของลูกที่น่าจะสูง

0: แพ้กับเราด้วยเหมือนกัน
1: ครับก็จริงตอนที่เรียนอยู่เนี่ยก็คือหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนของตัวเองพอเรียนจบปุ๊บลูกเข้าเรียนพอดีก็จ่ายค่าเล่าเรียนลูกต่อ ในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็มีการออมเงินฝากเงินให้ลูกเป็นทุกเดือนนะครับสม่ำเสมอไว้แต่ว่าซึ่งอันเนี้ยก็เก็บไว้ให้สำหรับเผื่อเขาใช้ในอนาคตเผื่ออีกหน่อยเขาต้องไปเรียนปริญญาโทหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ส่วนในค่าเทอมปัจจุบันของลูกเนี่ยก็เป็นการบริหารลักษณะเดียวกันกับที่เราจ่ายค่าเทอมตอนเรียนปริญญาโทของเราเนี่ยแหละครับ
0: ค่ะเห็นหลักการนึงไหมคะถ้าสังเกตเหมือนกันก็คือคุณพิสุทธิ์ได้ชอบใช้การลงทุนแบบดอลลาร์คอสเอเวอร์เรจคือลงทุนสม่ำเสมอทั้ง LTF RMF ที่บอกตัดทุกเดือนแล้วก็ถ้ามีโบนัสปลายปีก็เอามาโปะอีกนะคะให้เต็มสิทธิ์กับอีกอย่างนึงคือการลงทุนเพื่อการศึกษาทั้งของตัวเองและของลูกก็ใช้ดอลลาร์คอสเหมือนกันคือเก็บมันทุกเดือนนี่แหละทยอยไปเรื่อยๆทำไมเราถึงเลือกรูปแบบนี้และคิดว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือว่าลักษณะการทำงานหรือการรับเงินของเรายังไงคะ
1: ก็ลักษณะไลฟ์สไตล์ผมเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวปาร์ตี้ไม่ได้เที่ยวกลางคืนเลยก็ว่าได้เพราะงั้นก็จะมีเงินออมค่อนข้างเยอะนะครับก็เงินออมในส่วนนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นการออมอย่างสม่ำเสมอและมันสามารถให้เราหยิบได้ใช้ในยามที่เราต้องการฉุกเฉินได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่มีเงินออมบัฟเฟอร์ในส่วนนี้เนี่ยเกิดมีเหตุฉุกเฉินที่เราจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีปัญหาในการบริหารจัดการทันทีนะครับ
0: สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณพิสุทธิ์เนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนรายรับก็คือเป็นแบบเงินเดือนที่มีความแน่นอนสูง
1: คือ
0: รู้เลยว่าเงินเดือนจะออกวันไหนเมื่อไหร
1: ่
0: ปีนี้ได้เท่าไหร่บวกโบนัสปลายปีมากน้อยแค่ไหนก็เลยวางแผนได้ก็เลยเลือกลงทุนหรือว่าเลือกบริหารค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินออมในรูปแบบนี้ด้วยนะคะทางค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรแล้วก็เรื่องของเงินที่เราใช้ซื้อ LTF RMFด้วย
1: ใช่ครับ
0: ถามแบบนี้นะคะเวลาเราวางแผนแบบนี้เราเครียดไหมคะเพราะว่าทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็มีวิธีในการจัดสรรเงินไปด้วยเราได้ท่องเที่ยวหรือเปล่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตยังไงบ้าง
1: ก็ไม่ค่อยเครียดนะครับโดยการพฤติกรรมการออมเงินและการใช้จ่ายเงินในลักษณะนี้ผมค่อนข้างโอเคกับไลฟ์สไตล์ของผมนะครับก็คือมีการออมเงินเป็นระยะนะครับทุกปีก็ยังสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้อยู
0: ่
1: นะครับก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรกับการบริหารเงินแบบลักษณะนี้ครับ
0: ค่ะอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างคะที่ติดตามอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเขาอยากเลือกเรียนปริญญาโทนะคะสิ่งสำคัญที่เขาต้องใช้ในการพิจารณามีอะไรลักษณะในการวางแผนการเงินของตัวเองครอบครัวแล้วก็การศึกษาให้กับลูกด้วย
1: ครับก็อยากจะแนะนำสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าคิดจะศึกษาต่อนะครับก็ควรจะเริ่มออมเงินได้แล้วนะครับการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้กับตัวเองการพัฒนาเหมือนการอัปเกรดชีวิตของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาในระดับที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นในองค์กรตัวเองหรือโอกาสที่เราจะย้ายงานไปในสายงานอื่นที่มีโอกาสทำรายได้ได้ดีขึ้นหรือสร้างพัฒนาธุรกิจตัวเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มากขึ้นนะครับคราวนี้ในส่วนของการหารายได้เพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในการศึกษาของเราเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดตั้งแต่วันนี้ได้ละอย่าคิดว่าพรุ่งนี้เราค่อยทำพรุ่งนี้เราค่อยเก็บเราควรจะเก็บณตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อวันข้างหน้าของเรานะครับ
0: ค่ะทำทันทีนะคะ
1: ค
0: แล้วก็เบนจามินแฟรงกินบอกไว้เสมอเลยนะคะว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อลงทุนในหุ้นก็คือไปศึกษาความรู้เรื่องหุ้นหรือว่าลงทุนในตัวเองนะคะเหมือนที่คุณพิสุทธิ์แนะนำกับเราแล้วก็ลงทุนเรียบร้อยแล้วกับการลงทุนในความรู้ในระดับปริญญาโทด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองวันนี้ขอบคุณคุณพิสุทธิ์มากนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดซอฟต์แห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าเขาจะมีคำแนะนำให้กับคนที่อยากลงทุนในตัวเองอย่างไรบ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดซับแห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าถ้าอยากจะเก็บเงินเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทนั้นมาลุ้นกันเดือนอย่างเราควรจะทำอย่างไรค่ะ
3: ค่ะก็เป็นกระแสเป็นเทรนด์ที่กำลังนิยมมากๆเลยนะคะตอนนี้ถ้าเราสังเกตนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีปุ๊บก็อยากจะเรียนต่อปริญญาโทเลยนะคะตอนนี้ก็อยากให้คิดเรื่องวางแผนคิดเรื่องเงินเองเยอะๆจะบอกว่าถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยควรจะมองว่าเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่ควรจะขอเงินจากที่บ้านเรียนแล้วนะคะ ก็ควรจะหาทางเก็บเงินวางแผนการเก็บเงินเรียนต่อเองแต่นี้ประเด็นสำคัญอันที่หนึ่งนะคะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะส่วนตัวเนี่ยมองว่าถ้าเราได้ทำงานสักแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยแหละค่ะว่าเอ๊ะจริงๆงานที่เราชอบเนี่ยมันใช่หรือเปล่างานที่เราคิดว่าเราชอบเราน่าจะทำได้ดีเนี่ยมันใช่หรือเปล่าตรงนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่อยากเรียนต่อปริญญาโทอันนี้ในแง่ของข้อมูลทั่วๆไปเพื่ออนาคตของตัวเองคือมองอย่างนี้นะคะเรียนปริญญาโทเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเต็มที่ก็2ปี2ปีเนี้ยมันควรจะเป็น2ปีที่เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับอนาคตการทำงานในอีก40ปีข้างหน้าใช่ไหมคะถ้าเรามองว่าเราทำงานจนเกษียณที่อายุสัก60อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราต้องทำงานประมาณ30กว่าปีเกือบ40ปีงั้น2ปีเนี้ยเป็น2ปีที่สำคัญมากนะคะต้องเอาให้แน่ใจว่าปริญญาโทสายไหนที่จะเป็นสายที่เหมาะกับตัวเราจริงๆนะคะแต่เทรนด์ยุคใหม่ก็คือเด็กเรียนจบปริญญาตรีปุ๊บก็อยากจะเรียนต่อปริญญาโทเลยอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่นี่เรามามองกันในแง่ของการวางแผนการเงินนะคะ1เนี่ยต้องกำหนดให้ชัดๆนะคะว่าเรามีเป้าหมายในการศึกษาต่อไปในเรื่องใดไปในเมเจอร์ใดความสนใจเราอยู่ตรงไหนตัวนี้จะมาตอบโจทย์ชีวิตเราได้ยังไงจริงๆตรงนี้สำคัญที่สุดนะคะเป้าหมายการเรียนเนี่ยปริญญาโทต้องตอบโจทย์จริงๆก็คือตอบโจทย์อนาคตในการทำงานของเรานะคะมันจะช่วยเราพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่เราอยากจะเรียนหรือไม่แล้วก็แน่นอนเลยค่ะตรงนี้ก็ง่ายนะคะปัจจุบันข้อมูลเยอะมากก็หาข้อมูลได้จากสารพัดแหล่งข้อมูลนะคะทั้งเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเว็บไซต์ที่เขาทำเปรียบเทียบให้นะคะอันที่สองมองในแง่การเงินก็แน่นอนต้องใช้สตางค์นะคะก็ต้องคิดว่าแต่ละหลักสูตรที่เราสนใจเราเลือกมาได้แล้วสัก 3-4 หลักสูตรเปรียบเทียบกันแต่ละหลักสูตรเนี่ยใช้เงินนะคะก็คือมีค่าเทอมเนี่ยสักเท่าไหร่ก็ต้องคิดประเมินแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ค่าเทอมนะคะมันก็จะมีค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกจิปาถะถ้าคิดให้ละเอียดเนี่ยมันก็จะไปถึงค่าเดินทางใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเราจะทำงานแบบเรียนไปด้วยไหมหรือเราจะเรียนอย่างเดียวหรือจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยพวกนี้จริงๆมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหมดตอนนี้วิธีการที่ง่ายที่สุดในการจัดการการเงินให้อยู่หมัดเนี่ยนะคะก็คือเราต้องมีข้อมูลถ้าเราทำข้อมูลดีชีวิตเราก็จะง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นที่จะทำข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะเดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่หาข้อมูลให้ครบถ้วนการหาข้อมูลให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์มันจะช่วยให้เราวางแผนได้ง่ายนะฮะสมมติเราได้มาแล้ว 3-4 หลักสูตรเปรียบเทียบมีข้อมูลเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋องบประมาณที่เราต้องใช้ในการเรียนปริญญาโทเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาต่อเป้าหมายในชีวิตอันนี้นะคะก็ไม่ได้ยากใช่มั้ยคะ3ในแง่การวางแผนเขียนลงมาให้ชัดๆเลยค่ะว่าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการเรียนปริญญาโทตรงนี้เช่นเราอาจจะบอกว่าอยากเรียนปริญญาโทในอีก3ปีข้างหน้านะคะด้วยเงิน 300,000 บาทนี่เพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่หลักในการกำหนดเป้าหมายนะคะเพื่อเรียนปริญญาโท 300,000 บาทใน3ปีข้างหน้าพอเราได้ตัวเลขตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราต้องใช้เงินปีละแสนต้องเก็บเงินให้ได้ปีละ 100,000ปีละแสนก็เดือนละ 8,000 กว่าบาท 8,300 8,400 นี่พอเรามีตัวเลข 8,300 8,400 ในใจแล้วมันก็จะทำให้เราคิดได้แล้วค่ะว่าโอ้เราอย่าเพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นอ๋อเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์นะฮะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายการเรียนปริญญาโทใน3ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะถ้าเป้าหมายเราชัดเนี่ยนะคะการวางแผนมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะอันนี้พอวางแผนไปแล้วก็ต้องลงมือทำอย่างเต็มที่นะคะก็พยายามนึกถึงเสมอในวันที่เราจะได้เข้าไปเรียนปริญญาโทวันที่เราจะมีเงินพร้อมไปเรียนนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่เราประหยัดเงินที่เราลดกาแฟลง1แก้วที่เราลดรองเท้าลง1คู่ในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะคะเพราะว่าเป้าหมายใหญ่มันรอเราอยู่ในนี้เป้าหมายการเรียนปริญญาโทเนี่ยง่ายๆเลยจริงๆแล้วเป้าหมายการเงินทุกตัวนะคะมันจะช่วยให้เรามีเหตุมีผลในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ลุยกับมันไปให้เต็มที่นะคะเราก็จะทำได้ตามเป้าหมายแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยก็เปิดกว้างนะคะสถาบันการศึกษาแทบทุกแห่งเลยจะมีทุนการศึกษาให้นี่ถ้าเราศึกษาเรื่องทุนพวกนี้ดีๆเราก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเทอมเรื่องค่าธรรมเนียมอะไรไปได้นะคะจริงๆแล้วมีเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะมีเกือบทุกสถาบันเลยนะคะตอนนี้ตรงนี้ถ้าเราอยู่ดีๆเราบอกว่าเทอมหน้าเราอยากเรียนเราก็ไปหาทุนมันก็อาจจะไม่ทันถ้าเราเป็นคนที่ทำข้อมูลไว้ก่อนล่วงหน้ายังเรียนไม่จบปริญญาตรีเลยอยู่ปี2ปี3ปี4เริ่มหาข้อมูลพวกนี้พอเรียนจบเราก็จะสามารถช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปได้มันจริงๆการเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยนะคะเก็บเงินเรียนเองก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราพร้อมแค่ไหนเรามีความมุ่งมั่นมากแค่ไหนนะคะเรามีความฝันตรงนี้เราก็พยายามทำมันให้เต็มที่ทุกฝันก็จะบรรลุได้หมดนะคะ
0: เพราะการลงทุนในการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ใช่เพื่อใครแต่ว่าก็เพื่อตัวเราเองค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผน ะคะหรือคลิกไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.zor.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ฝากทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: วันนี้เป็นอีกวันนึงที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทด้วยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมัสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
1: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
2: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: นี่ไงลายเนี่ย
2: อ๋อเสี่ยวกลาง
3: ใช่
2: แม่เห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม

0: อะไรอ่ะ
1: หัวสิงโตไงเล่า
2: อ๋อ
1: เคยเห็นสมัยเด็กๆเขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
0: เป็นสิ
1: ริมงคล
3: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเด็กละ
1: แหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
3: ทำอยู
1: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
3: ๆเออเดี๋ยว
1: พาไปดูหน่อยได้ไหม
3: อยู่ตรงนี้แหละเนี่ย
1: ตรงนี้นะ
3: เนี่ย
1: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
3: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
1: รู้จริงมั้ยเนี่ย
3: รู้จริงๆ
1: ไปดิ
3: ไปนี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายาณแรมกัลยาสวัสดีครับผม
1: เอาจริงๆเลย
3: อยากรู้อะไรถามนะเลย
1: อยากรู
4: ้ครับ
1: ประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
4: ครับ
1: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
4: เชิดสิงโตอ่ะมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุง รัตนโกสินทร์นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทยมาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
1: ้
4: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนนึงก็มีทางพลังภายใน
1: อ
4: ีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดแต่อีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
1: ตั้งกันนั้นเลย
4: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
3: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
4: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี่ยมสอนอะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
3: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
4: ตรงนี้มี3คณะ
3: อ๋อ3คณะ
4: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
3: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
4: ยังมีอยู่ครับ
3: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
4: โอ้โหถ้านับเป็นร้อยนะนับมันเป็นร้อยนะ
1: เป็นร้อยปี
4: เป็นร้อยครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60ฝ่าแล้ว
1: กี่รุ่น
4: มันก็โอ้โหหลายสิบรุ่นนะแล้วแต่
1: เป็นสิบรุ่นเลยนะ
3: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
4: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
3: ่
4: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
1: อะไรที่เป็นมงคล
4: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้าร
1: วมเซียนทั้งหลาย
4: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตุ๊ดจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 20,000 บาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
3: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
4: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
3: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
4: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
1: ปะ
4: ตัวนี้ปะลงไปทีนึงมันก็จะเป็นชั้นที่2
3: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได้
4: กระดาษได้ที่ว่า
3: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
4: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะใช้นิยมใช
3: ้ถุงปูนใช่ไหม
4: ครับ
1: มันเหนียวกว่าใช่ไหม
4: เหนียวกว่าด้วยและหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสัก 3-4 ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
1: ผ่าเอา
4: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
3: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
4: ใช่ครับ
1: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
4: ครับ
1: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
4: ครับ
1: ต่างจากหัวเล็กยังไง
4: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
1: ตรงคอไหมเนี่ย
4: หวายถักนะเขาเรียกขอบ
1: ต้อง
4: ตอนนี้ความฟังของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
1: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
4: ไม่ได้
1: เพราะ
4: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
1: ทีละนิด
4: ครับจะต้อง ใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดหนึ่ง
1: เพื่ออะไรครับ
4: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
1: พอทาสีเสร็จเรียบร้อย
4: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
1: การเขียนลาย
4: ใช่เขียนลายก็มันอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
1: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
4: เพราะตาเนี่ย
1: ตาใช้วัสดุอะไร
4: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
1: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
4: เป็นแบบ
1: แปะกระดาษ
4: แล้วก็แปะกระดาษ
1: แล้ว
4: ถ
1: ึ
4: งจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟูฟูฟู
1: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
4: ตาแดงๆเนี่ย
1: เขา
4: ใส่หลอดไฟเข้าไป
1: เอาหลอดไฟใส
4: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนอ่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
1: ดวงเล็ก
4: ๆครับเอา
1: ฝัง
4: เขี้ยวอ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นแค่นั้น
1: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
4: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
1: ขนกระต่าย
4: กระต่ายจริง
3: ๆตามหน้าตามคิ้วอะไร
4: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
1: ผูดชุดนิ้วเน
4: า
1: ะ
4: ครับใช้ชุดนิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
3: แล้วถ้าไอ้เครายาวๆครับ
4: เคราเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
1: หางม้
4: ามาทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
1: เนี่ยนะ
4: นี่เป็นเอ็น
3: เหมือนวิกผมใช่ไหม
4: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
3: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
4: มันจะขนตาจะไม่ยาว
1: ขนสั้น
3: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยม
4: ัน
3: ดั้งเดิมเป็น
4: เหมือนเดิมเป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
3: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝ
4: ี
3: มือแต่ละคน
4: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
1: า
4: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
1: ้ถนัดกรรม
4: ครับครับผม
1: โอ้โหวันนี้ดับ
4: ครับ
1: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
4: ครับผม
1: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานาน
3: คร
1: ับแม
3: ่ขอบคุณ
1: คุณสแตมป์เหมือนกันอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
3: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
1: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
3: เพราะอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณณแรมกัลยานะครับ
1: หรือ
3: ณธวัชชัย
4: แสงอุเสน
3: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

0: งพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จีระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทําบุญนะครับก็อยากจะทําบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกๆปี เป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
1: ผมเองก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ

ือในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพและรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

0: เบลรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี่ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: องทุนสวัสดิการชุมชนอ่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: สวัสดีค่ะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ
1: ที่เราได้ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
2: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
3: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
1: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
4: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ

ราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุข

0: ไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: ที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี้

0: ดเรื่องอะไรอ่ะ
1: ทำไมคุณถึงแช่เลนขวา15%คือจำนวนอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น
2: ผมคือส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอ
1: จะว่างั้นก็ได้
2: คือมันเรื่องเล็กนิดเดียวเองนะ
1: มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเราควบคุมมันไม่ได้ที่คุณเห็นผมบ่อยคุณรู้สึกผิดบ้างไหม
2: ไม่เลย
1: โอเคลองไปดูสิ่งที่คุณทำ

0: ได้นะ
1: แต่ลดความเสี่ยงได
0: ้มันอาจจะเป็นพวกเขาประมาณก็ได
1: ้พอความเร็วที่คุณขับไม่ควรอยู่ในเลนขวาแต่แรกแล้วลูกบอลนี้เป็นเครื่องช่วยยืนยันถ้าคุณรู้สึกผิดและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงถึงกลางวันท้องนั้นให้ดีขึ้นลูกบอลจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาว

0: Mendingan Om Yuma.
1: ไก่กอแร้นะคะเขาเป็นไก่เอามาย่างเสียบมาคล้ายๆไก่สเต๊กนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอไก่กอแร้ให้มีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ

0: พูดว่าวันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางแขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ทักทาย
0: ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางแขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
0: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
0: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว หลับหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่ล่ะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้นะ
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
0: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
2: ใช่ค่ะ
0: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี้ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่มีแปลกคืออันนี้ข้างๆผมนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอามาต่อนะคะ
2: ทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็น
0: ที่ทำให้ดูตัวอย่างเนี้ยแปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
2: ้ลงรถ
0: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นท์ลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับและอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้เห็ดอะไรครับ
2: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
0: ยานางิน
2: ะครับผมมัตสึทาเกะ
0: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
2: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
0: อ๋ออันนี้
2: เป็น
0: อันนี้หากินยากกว่า
2: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่เนี้ยเราจะเป็นเห็ดที่เราทำเองนะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
0: เก็บได้เลยไหมครับ
2: เก็บได้เลยค่ะ
0: ต้องดึงที่โคน
2: กำทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
0: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
2: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
0: นางรม
2: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
0: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
2: ก็คือถ้าเริ่มกรีบแตกเนี่ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกินไป
0: อ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
2: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
0: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่ออฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
3: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคี่ยหากิน
0: ไม่เครียด
3: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
0: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
3: ข้างในเลยครับข้างในม
0: ี
3: รังไข่อยู
0: ่ทำไมเขาถึงรู้ครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
3: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
0: อ๋อฝึกได้ฝึกได้ด้วยเหรอพี
3: ่
0: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่อะมาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
0: อ๋อเขาจะตามกัน
3: แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
0: ไข่อินทรีย์เนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
3: ไม่มีจะไม่มีเลยครับ
0: ตัวอย่างมันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์สาม
3: เบอร์สามมาตรฐานที่เบอร์สาม
0: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
3: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
0: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
3: ครับได้30กระฟอง
0: โอ้โหนี่คือจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
3: เลี้ยงได้ครับ
0: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
3: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
0: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
3: ่ใช่ครับ
0: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
2: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกคกอ
3: ารมณ์ดีตกคก
0: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าครัวเลย
2: เข้าครัวกันเลยค่ะ
0: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่แล้วไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
2: กว่าจะได้ค่ะ
0: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคหมัก
2: เดี๋ยวรอ
0: น้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องคลุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
2: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
0: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
0: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
2: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
0: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหมต้องให้เท่ากันแล้วก็ชั้นกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้นี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึ๋มๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
2: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
0: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
2: จะออกหวานนำค่ะ
0: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนืดๆทีนี้ก็จะ
0: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่ออฟบอกแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอ
2: ่ะ
0: กล
2: ิ
0: ่นมะกรูดนี่แบบ
2: ค่ะมันจะทำให้หอม
0: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ่ะเพราะมันจะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่ออฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
2: ใช่ค่ะ
0: พอมันกินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับจริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นวันนี้ก็ทำงบเห็ด
2: งบเห็ดรวม
0: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
2: อันนี้สดๆเลยค่ะ
0: สดๆเลย
2: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
0: พริกแกงนี่คือพริกแกงเผ็ดเลย
2: พริกแกงเผ็ดเลย
0: เหมือนทำห่อหมกเลย
2: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
0: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
2: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลย
0: เอาละครับแล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
0: แป้งอะไรครับอันนี
2: ้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
0: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
2: ใช่
0: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
2: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะ
0: แล้วโอ้โหพี่ออฟ ทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนี้ยเนียนสูงขาวหุ่นดี
2: ขาวสวย
0: ครับผมเพราะว่านี่คือ
2: ใบยอ
0: ใบยอครับผม
2: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพลูก็ได้
0: ครับผมเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระดำปีอะไรก็ได
2: ้ได้หมด
0: กันแล้วครับผมแล้วแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
2: ยังไงก็ได้เลย
0: ง่ายๆเนาะ
2: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
0: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่าง

0: มากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหผมจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเห็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมัน
1: เห็ดล้วนๆ
0: มันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเห็ดแบบเห็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบนึบนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่อ๊อฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลยไหมครับ
1: หยอดครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: ห
1: ยอดน้อย
0: ต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ถูก
1: นี่ค่ะใช่
0: ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: น้ำจิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที
1: ่
0: เป็นไข
1: ่ไข่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยล่ะครับ
1: น้องบุ๊กมา
0: แล้วตื่นเต้นแล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: ดูคุณยายก็ขุดแล้วอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกัน
1: อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
1: สังเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่ได้หินดินก้อนเบลเลอร์เลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: แล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: มันอ้อนค่ะ
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูมันสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
2: แต่ต้องทำที่ไถ
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
2: มือ
0: ถามจริง
2: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียนขุดวันหนึ่งประมาณสักกิโลปกติอะ
2: ที่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
2: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่อ๊อฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบเนี่ยอาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสัมปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ด์อุ้ยมันมาแล้วโอ้ใหญ่อะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉย
3: มันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับ
0: วันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ปลาเวียน
2: หมดนี้เลย
1: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาเลย
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้มาปั๊บนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
2: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี้ทางนี
1: ้งัดไปทางโคนต้น
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วง

0: ฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอามีน้ำมาลดได้อะค่ะ
1: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวมันเกลี้ยง
2: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
1: กินได้ตลอด
2: กินได้ตลอดอืมแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร
1: ่
2: แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
0: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะป้าเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหม
1: ไ
0: หนหั
1: วได้ฝนตกก็โตได
2: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
0: ใช่ค่ะป้าเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
2: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
2: นี่เราเราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอนี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
0: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
2: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าผมเท่าที่ผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมแล้วเล็กๆกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
1: อย่างนี้ก็คิดเหมือนกัน
2: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงสิ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
0: ไปเลยใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูก
1: ใช่ใช่ได้ไปกับต้ม
0: กินน้ำตาลทรายใช่ไหม
2: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไปดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากินกันด้วยนะครับคุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดๆเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลเหรอครับผมอ่ะ
1: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
2: อ่ะแล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
1: ไม่ตั้ง
2: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทัพพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
1: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
2: แล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
1: มันก็แค่ครึ่งวัน
2: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริงนำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
1: ได้
2: เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
1: ไม่มี
2: เลยเหรอ
1: มีคนเดียว
2: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
1: คนเดียวก็เจอเลย
2: คนเดียวก็เจอเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
3: บุญเตือนค่ะ
2: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
3: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
2: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
3: แกงเลียง
2: พริกแกงมีอะไรบ้างครับในนี
3: ้ตะไคร้หอมแดง
2: กระชาย
3: กะปิแล้วก็โขกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
2: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีคร
3: ับ ใส่มันค่ะ
2: เป็นมันดิบๆเลยนะ
3: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
2: ให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
3: ปลาช่อนค่ะปลาช่อนย่าง
2: ย่างเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
3: ซื้อแล้วมาย่างเอง
2: อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
3: ค่ะปลาช่อนสด
2: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
3: ใช่
2: ย่างยังไงอ่ะ
3: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
2: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
3: ใช่ใช
2: ่โอ
3: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
2: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
3: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
2: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำก็จะข้นอยู่แล้วน้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
3: 2ช้อนก่อน
2: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสักก
3: ี่2ช้อนตาลนิดหน่อย
2: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไป

0: อุ้ยอร่อยอ่ะปลาย่างอร่อยจังเลยอ่ะ
1: รสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพลูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอ่ะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลือกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทำในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าสแกมเบอร์เองนะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับและครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านนะมาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับอร่อย
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างนึงที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อให้พี่อ๊อฟเดาก่อนว่า
1: เดี๋ยวขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบ

0: กะทิ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งเขาจะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ข้าวต้มมัดจากชิ้นเดียวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกองค์ประกอบมันได้หลายๆอย่างนะครับให้คนที่มากินเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆกับข้าวต้มมัดที่ทำการเปลี่ยนรูปแบบจานนี้ด้วยนะครับ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
0: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับเป็นคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
3: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็นสองแง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในตามพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ตามพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆนะจ๊ะ
1: ห่วงยาง
3: ครับยางเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่หัวขึ้นมา
1: ตาบอดด้วยป่ะที่บอด
3: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่วงยางเล็กๆ
1: ห่วงยางเล็ก
3: นะครับทุก100ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
1: ในมหาสมุทร
3: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่

0: เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมาสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
1: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราโชคดีมาก
0: ใช่ครับ
1: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เปิดไปเป็น
0: โดยเฉพาะศีลห้าถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับร้อยปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายเราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระ
1: ครับ
0: สามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ้าจำเป็นต้องบวช
1: ครับ
0: นะครับถ้าจำเป็นต้อง
1: แล้วไม่ใช่บวชเนรหรือถ้าไม่ถึงเวลา
0: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
1: โอ้เหร
0: อครับเพราะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่าร้อยปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้อครับ
1: ครับ
0: เจ็ดสัปดาห์ก็จะเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสีปัญจสขาขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่มห้าปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
1: มาดูทางด้านคริสต์ศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสต์ศาสนานะครับว่าคริสต์ศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสต์ศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
2: คือในคริสต์ศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่สองสิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมี being มีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2 ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจากฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์ศาสนาสอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ปฏิบและอาจารย์ปฏิบไม่กลายเป็นอาจารย์นันท์และความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคริสต์ศาสนาบอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจะเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรก็ทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
1: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
3: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้งั้นท่านศาลลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นักศึกษาหยุดคิดได้เลยว่าเวลานักศึกษามองคนไข้เวลานักศึกษามองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับแล้วพระองค์จึงทรงตัดแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่าพระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่สองงานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะโลกเน่าเสียทั้งหมดเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามทุกครั้งโลกครั้งที่2ตายไปกี่10ล้านคนนะครับอ่ะมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ํานี่คือคุณค่าของมนุษย
1: ์
3: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยอิกะห์หรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วแม้เค้าทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาชาญที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองแล้วตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้เขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะนั้นเขาเลิศกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอะไรต่างๆแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี้เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอะทดสอบทั้งหมดที่ จอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระเป็นเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาต้องรู้สิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเรานะครับสมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแต่นั่นคืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายทรุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์แล้วเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นธาตุของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นธาตุเงินทองเป็นธาตุวัตถุเป็นธาตุกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
4: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าเนี่ยทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นแหละทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
5: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิดการแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
1: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งแล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไงนะ
0: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะ สามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมา

0: นะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสนะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาอะแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอะนะก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่อะนะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้การตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
1: คิดแค่คิดนะ
0: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะก็ยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประพัสสรกิเลสคือบาปนั้นโจรมา
1: จิตประพัสสรคือจิตบริสุทธิ
0: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
1: มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธิ์
0: จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่สับตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลน่ะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ทำเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
1: ในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีล5ใช
0: ่ไหมครับ
1: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็ลดลง
0: แต่คำลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย
1: ์
0: ที่มันติดตัวนั่นน่ะมันก็
1: ยังอยู่
0: เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรม
1: ครับ
0: การทำกรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุบันน่ะทำให้

0: การกระทำในปัจจุบันทำให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
1: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นนึงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่ามเมื่อมนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
2: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่าม
1: ากกว่า
2: คนอื่น
1: มากกว่าคนอื่น
2: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้าลูกค้าคือ
1: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
2: ก็สังเกตนะฮะ
1: ไปที่ไหนครับคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะ
2: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง
1: นั่นเรามองคนอื่น
2: ครับ
1: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
2: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเราเนี่ยครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100เนี่ยครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
1: มันมาถึงแน
2: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
1: ่ครับ
2: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
1: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
3: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
1: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
3: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามอสุนทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์

0: สลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ำท่วมนูห์น้ำท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายทานแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมายอิสลามแต่ว่าชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะเนี่ยคุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์จริงๆมนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็น10เป็น100ล้านปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานถ้านักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ย1แต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติและก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
1: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดี
2: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และ2คือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นๆและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
0: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีเช่นคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งอาจจะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทำให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกๆคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
3: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย์ที่มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกเอ๊ะทำไมเวลาจัดงานไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้กับครูบาอาจารย์แล้วทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
0: ก็กลับไปยังเรื่องที่เราที่ผมเล่าแต่แรกเลยว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลเลาะห์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดงั้นเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระเป็นเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดี คนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระอันนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาปอันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมลทินของชีวิตของเขาเอง
3: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
4: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตาม
3: ครับ
4: มันจะถูกทำลายในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อนนะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้นจากจิต
3: ตัวเราก่อน
4: ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นมันจะทำลายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้าหมองนะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทำลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์ในมหิดลอาจารย์ทำไมมหิดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตตานังอุปมังกะเร
3: ครับ
4: นะอัตตานังอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตตานังอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมาน
3: ะ
4: เข้ามาเราเป็นผู้เราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเรา
3: เป็น
4: เขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติต่อเรายังไง
3: ครับ
4: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเราพูดอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
3: ังไง
4: เราต้องการยังไง
3: พูดเพราะๆไหม
4: ใช่
3: ถ
4: ้
3: าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
4: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทำให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานธาตุแท้มันจะแสดงออกมานะครับถ้าธาตุแท้จิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะหมายถึงคุณธรรม
3: บางโรงพยาบาลเนี่ยใกล้ๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์ไหมอย่างนี้มันถือว่าลดคุณค่าไหมมีตังค์ไหมถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
5: จริงๆมันมี
3: ตัวอย่างจริง
5: ๆมีมากกว่านั้นจริงฮะจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ำไปเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมุตินะครับมีผู้ป่วยนั่ง อยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับแล้วก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่หนึ่ง first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่สอง เขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาสีตาสาถ้าคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าเหตุผลที่3คือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆมากกว่าผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อนไม่มาไม่ได้หรือว่า4ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังจ่ายคนนั้นได้ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
3: ตอบว่าจะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าพอฝากมา
5: คน first... แบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
3: ครับ
6: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนอาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี
3: ้แสงคิวได้ก็หมายความ
6: ไม่แต่ว่าต้องในเคสที่แบบ severe จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: โอเคครับว่าปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย
5: ขอบคุณมากครับ
3: ปรบมือดีมาก
5: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นหนึ่งนะเป็นมีดก็ได้นะครับมันตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
3: รักษาโรคร
5: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอ้คนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนครับ
3: ทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอาใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
5: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอัลตราซาวด์ว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได
3: ้
5: เพราะว่าคุณค่าของ

0: มนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
1: ครับ
0: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนหนึ่งบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่ที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนหนึ่งว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จูงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
1: ครับสวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
0: สงสัยอยู่ครับ
1: อาจารย์ธนัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไงครับ
2: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้1หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้า2หน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเอง
1: ครับ
2: หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดอาจจะครับจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงอย่างนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรอย่างนี้ถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นต่ออย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือ1สิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทำ a must ปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทำเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดพอไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นใช่ไหมหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทำให้เสียสินอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือสินอดมาเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั่นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือศีลอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวที่อยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเนี้ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำๆไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทำงานในครัวตลอดว่ามันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทำคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตเห็นไหมนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
1: สนองกินได้
2: กินได้แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงโอ้ลุงนี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่คือกินพอรอดชีวิต
1: พอประทังชีวิต
2: พอประทังชีวิตพอประทังชีว
1: ิ
2: ต
1: มากอร่อยว่ากินเยอะ
2: ด้วยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูเนี่ยไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพระธรรมะเนี่ยคือตัวชรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งไม่สาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลเลาะห์ลิลลาฮิมะไม่ใช่ของเราคล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่ไหมสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตังก็ไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ใช่ไหมผู้แทนของอัลลอฮ์จึงมีหน้าที่บริหารคล้ายๆกับ

0: คลังจังหวัดจ่ายได้แค่ไหนผู้ว่าจะเอาเงินคุณจ่ายได้ไหมคุณต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตังค์ที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้จมูกแบบนี้ได้หน้าแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใช้ตังค์หนึ่งสตังค์ใช่ไหมสองทำเสร็จแล้วผิดวงตระกูลพ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลยผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่ไหมไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนนึงเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทำขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่ไหมแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่าๆนี่ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามมันคือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจำเป็นต้องทำก็คือนำเขากลับมานำตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทำให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาทนั่นก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังค์นั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำสัญญกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงเสมอถ้าหากนักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระฉายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องเหมือนว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไปบอกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
1: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องไปพบปากกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได้
2: จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันรองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พูดง่ายๆว่าไกด์เนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่2ให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นนักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการกีฬาพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ยการมาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
3: โค้ชเอ็มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับ
3: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงนี
1: ้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
3: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีฬาใช่ไหมครับ
1: ครับผม
3: ตอนแรกผมได้ยินกีฬานี้ว่ามันเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกไหม
1: ครับใช่ครับผม
3: ซึ่งจริงแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทนี้เราควรเรียกว่าอะไรครับ
1: ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีฑานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีฑามีหลายความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
3: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีฑาประเภทแบบสายตาเนี่ยมันมีกี่ระดับของ
1: ความพิการ
3: ความพิการ
1: ครับก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่า blind นะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาผ้าปิดตามาให้เรา
3: ได้
1: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2 เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
3: เห็นลางๆ
1: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุดใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
3: และจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไงผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกาอะไร
1: ครับก็คือถ้าเป็น B1 บังคับจะต้องมีไกด์รันเนอร์เสมอ
3: ก็คือมันเป็นบัดดี้คู่ก
1: ัน
3: เลย
1: ใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์รันเนอร์1คน
3: คร
1: ับจะได้ไม่เป็นการไปชนหรือไปเหยียบกันและเกิดอุบัติเหตุส่วน B3แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับ B2 เท่านั้นครับ
3: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบการแข่งขันก็จะน้อยลง
1: ใช่ครับ
3: ก็จะเหลือแค่เต็มที่คือ4
1: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
3: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับไกด์รันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
1: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
3: ประเภทลานคือพวกกระโดด
1: ไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งคว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์รันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงด้านหน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์รันเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะยากก็คือทางโค้งเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกกันขณะที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความยาวจริงๆอ่ะ30เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50เซนติเมตรแล้วเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้ไม่ให้นักกีฬากับไกด์รันเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่เราชนกันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได
3: ้นะครับแล้วก็ ไลซ์กันมาก
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting box ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100 200จะต้องบังคับใช้บล็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบล็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
3: และจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปยังไงบ้าง
1: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์รันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
3: เทียบกันได้
1: ใช่ครับพอการใช้ชีวิตเขาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะใช้ไกด์รันเนอร์ผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์รันเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์รันเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้าหลังเสมอเนี่ยเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมมันชำนาญขนาดที่วิ่งอยู
3: ่มันก็จะมีดีเทลตรง
1: ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขณะนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้าไหมตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้เขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเบียดไกด์รันเนอร์ละใช่ศอกข้อศอกต้องชนกันละเพื่อจะวิ่งโค้งไปพอบอกว่าอีก10เมตรทางตรงเพราะมันมี2ช่องวิ่งนี
3: ่
1: การที่วิ่งเบียดกันมันไม่ดีอยู่ละพอเข้าทางตรงปั๊บเราก
3: ็
1: คลายเชือกใช่แล้วให้วิ่งอิสระของตัวใครตัวมันอย่างนี้ครับ
3: อย่างเชือกนี่คือจะผูกกันเป็นตรงเอวเง
1: ี้
3: ย
1: ไม่ครับเดี๋ยวนี้กติกาเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้มือต่อมือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาว่าใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาเขาวิ่งไกด์ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันรองเท้าประเภทลู่เป็นรองเท้าตะปูนะครับ
3: ครับ
1: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
3: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไป
1: ใช่ไหมครับผม
3: 100เมตร
1: ถูกต้อง
3: 400เมตร
1: 100 200 400 800 1,500เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
3: โอ้
1: ครับ
3: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยครับ
1: ใช่ครับ
3: ว่าลองปิดตา
1: ใช่ครับ
3: ให้เข้าใจแล้วก็
1: แล้วก็เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
3: ได้เหมือนกัน
1: ได้ทั้ง2อย่างเลย
3: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
1: ครับด้วยความยินดี
3: สอนหน่อยครับผม
1: ครับด้วยความยินดีครับ
3: เข้าใจครับผม
1: ครับ
3: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้งสองหน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาดูซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นโค้ชไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
4: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปุ๊บใส่ได้ไหมนะคร
3: ับ ปุ๊บ
4: นี่จะมีเชือกนี่สำหรับไกด์เราวิ่งไกด์ต้องวิ่งในกีฬาจะมีเชือกใส่ก็เลย
3: โอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
4: ้ใช่ครับอะไรกรรมวิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนครับมีอะไรไม่นี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งไม่แขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับ
3: ครับ
4: เนี่ยไกด์จะคนโทรเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คนโทรเองไปเลยครับไปเลยแกว่งแขนปกติเลยแกว่งแขนปกติ
3: เอา
4: ปกติไปเลยไม่ต้องกลัวแกว่งไปเลยครับแกว่งไปเลยปกติเนี่ยไกด์จะเป็นคนโทรเองรู้สึกไง
3: เสียว
4: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับเนี่ยแกว่งแขนวิ่งไปปกติครับ
3: โอ้
4: เนี่ยอย่างเมื่อกี้นี่เราเข้าสังโคเลยนะเพราะไกด์จะบอกตลอดนี่คือโคแล้วเนี่ยจะวิ่งอย่างเงี้ยนี่ครับ
3: โ
4: อ้รู้สึกไงบ้าง
3: รู้สึกวิววิวมากเลย
4: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
3: โอเคแต่ว่า
4: ไกด์จะเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างโอเคไหมครับ
3: โอเคครับ
4: โอเคไหมครับ
3: โอเคครับ
4: เนี่ยรู้สึกไงครับ
3: เสียวมากเมื่อกี้ตอนออกเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
4: ใช่เนี่ยสิ่งเนี้ยนักกีฬาหนึ่งมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดครับ
3: โหโ
4: หเป็นไงครับ
3: ตื่นเต้นเลยอ่ะเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
4: ใช่ครับ
3: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นน่ะ
4: ใช่
3: มันเลยแบบแต่เกมมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอ่ะแต่ว่าไหลไป
4: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
3: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมแบบมันยังตื่นเต้นอยู
4: ่
3: ตกใจอยู่ใช่ๆ
4: แต่พอสักพักนึงไกด์ก็มีส่วนในการที่พอนักกีฬาปุ๊บไกด์จะหันมามองแล้วเพื่อคอนโทรลเราจะบอกนักกีฬาแกว่งนะก้าวนี้จะคอนโทรลคนให้คอนโทรลตลอด

0: ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ก็เหมือนตะเกียบพอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบผุดขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
1: ก็ถึงบอกว่าไกด์การกีฬาต้องไกด์ที่ต้องแบบ2ต้องเป็น1ต้องเข้าใจกันและกันครับ
0: ต้องซิงกัน
1: ใช่ครับ
0: เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเค้าเรียกอ่ะมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่หนาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปุ๊บแล้วถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทำยังไง
1: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
0: ครับ
1: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมติว่ามองไม่เห็นนะปุ๊
0: บ
1: อย่างนี้ปิดตาใช่ไหม
0: ครับ
1: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับนี้นะหนูต้องเล่นท่าขาต้องอยู่นี้นะแบบคอนโทรลอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองเล่นเองก็ได้ตึงแล้วให้นักกีฬาจับจับว่าเนี่ยไกด์เคลื่อนที่ยังไงใช่
0: แล้วเราก็ทำตาม
1: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมาเลยมันจะยากนิดนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าแป๊บเดียวขอจะเข้าใจ
0: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
1: ลองไหม
0: ลองก็ได้
1: ไปต้องไปทางโค้งเล่นทางโค้งใช่ไหมเอ๊ะนี่เชียงใหม่พี่แต่ไปเล่นเบสิกนะ
0: ครับผม
1: นักกีฬายืนอย่างนี้เข่าต่ำเข่าต่ำคือปกติเลยเข่าต่ำคือเราเล่นนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะจะได้รู้จริงว่านักกีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเรานะครับเนี่ยเล่นเข่าต่ำมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียว
0: โอเค
1: ตึงตึงสองข้าง
0: ตึง
1: เคลื่อนที่ยืดตัวปกติไม่ย่อขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นขาสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแขนแกร่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าเนี่ยไกด์จะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาครับมาขวานิดเดียวนี่ก็จะบอกแค่นี้เราขวาคือ
0: ขวา
1: จะมีใช่เจ้าต้องยืนสลับกันนึกออกไหม
0: ครับ
1: เดี๋ยวเข่าต่ำครับตึงนะครับดีครับดีพอครับอันนี้คือเข่าต่ำต่อไปเล่นเข่าสูงเข่าสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
0: โอเคครับ
1: ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะอยู่อย่างนี้เราทำแขนวิ่งปกติเลยกลับมือนิดนึงลองเข่าสูงนะครับเคลื่อนที่มาตึกแทงเข่าขึ้นมาโอเคเนี่ยไกด์อยู่ประมาณนี้โอเคครับแทงเข่าขึ้นมาอีกเข่าสูงแกว่งแขนนี่ครับเนี่ยนักกีฬาจะต้องทำอย่างนี
0: ้ก็คือเหมือนฝึกวิ่งจริงๆเลย
1: ใช่ครับปึ้งครับอยู่ประมาณนี้โอเคครับเป็นครับเล่นแล้วรู้สึกไงยากไหม
0: ก็ยากกว่าปกติ
1: ยากครับ
0: มันแบบว่า
1: เพราะว่ามองไม่เห็นเลย
0: ใช่ครับแตกเลยครับ
1: ไม่ให้เปิดยังไม่ให้เปิดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
0: ครับ
1: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะ
0: วิ่ง
1: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวิ่งของตนวิ่งไปเลยเนี่ยพอจะเล่นไกด์จะบอกว่าขยับหน่อย
0: เก้า
1: วิ่งปกติเนี่ยวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลยวิ่งปกติเนี่ยรู้สึกไงตีไกด์อยู่รู้สึกไง
0: รู้สึก
1: แกทางโค้งแล้วขึ้นทางตรงแล้วตอนนี้ทางตรงแล้วครับอยากได้เลยรู้สึกไง
0: รู้สึกวิว
1: เหวะ
0: วิวผมยิ่งเร็วยิ่งวิวเลย
1: อึ๊บไหลครับโอเครู้สึกไงวิ่งแล้วรู้สึกไงครับ
0: รู้สึกว่าเหมือนกำลังจะบินไปไหนสักที่นึง
1: ใช่ไหมเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
0: ใช่แต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะโหรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแต่ว่าร
1: ู้สึกไงการนั้นตัวสำคัญเลยนะครับ
0: ถ้าแต่ผมไปเป็นไกด์เขาผมเอาคนล้มแน
1: ่เดี๋ยวเรามีคนจะล้มให้คร
0: ับแต่ว่าร
1: ู้สึกไงอ
0: ธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนก
1: ัน ใช่ครับ
0: แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่วิ่งเร็วๆเมื่อกี้มันมีความแบบหวาดเสียวอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกแบบสนุกมันไม่เหมือนเวลาเราวิ่งแล้วเห็นนะอันนี้มันมีความแบบข้างหน้ามันคืออะไรอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อใจกับคนที่พาเราไป
1: เชื่อใจกันเลยครับ
0: เพราะว่าตะกี้ผมก็แบบถ้าเรากลัวมันก็จะมีความยั้ง อยู่แต่ถ้าเหมือนตะกี้พอแบบบางจังหวะที่แบบพี่นาบอกเอาลุยอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนพุ่งมันก็จะเป็นความรู้สึก
1: ใช่เพราะใกล
0: ้เร็วอีกแบบนึงโดยที่แบบเราไม่เห็นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งพอเร่งรู้สึกไหมเวลาพี่เร่งพี่ทำยังไงพี่ได้อย่างงี้ไหมเนี่ยเป็นการกระชากกันเร็วความเร็วขึ้น
0: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
1: ใช่โอเคคร
0: ับซึ่งเอาจริงตอนแรกจังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคำพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอ่ะด้วยความ

0: ที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นอ่ะแล้วมันกลายไปว่าเหมือนสิ่งที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดคือการมองอ่ะมันไม่ได้ถูกใช้อ่ะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรแบบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบเออไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทําเลยแล้วอันนี้คือแบบพี่นาเค้าแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิดแบบโมเมนต์พิเศษขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโคนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามก็ได้ลองทำท่าแบบเข่าต่ำเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้บล็อกนะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอ้ตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ
1: คราวนี้พอเราจัดนักกีฬาเสร็จพี่ก็จัดนักกีฬามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จ่ายของพี่เองเหมือนไกด์จะจ่ายของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
0: แขน
1: ชักโอบรวมลุกออกไปเลย
0: โอเค
1: ต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกในลองครั้งแรกคราวนี้อย่างที่พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลยปั๊บทำใส่นี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะใส่ไปเรื่อยๆเลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะงานนี่อยู่เนี้ยฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะปั๊บปั้งแล้วลุกเลยนะทีบออกไปเลยเซตไหลไหลปั๊บรู้สึกไง
0: ตะกี้มันถูกอ่ะ
1: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
0: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
1: ใช่แต่ว่าเขาบอกออกจะมาพอเซตปุ๊บลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
0: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
1: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเปิดตาได้กระดาษ
0: ตะกี้เราวิ่งไปถึงไหน
1: นี่วิ่งไปถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยกายไหมถือว่ากายอยู่นะเร็วไหมรู้สึกไง
0: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
1: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะหันไปมองนักกีฬาตลอดเพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าเราวิ่งลงคอร์ด200 150ก็จะบอกแล้วสมมติ110มันปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยเพราะนักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
0: แต่กี้มันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
1: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งการนักกีฬาเร็วมั้ยเร็วมากนะ
0: มันก็คือแบบ
1: ไกด์คือนักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบบปึ้งๆเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ของตัวหน่อไอ้เร็วนิดเดียวนิดเดียวปุ๊บถึงเส้นมุดปุ๊บเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
0: แต่ว่าตะกี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังแต่ว่า
1: ใช่แล้วต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้องอ่อนแล้วและที่สำคัญห้ามปล่อยเชือก
0: อันตราย
1: ใช่สมมติถ้ามี100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
0: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
1: อันนี้ปิดตาแล้วถอยมาหลังบล็อกเลย
2: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อกออนยูมาร์ค
1: ครับอันนี้มาครับอึ๊บย่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขานี่มาครับโอ้โหเราก้นแล้วเร็วเร็วเร็ว

0: เอาไหลยังไงครับห้ามถอดอย่าเพิ่งถอดอย่ารู้สึกไม่ได้รู้สึกไง
1: เหนื่อย
0: แค่จับมือแล้วรู้สึกไงเบนมาเบนรู้สึกไง
2: คร
0: ับรู้สึกไงน้องเจนมารู้สึกไงเจนดูสีดูสี
1: ดูสีครับ
0: รู้สึกไงบ้าง
1: ก็ตะกี้รู้สึกแบบก็โล่งๆดีนะครับแต่ว่า
0: พอเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
0: พอพี่เริ่มเร่งในการพี่เร่ง

0: กว่าหนึ่ง
1: มันขาแบบว่าไม่ไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก็รู้สึกมันดีนะเมื่อกี้แบบว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเร็วโมเมนต์แบบช่วงท้ายก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ๆก็นานขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่านักกีฬาถ้าวิ่ง400ที่บอกอ่ะ
1: ผมว่ายาวนานพอสมควรอยู่นะ
0: แต่มันก็จะคอนโทรลง่ายกว่า100เมตรนึกออกมั้ยครับพอ100เมตรนี่ปุ้งเดียวดีจบเลยแต่นี่ปุ้งออกไปคอนโทรลโค้งแรกนะขยับขยับมันจะคอนโทรลได้ตลอดเนี่ยครับมันจะต่างกัน
1: นี่เท่าไหร่
0: ถ้าเกิดแบบพูดเราก็ที่3แต่ว่าชนะผู้หญิงนะที่3อ่ะที่1ที่2เนี่ยขออาชีพขอแรงมากก็ทิ้งเราไม่เยอะทิ้งเราไม่เยอะนะแค่นี
1: ้แค่นี้ใช่มั
0: ้ยแล้วก็ทิ้งผู้หญิงก็นิดๆอ๋อ
1: แต่ตะกี้บอกว่าใส่สุดแม็กเลย
0: มันจะรองเท้าจะอย่างอ่ะพอเป็นรองเท้าปูจะมีอีกอย่างนึงอีก
1: มันจะอีกฟีลลิ่ง
0: มันจะดีกว่า
1: จะเร็วขึ้น
0: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
1: วันเนี้ยพอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มเนี้ยเขามองไม่เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นมันเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมัน Amazing สําหรับการที่เราได้มาลองนะแล้วจริงๆพอพี่น้ามาทํามันเนี่ยพี่น้าแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
0: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับเห็นนักกีฬาเรารับขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นน่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นการช่วยคนอีกคนนึงให้เขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดเหมือนถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทําให้เขาม
1: ีชีวิต
0: ดีขึ้น
1: แล้วอย่างตอนนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
0: ตอนนี้มีก็มีอยู่มีอยู่ครับก็มีของกอทเนี่ยครับทีนี้ก็ได้บี้เลี้ยงได้อะไรเงี้ยเก็บ
1: แล้วอย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วมาจับกันได้ไงครับ
2: อย่างไกด์รันเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเข้ามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะคร
1: ับ
2: ไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วยความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนไกด์หลายๆคนต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันก
1: ็
2: เลยใช่ครับก็เลยต้องเลือกน้อง
1: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
3: เล่นจากกีฬาสีคนโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนะคะก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
1: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
4: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
1: แล้วอย่างโค้ชนี่แบบเวลาเลือกนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรในแต่ละคน
2: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬากีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นได้ไปพาราลิมปิกเนี่ยนะครับ
1: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทําได้กี่ปีครับในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
2: 18ปีนะครับ
1: อะไรที่ทําให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบทําให้เรายังอยากทําต่อไป
2: ใน18ปีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทำทีมตาเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมนั่งดูวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนยังใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งแล้วไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโอ้ยเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะพอผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเขาใหม่อ่ะก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
1: ทีนี้ผมอยากถามพี่ๆรันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
5: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมองเอ๊ะคู่นี้มันทะเลาะกันมันอะไรโอเคมันก็ไปกันได
1: ้ครับลิ้นกับฟันเจมขำใหญ่เลยอย่างเอิร์ธกับพี่โยเป็นไงครับแบบมันต้องเหมือนคลิกกันตลอดเวลาเลยใช่ไหม
6: คร
1: ับ โอเค
5: พูดน้อย
1: ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละคนก็คือเหมือนต้องดูเคมีการเข้ากัน
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: อะไรอย่างคู่เนี่ยครับ
7: สมมติจะเล่นกันมากกว่า
1: เล่นกันเล่นอะไรกันนะจะเป็น
7: แบบหยอกกันอะไรกันอย่างเงี้ย
1: อืออย่างนี้ก็อยู่ใกล้กัน
7: นะก็ใกล้อ่ะนะผม22น้อง18
1: แล้วหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนคร
2: ับ ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนํา

0: เนี่ยเราจะมีโครงการรถทัวร์ปารีสของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการนึงในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
1: จริงๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับขอบ
0: คุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับไกด์รันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ชเอ็มหรือว่าคุยกับพี่น้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวไกด์รันเนอร์เองกับนักกีฬามันต้องมีความเป็นต้องเป็นตาให้กับอีกคนนึงแล้วทั้ง2คนก็คือเหมือนแบบต้องซิงค์กันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกําลังใจให้กับทีมแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนต่อไปนะครับผมก็วันนี้เทสสุดท้ายนะครับสำหรับกีฬาพาไปลองก็หวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในซีซั่นหน้านะครับผมก็เราจะได้เจอกันเมื่อเราจะได้เจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ

การอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: กลับมาอีกแล้วครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างแก่คุณผู้ดูครับเพราะอย่างที่ทราบว่าทุกๆวันนี้เงินค่อยๆหายากขึ้นหายากขึ้นหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใช้จ่ายอะไรแต่ละบาทเราอยากให้คุณผู้ดูเนี่ยใช้ออกไปอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับถ้าคุณเป็นคนที่จ่ายค่าไฟเองนะครับเมื่อถึงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยเวลาเราสังเกตในบินค่าไฟเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นกับมีนัยยะสำคัญต่างจากฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเราเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นเราใช้พัดลมมากขึ้นแต่ในบ้านของคุณเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอยู่ด้วยนะครับที่ช่วยกันกินไฟกินไฟกินไฟทางรายการซื้อเก่งของ

0: เราได้ไปหาข้อมูลมาครับว่า3อันดับสุดยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขากินไฟในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1เครื่องปรับอากาศครับ2ตู้เย็น3เครื่องทำน้ำอุ่นครับมายังไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะทั้ง3ประเภทเนี้ยเขาทำงานยังไงกันและเราจะปรับพฤติกรรมของเรายังไงได้บ้างเพื่อให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นเพราะปีนี้หน้าร้อนไม่ได้มาแค่อากาศร้อนนะครับโควิดมาด้วยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอ้าวโควิดมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าไฟคุณออกจากบ้านไม่ค่อยได้ครับคุณอยู่บ้านมากขึ้นใครจ่ายค่าไฟครับคุณไงล่ะครับมาดูกันครับว่าคุณควรจะทำตัวยังไงเหมือนเดิมครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เขาเลยครับและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของอาจารย์ดุสิตครับ
1: สวัสดีครับ
0: วิธีที่จะให้คุณมีเงินมากขึ้นมี2 อย่างคือคุณหาได้เยอะขึ้นหรือคุณลดค่าใช้จ่ายของคุณลง
1: อย่างเงี้ยผมฟังวิทยุหรือทีวีช่วงนี้มีแต่คนบ่นเรื่องค่าไฟทั้งนั้นเลยพอเวิร์กฟอร์มโฮมขึ้นมาเนี่ยบางบ้านเป็นหมื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งนึงของเงินเดือนแล้ว
0: ซึ่งที่สำคัญวันนี้ครับอาจารย์บอกว่าเนื่องจากมาครั้งที่2แล้ววันนี้เอาอุปกรณ์มาวัดให้ด้วยเดี๋ยวเราทั้งแกะทั้งวัดเลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดที่เป็นท็อป3นะครับแต่อาจารย์ดุสิตเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเจ้านี่ทั้ง4เครื่องตอนนี้ครับอาจารย์เขาน่าจะเหมือนกับพัดลมที่เราเคยพูดไปครับว่าตอนที่ออกจากโรงงานเนี่ยเขาก็เบอร์5แหละพอใช้ไปมันก็จะลดเบอร์ลง
1: ใช่ครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าการแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรคุณภาพของตัวโลหะการสึกกร่อนอะไรพวกนี้มันก็จะลดเบอร์ลงตามระยะการใช้งานไป
0: แต่ตัวที่นำดิ่งมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่กินไฟในบ้าน
1: ครับผมหลายคนจะเวลาไปซื้อแอร์เวลาเลือกขนาดแอร์เนี่ยเขาถามว่าขนาดห้องเท่าไหร่ถูกไหมครับจริงๆขนาดห้องมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อแอร์นะครับสมมติว่าเราเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่แบบดูหนังเดินเข้าเดินออกบ่อยๆไซส์สมมติสัก4คูณ4เมตรกับห้องนอน4คูณ4เมตรสมมติเราเลือกแอร์เล็กเกินไปไปติดในห้องนั่งเล่นซึ่งเปิดปิดบ่อยแอร์มันจะต่อบ่อยเขาเรียกออนคือมันจะออนบ่อยพอออนบ่อยเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะครับ
0: แม้ว่าขนาดห้องจะเท่ากันแต่ว่าการใช้ห้องนั้นๆไม่เหมือนกันเพราะอย่างห้องนั่งเล่นจะมีคนเปิดเข้าเปิดออกแต่ห้องนอนคือเปิด
1: ปิดแล้วนอนแล้วก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นแอร์ห้องนอนเนี่ยใช้ตัวเล็กได้เลยเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดว่าแอร์ใหญ่แอร์เล็กอย่างเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
0: แล้วทีนี้อะไรทำให้เขากินไฟมากกว่าเครื่องใช้อื่นๆนะครับ
1: แอร์เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนคืออันนั้นเรียกคอยเย็นนะครับคอยเย็นนี่ก็อยู่ในห้องเรานะครับส่วนตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่กินไฟหนักเพราะว่าตัวสารทำความเย็นเนี่ยไอตัวน้ำยาเนี่ยนะครับมันจะมีท่อเล็กๆเป็นท่อทองแดงวิ่งจากคอยร้อนมาผ่านคอยเย็นคือตัวคอยเย็นมันก็จะเอาท่อน้ำยาเนี่ยเดินแล้วก็ลมเป่าเราก็จะเย็นแต่พอวิ่งกลับไปที่คอยร้อนมันจะร้อนนี้ร้อนมันก็ต้องแลกกับไอตัวเขาเรียกรังผึ้งนะครับรังผึ้งเนี่ยจะต้องวางห่างกำแพงอย่างน้อยสัก25เซนเนื่องจากมันจะมีลมร้อนไหลออกถ้าเราไปวางชิดกำแพงเนี่ยลมร้อนเป่าไม่ได้มันติดกำแพงมันก็เด้งกลับมาทีนี้พอเด้งไปเด้งมาเนี่ยความร้อนไม่ออกก็จะทำให้มันกินไฟเยอะเนื่องจากมันระบายความร้อนตัวเองไม่ได
0: ้
1: ครับ
0: มีเทคนิคอะไรอีกไหมครับอาจารย์ที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศได้อีกนะครับ
1: ก็ถ้าช่วงนี้ work from home นะครับแล้วเรานั่งอยู่แอร์นานผมแนะนำให้ล้างคอยร้อนด้านนอกไอตัวคอยร้อนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสแตนเลสบาง
0: ๆครับ
1: ถ้าเกิดว่ามันมีพวกขี้ดินที่โคลนไปเคลือบอยู่เนี่ยมันจะทำให้ความร้อนมันออกไม่ได้พอมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์
0: ใช้กำลังเยอะ
1: นานขึ้นคือลองเอาตัวฉีดน้ำที่เป็นฝอยๆลองฉีดมันดูเราจะเห็นว่าโอ้โหคราบขี้โคลนคราบอะไรเนี่ยมันจะไหลออกมาอันนี้เกิดจากที่คอยร้อนมันตันแล้วเราไม่เคยล้างคอยร้อนเลยจริงๆที่ช่างมาล้างแอร์นะครับคือล้างคอยเย็นเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดให้ขี้ฝุ่นมันออกแต่ปัญหาคือล้างคอยร้อนมันช่วยทำให้ค่าไฟเนี่ยลดลงอาจจะลดได้ถึง 10-20% เลยเยอะขนาดนั้นเลย
0: โอ้เยอะนะครับ
1: แล้วเรื่องของความประหยัดไฟเนี่ยที่ผมได้พูดเนี่ยแอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิห้องถูห้องเราตากแดดมาทั้งวันเลยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเราควรจะเปิดให้ลมภายนอกพัดให้อุณหภูมิห้องมัน
0: ให้อากาศที่มันร้อนอบๆอยู่เนี่ยออกไปก่อน
1: ใช่ให้อบๆก่อนแล้วก็เริ่มเปิดอันนี้จะประหยัดไฟได้มาก

0: ต่อกันที่ตัวที่2น่าจะเป็นตู้เย็นใช่ไหมครับที่กินไฟเยอะ
1: ตู้เย็นเนี่ยจริงๆผมว่ากินไฟไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อให้ตู้ขนาดนี้นะตู้เย็นเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกินไฟน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเปิดบ่อยแค่ไหนอย่างที่2คือสมมุติเราเอาภาชนะเช่นเอาขันน้ำใส่น้ำไปวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยอันนี้จะทำให้ตู้เย็นกินไฟหนักตู้เย็นเนี่ยหลักการเนี่ยเราจะเอาอะไรใส่ตู้เย็นควรจะต้องห่อให้มิดชิดเท่านั้น
0: แห้งเหรอคร
1: ับ ใช่มันต้องดรายครับมันต้องดรายเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเอาน้ำไปวางเนี่ยมันจะต้องทำให้น้ำทั้งขันเย็นน้ำก็จะระเหยอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาน้ำเย็นแช่ก็ต้องปิดฝาขวด
0: อ๋อ
1: ใช่คร
0: ับ เพิ่งรู้เอ้ยแต่ผมคิดว่าบ้านทั่วไปเนี่ยเปิดตู้เย็นน้อยบางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคนนึงหยิบน้ำเดี๋ยวคนนึงหยิบผักอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตู้เย็นเขาจะทำเป็นหลายบานหลายช่องเนื่องจากว่าเขาจะให้เราเลือกหยิบว่าจะเปิดบานไหนบานอื่นมันก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้ตู้เย็นที่กินไฟเยอะสุดคือตู้เย็นบานเดียวเปิดมามันทุกช่องตัวพร้อมกันเนี่ย
0: เหมือนสมัยก่อนเก่า
1: ๆแล้วหลักการตู้เย็นกับหลักการแอร์จริงๆมันเหมือนกันเลยนะครับแต่มันเปลี่ยนแผงคอยร้อนมาวางไว้ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยห้ามวางชิดกำแพงเด็ดขาดจะต้องวางห่างจากกำแพงอย่างน้อยต้องมี 20-25 เซนเพราะว่าลมร้อนมันจะได้ออกได
0: ้ต่อไปเรามาดูอันดับ3กันนะครับ
1: คุณได้รู้ไหมว่าเครื่องทำน้ำอุ่นกับเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต่างกันยังไง
0: มันต่างกันเหรอครับ
1: เห็นไหมเราก็ยังไม่รู้หน้าตาแบบนี้ไอตัวนี้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมีหม้ออยู่หม้อหนึ่งนะครับเอาน้ำไหลผ่านแล้วก็ทำให้หม้อนั้นร้อนข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่นคือน้ำไม่ต้องแรงมากน้ำก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่อุณหภูมิที่สูงของน้ำส่วนมากจะไม่นิ่งก็คืออาบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนค่าวัตต์ของมันก็จะไม่เกิน 3,000 วัตต์ส่วนแบบที่2เนี่ยเครื่องทำร้อนวัตต์จะอยู่ตั้งแต่ 5,000 วัตต์ไปจนถึง 7,000 วัตต์ก็มีนะครับหม้อมันจะมีน้ำร้อนไหลผ่านแต่ถ้าน้ำเนี่ยแรงดันไม่พอเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันจะไม่เปิดมันต้องติดปั๊มน้ำอีกตัวนึงเพื่อให้แรงดันน้ำสูงมากพอเพราะว่าน้ำที่ไหลผ่านต้องแรงมากไม่งั้นน้ำมันจะร้อนจนระเบิดเลยคือผมบอกเลยใครจะติดเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต้องติดปั๊มน้ำเพิ่มหนึ่งตัวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยโอกาสหม้อระเบิดสูงมาก
0: ต่อไปครับเจ้านี่ครับ
1: คือเตารีดเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างกินไฟพอสมควรก็คือเขาต้องการความร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับวัตต์มันก็จะ 1,000 ถึง 2,000 วัตต์แล้วนะครับ
0: หนักกว่าเจ้านี่
1: ใช่แต่ว่าปัญหาของเตารีดคือเรารีดนานถูกไหมครับ
0: อ๋อชั่วโมงสองชั่วโมง
1: ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมครับว่าปั๊กพวกนี้มันจะแข็งแรงมาก
0: ใช่ครับ
1: ต้องหล่อมาสายก็ต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพราะว่าเขากินไฟเยอะไงครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะต้องออกแบบให้แข็งแรงและตัวเต้าเสียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแน่นหนาแ
0: ล้วทนร้อนได้ด้วย
1: ใช่ใช่เพราะพวกนี้เขากินวัตต์ค่อนข้างสูงการประหยัดไฟเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้พฤติกรรมเราทำงานร่วมกับการที่เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องผมใช้อย่างนี้ละกันไม่มีสูตรพิเศษที่แบบกดปุ่มนี้แล้วประหยัด
0: ไม่ได้ปรับที่พฤติกรรมกันซึ่งอาจารย์จะมาให้เทคนิคในการประหยัดไฟแต่ละอย่างเพิ่มเติมเราไปดูกันครับว่าเฮ้ยทางเนี้ยแกะเขาออกมาเนี่ยข้างในวงจรเป็นยังไงแล้วแต่ละอย่างพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเขาได้เพิ่มเติมเดี๋ยวอะไรเป็นยังไงรอติดตามครับถ้าคุณไม่ใช่ช่างแอร์นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นว่าในตู้คอยร้อนหรือคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงอาจารย์อธิบายนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ครับก่อนอื่นเนี่ยที่เราถอดให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซ่อมเองนะครับแต่ว่า บางทีเราต้องจ่ายเงินให้ช่างแอร์เนี่ยเขาบอกว่าสมมติเขาบอกคอมเพรสเซอร์น็อกคอมเพรสเซอร์ระเบิดไอ้คอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงคอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมมันถึงน็อกมันถึงระเบิดมันเปลี่ยนแล้วมันจะเย็นเหมือนเดิมทนเหมือนเดิมไหม อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความรู้เพราะมันเป็นเงินเราที่เราต้องจ่ายนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแคปสตาร์ทก็คือทำให้พัดลมเริ่มหมุนได้แต่ทีนี้มันเพิ่มไอ้กระป๋องกลมๆเข้ามาอีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่าแคปลันคือตัวนี้มันจะช่วยทำให้มอเตอร์มีกำลังขับน้ำยาซึ่งน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับมันเป็นสารที่มีความหนืดก็คือมันต้องใช้แคปตัวนี้เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็มีอายุสมมติเราใช้ไป3ปี5ปีแคปลันเนี่ยไม่มีค่าความจุมากพอมันก็ทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีกำลังตกพอกำลังตกสมมติว่ามันเคย1ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนสัก10นาทีทำให้ห้องนี้เย็นแล้วพอกำลังตกมันอาจจะต้องหมุนถึง20นาทีเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเสื่อมส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุสัก 2-3 ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วถ้าซื้อเราเองก็ไม่น่าจะเกิน100บาทต่อตัวผู้ช่างเขาบอกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ย600 อันนี้มันก็จะเป็นความรู้ที่เราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยน
2: ใช่
1: เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไหม้ซึ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าช่างเขาเสนอเปลี่ยนว่าอาจจะตัวละ 5-6,000 ข้างในนี้จะประกอบด้วยมอเตอร์คล้ายๆมอเตอร์พัดลมที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ว่ามันแช่อยู่ในตัวน้ำยาที่เราขับความร้อนน
2: ี่
1: แหละจนมันจุ่มลงไปเลยอันนี้แพงส่วนมากหลายบ้านยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกคอมเพรสเซอร์น็อกเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์มันรันจนมันไม่ตัดคือห้องมันไม่เย็นสักทีเหมือนเราเปิดตู้เย็นไว้ตลอดอ่ะแล้วบอกว่าอ้าวคอมเพรสเซอร์ทำให้ตู้เย็นเย็นสิแต่เราเปิดตู้เย็นเอาไว้เลยนะ
0: ทั้งที่เขาออกแบบมาเพื่อทำให้พื้นที่แค่นี้เย็น
1: ใช่
0: แต่นั้นบอกว่าเปิดทำให้ห้องนี้เย็นหน่อยตาย
1: อันนั้นน่ะเขาเรียกคอมน็อกคอมน็อกก็คือไอ้ลูกนี้มันจะไหม้อันนี้มันจะหลายเงินเลยอาจจะไปถึง 6-7,000 บาทนี่จะแพงสาเหตุที่คอมน็อก1นะครับการระบายความร้อนไม่ออกความร้อนไม่ออกก็คือทางเนี้ยมันจะเป็นพัดลมเขาเรียกพัดลมใบพัดแบบนี้เขาเรียกพัดลมดูดคือมันจะดูดลมอย่างนี้มาออกด้านนี้นะครับแต่ที่บอกว่าถ้าด้านนี้สมมุติมันตันระบายไม่ออกก็ใช้เวลานานนะครับ
0: ผมเพิ่งเห็นครับคือแผงอะไรสักอย่างซึ่งถ้าคุณไม่เคยแกะออกมาคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคงเอาไว้ตกแต่งเพราะความสวยงามแต่จริงๆมันน่าจะเป็นไอตัวแบบรังผึ้งเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนความเย็น
1: ใช่ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าฟินอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆคล้ายๆกระดาษมันจะเอาท่อทองแดงสอดเข้าไปในแผ่นอลูมิเนียมเพื่อจะเอาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยระบายความร้อนอย่างแรกคือบางคนเนี่ยเอาน้ำแรงดันสูงจีบเข้าไปเนี่ยฟินมันจะล้มเวลาฟินมันพับเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้อย่างแรกเวลาล้างเนี่ยห้ามเอาน้ำแรงดันสูงฉีดไปโดยตรงเอาแค่น้ำสายยางเนี่ยฉีดเพื่อให้ที
0: ่ล้าง
1: ใช่คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามองทะลุอีกฝั่งนึงได้เนี่ยถือว่าลมผ่านได้โอเคตรงนี้ลองมองดูเห็นไหมครับ
0: โอ้โหอันนี้นี่ก็ตึบใช้ได้นะครับอาจารย์
1: ใช
0: ่เริ่มมองไม่ค่อยทะลุแล้วครับ
1: ผมที่บอกนี่แหละคือสาเหตุที่ลมมันไม่ออกแล้วตาเรามองไม่เห็นแล้วลมจะออกได้ยังไงพอลมออกไม่ได้มันก็ระบายความร้อนไม่ออกมันก็ตีวนอยู่ในนี้ครับหลักการของพัดลมตัวนี้คือต้องการให้อากาศเย็นพัดอากาศร้อนออกมาด้านนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้พอมันระบายความร้อนตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยค่าไฟมันก็จะขึ้นอย่างที่สองผมถามคุณได้ว่าถ้าเราอยากให้ตรงนี้เย็นเร็วๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้มันทำให้ตรงนี้เย็นเร็วๆวิธีการของผมคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นลมเย็นพัดผ่านตัวนี้ก็จะเย็นเร็วถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้บ้างหรือมีถังน้ำไว้บ้างมันก็ดูดลมเข้าไป
0: ก็จะดีกว่า
1: ทำให้ตรงนี้มันเย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่หนักค่าไฟก็จะถูกถูกไหม
0: แสดงว่าจริงๆแล้วตู้แอร์เนี่ยเขาก็มีห่วงจุ้ยของเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ใช่เขามีมาตรฐานและติดตั้งต้องห่างจากกำแพงเท่าไหร่ต้องมีลมเข้าทางไหนคือมีหมดแหละครับแต่ช่างเขาไม่เคยบอกเราต้องทำให้อากาศขาเข้าเนี
0: ่
1: ย
0: เย
1: ็นที่สุดเท่าที่ทำได้ใช่เช่นต้องเป็นอากาศที่ไม่โดนแดดมาก่อนหรือว่าเป็นอากาศที่มีความชื้นปนมาด้วยเนี่ยก็จะดี
2: อ
1: ันนี้คือหลักการที่1ในการลดค่าไฟตัวคอมเพรสเซอร์ไซส์เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์ถ้าเปิดนาน1ชั่วโมงก็ค่าไฟยูนิตละ4.50 บาทก็คือชั่วโมงละประมาณเกือบ20 บาท1ชั่วโมงถ้ามันรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยคือต้องทำให้เวลาของคอมเพรสเซอร์เนี่ยวิ่งน้อยที่สุดเพื่อประหยัดไฟการจะวิ่งน้อยสุดก็คือต้องทำอุณหภูมิแถวนี้ให้มันลดลง
0: นี่เย็นนี่อากาศผ่านง่าย
1: ใช่
0: เจ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอายุไขของเขา
1: ใช่
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ช่างแอร์เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเติมน้ำยาแอร์ตัวนี้มันเกี่ยวกับการประหยัดไฟไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าบอกน้ำยาแอร์ขาดน้ำยาแอร์ไม่เต็มเนี่ยคือขาดเนี่ยไม่มีก็คือถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับคือมันจะหายเพราะว่าแรงดันของตัวน้ำยาแอร์เนี่ยมันแรงมากมันก็
0: จะดันทะลุออกมารูนั้นจนหมดเกลี้ยงไปเลย
1: ใช่ส่วนมากจะเกิดจากพวกแอร์เก่าๆมันผุแล้วท่อทองแดงผุอลูมิเนียมผุเนี่ยมันจะรั่วหมดแต่ขาดเนี่ยผมว่ามันออกไม่ได้มันไม่มีที่ให้ออก
0: แสดงว่าคราวหน้าถ้าช่างแอร์บอกว่าพี่ครับน้ำยาพี่มันพร่องลงไปลองเติมหน่อยครับลองปรึกษาเขาก่อนว่าถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับจุดอื่นหรือเปล่าลองดูให้ผมหน่อยอะไรอย่างนี้อย่างน้อยช่างเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็มีความรู้อยู่บ้างนอกจากนั้นครับอาจารย์มันเขาลือกันว่าถ้าเราติดตั้งไอ้คอยเย็นกับคอยร้อนเนี่ยห่างกันมากๆมันจะทำให้แบบกินไฟเยอะขึ้นอันนี้จริงไหมครับ
1: มันก็เหมือนกับว่าเราขี่จักรยานทางเลียบกับขึ้นเขาอะ ถ้าเกิดระยะทางเท่ากัน1กิโลขี่ทางเรียบก็จะใช้แรงน้อยกว่าขึ้นเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินท่อยิ่งยาวถูกไหมครับมันก็ถึงเราดันน้ำยาขึ้นเขาอ่ะ
0: ต้องใช้แรงเยอะ
1: ใช่ตัวคอมเพรสเซอร์กับตัวคอมเพรสเซอร์มันก็จะต้องทำงานหนักขึ้นก็ต้องกินไฟหนักขึ้นหรือว่าเอาคอมวางไว้ชั้น1แต่ห้องเย็นอยู่ชั้น2

0: อันนี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาความวางชั้น2แล้วห้องเย็นอยู่ชั้น1ก็ยังดีกว่าเพราะดันลมถูกไหมครับถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่ยาวขึ้นอย่างเดียวมันอยู่ที่ชั้นที่วางด้วยสูงมันเลือกไม่ได้ก็ควรจะวางคอมเพรสเซอร์ร้อนเนี่ยให้สูง
1: กว่าเครื่อง
0: ห้องที่อยู่พอเย็น
1: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับไม่มีใครบอกหรอกครับช่างแอร์ก็ไม่บอกคุณหรอกถ้าข้ามไปฝั่งตู้เย็นบ้างครับอาจารย
0: ์ตู้เย็นเนี่ยนะครับถ้ามันใช้ไปนานๆเนี่ยที่มันจะเสื่อมเนี่ยนะครับก็คือพวกตรงขอบเนี่ยยางเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับ ความเย็นจะรั่วถ้าเกิดเราเอามือไปอังตู้เย็นติดแล้วเอามืออังเฮ้ยมันเย็นๆดูไอ้อย่างเงี้ยก็คือจะเปลืองไฟแล้วเนื่องจากความเย็นมันรั่วในยางตัวนี้มันจะมีฮีเตอร์แล้วก็แม่เหล็กอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใส่ตัวฮีเตอร์คือสร้างความร้อนไว้เนี่ยมันจะเกิดน้ำแข็งแล้วมันจะเปิดไม่ออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดตู้เย็นไม่ออก
1: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่มั้ยครับทุกครั้งจับตู้เย็นเราจะคิดโอ้โหตู้เย็นนี่ทำไมมันร้อนขนาดนี
0: ้ขอบมันแล้วร้อนมันร้อนแค่ขอบเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนมันจะเปิดไม่ออก
1: ทีนี้ตู้เย็นนี่เราต้องมาล้างคอยเย็นคอยร้อนอะไรเขาด้วยไหมครับ
0: จริงๆก็ต้องล้างนะครับเจ้าคอยร้อนที่อยู่ข้างหลังนะม
1: ัน
0: จะมีแผงสีดำๆข้างหลังนะคร
1: ับ
0: วันไหนเราก็ต้องเอาของออกจากตู้เย็นบ้างแล้วก็ล้างตู้เย็นล้างคอยร้อนให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ามันมีขี้ฝุ่นจับมีอะไรจับมันก็แลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีมันก็จะเปลืองไฟเอาน้ำเช็ดทำความสะอาดแผงคอยร้อนให้ที่ฝุ่นมันจับนะคร
1: ับ
0: เพราะแผงคอยร้อนเขาไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับแอร์หรอกเขาก็จะเป็นซี่ลวดเล็กๆเนื่องจากเขาใช้วัตต์ต่ำ

0: คำว่าอินเวอร์เตอร์ผมเห็นส่วนใหญ่จะมากับแอร์มันประหยัดไฟกว่ายังไงครับ
1: มอเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเราใช้เขาเรียก DC มอเตอร์แปลงขนาดคือเปิดกับปิดเปิดกับปิดเหมือนเราเปิดพัดลมอะเบอร์0กับเบอร์1เบอร์0ก็คือเย็นกับไม่เย็นแต่ถ้าเย็นแล้วค่อยๆหลีแล้วก็เปิดคือมันจะสมูทกว่าในการปรับอุณหภูมิ2ก็คือมอเตอร์เนี่ยเวลามันสตาร์ทแต่ละทีเนี่ยก็จะกินไฟเยอะเนื่องจากมันมีพวกคาปาซิเตอร์อะไรอย่างนี
0: ้
1: ระบบอินเวอร์เตอร์วิ่งได้รอบที่ต่ำเหมือนกับแทบจะไม่วิ่งเลยก็คือถ้าเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยนะเขาจะเย็นได้เร็วกว่าตู้เย็นปกติเพราะระบบอินเวอร์เตอร์สามารถเร่งรอบขึ้นไปมากกว่ารอบปกติได้สองก็คือเมื่อเย็นแล้วเนี่ยเขาไม่ออนออฟบ่อยก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยอายุยาวนานขึ้นเนื่องจากมันไม่ต้องสตาร์ทบ่อย
0: คุณผู้ดูคิดภาพเวลาคุณเข็นรถสักคันนึงอะ
1: ครับ
0: จากที่มันหยุดนิ่งและคุณทำให้มันเลื่อนไหลเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ถ้ารถมันเริ่มไหลแล้วคุณจะเข็นใช้แรงน้อยลง
1: ใช่ใช
0: ่อินเวอร์เตอร์เนี่ยคือเขาจะไม่เข็นรถแล้วหยุดนิ่งและเข็นใหม่เพราะว่ามันเหนื่อยอินเวอร์เตอร์คือเขาจะเข็น
1: ไปเรื่อย
0: ช้าหน่อยแต่ว่าเขาจะปล่อยให้ไหลไหลไหลไหลไปเรื่อย
1: ใช่ใช่ประมาณหลักการ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะช่วยเรื่องประหยัดไฟได้จริงๆ
1: ใช่มันประหยัดได้จริงอย่างที่2คือเสียงที่เงียบ
0: เป็นของแถมนะครับนอกจากประหยัดไฟแล้วได้เงียบด้วยนอกจากน้องเล็กเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เตารีดนะครับตอนนี้มีน้องคนสุดท้องเพิ่มมานะครับนั่นก็คือไดเป่าผมอันนี้เนี่ยอาจารย์เอามาทำไมครับ
1: ผมว่าไดผมเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่สาวๆหลายคนต้องใช้ทุกเช้าเลยถูกไหมครับตอนนี้คุณเอ็ดว่าไดเป่าผมกับเตารีดใครกินไฟเยอะกว่ากัน
0: โอ้ผมว่าเตารีดครับ
1: เดี๋ยวเรายังมีเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับเห็นเจ้าตัวน้อยๆอย่างเงี้ยนะราคามันก็เป็นหลายแสนบาทตัวนี้นะครับเขาเรียก data locker เขาจะเก็บว่าช่วงไหนของวันมีการใช้ไฟเท่าไหร่มันก็จะเก็บข้อมูลไว
0: ้อาจารย์น่าจะเอาไดเป่าผมมาทดสอบให้เราดูกับเครื่องนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก
1: ็ถ้าเกิดเราเป่าผมใช่ไหมครับเราเปิดแค่ลมอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขวัตต์มันก็จะอยู่แค่นี้แค่200กว่าวัตต์ใช่ไหมครับแต่พอเราเร่งเครื่องเต็มที่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ
0: ขึ้นไปแถว900
1: เนี่ย895 900แล้วนะครับก็คือเกือบ 1,000 วัตต์แล้วตัวเลขตัวบนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ผมปิดหมดนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดเตารีดให้ดูนะครับ
0: ครับ
1: เตารีดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ร้อนแต่ผมจะเร่งให้เขาร้อนขึ้นนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้เตารีดเริ่มกินที่ 2,000 วัตต์นะครับเริ่มทำให้ตัวเขาร้อนก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอเขาร้อนเสร็จเขาจะตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเตารีดเนี่ยกินวัตต์เยอะกว่าก็จริงแต่ว่ามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่ได้พอผมเนี่ยกิน 1,000 วัตต
0: ์ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆแต่ไม่เพราะฉะนั้นค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยได้พอผมก็เป็นตัวหนึ่งที่
0: กินไฟอยู
1: ่กินไฟเยอะพอสมควรครับในบ้านเรา
0: ถ้าอย่างนี้ทางฝั่งเตารีดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะไฮนีทีแล้วเยอะๆแล้ววิธีการบำรุงรักษาเขาล่ะครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับคอยเปลี่ยนน้ำล้างตะกันเพราะว่าของที่ใช้น้ำมาทำความร้อนส่วนมากจะมีตะกันตะกันก็คือฝ้าขาวๆนะครับการล้างตะกันก็จะใช้พวกน้ำส้มสายชูกรดอ่อนๆใส่เข้าไปแล้วเขย่าตัวประสิทธิภาพของตัวหม้อเหล่านี้ก็จะดีขึ้น
0: ก็จะประหยัดไฟและประหยัดเงิน
1: ครับผม
0: เมื่อคุณแกะเครื่องทำน้ำอุ่นออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเทคนิคการประหยัดไฟจากเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี
1: ้ตะกี้เราเห็นแล้วว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณ900ใช่ไหม
0: ครับ
1: เตารีดเนี่ย
0: 2,000
1: 2,000 ไอ้ตัวนี้ 3,800
0: โอ้โห
1: คือมันไม่ได้กิน 3,800 ตลอดเวลามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่พอมันตัดต่อบ่อยๆเนี่ยพอเราร้อนเราไปหลีพอมันเย็นเราเปิดอีกมันก็จะปึบปับปึบปับ
0: เหมือนที่อาจารย์บอก
1: ครับ
0: ตั้งแต่ครั้งพัดลมนะครับว่าเบอร์5เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมัน5ตอนที่เขาออกมาจากโรงงาน
1: ใช่ครับประสิทธิภาพมันก็จะเสื่อมลงครับไอ้ประตูพลาสติกตัวนี้จริงๆถ้าหน้าที่มันอย่างที่1ก็คือกันน้ำเนี่ยกระเซ็นเข้าไปเปียกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ อย่างที่2ก็คือว่าถ้าหม้อมันระเบิดตัวนี้มันจะเป็นโรคกันไว้ไม่ให้มันโดนคนอาบก็จะมี2หน้าที่หลักของมันนะครับถ้าเราดูแลมันเป็นอะไรมันเป็นเราก็จะรู้ว่าเราต้องดูแลยังไงบ้างสภาพไหนต้องใช้แล้วเลิกใช้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดีคืออย่างเห็นเนี่ยอุปกรณ์นี้มันดูใหม่ใช่ไหมแต่เราลองนึกภาพใช้ไป5ปี10ปีแล้วเราไม่รู้ว่าข้างในนี้เป็นยังไงเนี่ยแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็ใช้จริงๆอ่ะผมว่าคุณจะเปิดมันดูบ้างถ้าสภาพสีตัวสายไฟมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ควรจะทิ้ง
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวมันเนี่ยอยู่กับอุณหภูมิที่สูงกว่าเตารีดอีกแล้วคุณเอ็ดดูสิสายไฟพลาสติกพวกนี้มันจะทนได้ถึง10ปีไหม มันทนไม่ได้หรอก
0: ถ้าชีวิตคนที่คุณรักราคาไม่ถึง 2,000 ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆก็ได้โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เราเฮ้ยราคาชีวิตท่านแพงกว่านั้นก็เปลี่ยนดูครับ
1: ต้องเปลี่ยนครับ
0: เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้เรื่องประหยัดไฟอาจจะไม่สำคัญเท่าความปลอดภัย
1: ใช่เพราะตัวมันค่อนข้างจะใช้พลังงานสูง

0: เอาละครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเน้นๆแน่นๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ดูน่าจะรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกับผมในวันนี้นะฮะยังไงขอขอบคุณอาจารย์สิทธิ์มากนะครับเอาไว้คราวหน้าถ้ามีเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอีกเราได้เจออาจารย์แน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมกับอาจารย์สิทธิ์ลาคุณผู้ดูไปก่อนนะครับเจอกันในซื้อเก่งคราวหน้าครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพระวรสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตกตันอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5 บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะ

0: ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมเพื่อมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: ครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของดอกผู้ระหงจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เช้าวันนี้สตางนัดหมายไว้กับน้องแฟงน้องบวยและป้าอิ้งจะพาสตางเดินทางไปเก็บหาดอกผู้ระหงนะครับดอกผู้ระหงนั้นจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับดอกชบาคนในชุมชนเรียกว่าดอกผู้ระหงแต่มีอีกชื่อหนึ่งที่มักจะเรียกติดปากกันนั่นก็คือดอกชบาบ้านเป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาแถบประเทศแทนซาเนียสามารถพบดอกผู้ระหงได้2แบบแบบที่1คือกลีบดอกชั้นเดียวและแบบที่2คือกลีบดอก2ชั้นซึ่งมีลักษณะเป็นดอกซ้อนดอกผู้ระหงนั้นจะมีลักษณะดอกสีแดงสามารถกินสดได้และมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยดอกผู้ระหงมีชื่อเรียกอื่นว่าชบาผู้ระหงชุบบาห้อยผู้ระหงผู้เรือหงและหางหงนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากลักษณะของดอกที่คล้ายกับผู้ห้อยซึ่งประดับอยู่บนหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนพบข้อมูลว่าดอกผู้ระหงและดอกชบามีความคล้ายคลึงกันมากลักษณะทั่วไปของดอกผู้ระหงนั้นเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางชอบแดดจัดแต่กิ่งก้านสาขามากใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับรูปรีบไข่ปลายแหลมเป็นติ่งโคนเว้าขอบจักฟันเลื่อยแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันก้านใบสีเขียวในส่วนของดอกนั้นเป็นดอกเดียวออกที่ปลายกิ่งดอกห้อยลงมีเกสรเพศผู้จำนวนมากสีเหลืองก้านเกสรเชื่อมติดเป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศเมียส่วนเกสรเพศเมียจะมีปลายแยกเป็น5แฉกในส่วนของสรรพคุณทางยาใบและรากลดเปื่อนเย็นแก้ไข้เด็กแก้เจ็บคอแก้ไอ
0: ดอกผู้ระหงเนี่ยถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่กินได้และปลอดภัยมากๆใช่ไหมครับน้องแฟงเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเป็นเหมือนรั้วนะครับเป็นรั้วหน้าบ้านเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็เขาจะบอกว่ามีไม้ประตึกตึกตึกนะฮะอีกหนึ่งอย่างหลังบ้านป้ายิ่งนะครับป้ายิ่งปลูกดอกผู้ระหงชนิดซ้อนไว้เนี่ยชนิด2ชั้นนะครับไว้ประมาณ21ต้นป้ายิ่งบอกว่าเดี๋ยวป้ายิ่งจะเอาไว้ตอนฮะเอาไว้ตอนขายขายต้นละเท่าไหร
2: ่60บาท
0: 60บาทนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปลูกไว้เป็นต้นพันธุ์นี่ดอกซ้อนชัดเจนเลย
2: สวยด
0: ้
2: วย
0: สวยด้วยนะฮะ
1: การแปรรูปดอกผู้ระหงนั้นน้องแฟงบอกว่าเมื่อเก็บดอกสดได้มาก็จะนำมาอบในเครื่องอบใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงจะแห้ง
0: ราคากิโลกรัมที่เป็นชนิดแบบสดเนี่ย 1,000 บาทแต่เมื่อผ่านกระบวนการอบแห้งและเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับราคาฟังให้ดีนะฮะกิโลกรัมละ 5,000 บาท
1: โดยดอกผู้ระหงสดจำนวน12กิโลกรัมเมื่ออบแล้วจะเหลือเพียง1กิโลกรัมนะครับน้องแฟงบอกว่าคนสมัยก่อนจะทำการตากแดดใส่กระด้งเพื่อทำให้แห้งแล้วนำมาชงชาดื่มมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดนั่นเองครับนอกจากนี้น้องแฟงยังนำมาทำคุกกี้ดอกไม้ขายอีกด้วยซึ่งจะใช้กลีบดอกไม้หลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือคุกกี้หน้าดอกผู้ระหง
0: ส่วนอันนี้คือคุกกี้นะครับที่ประดับหน้าด้วยดอกผู้ระหงครับ

ก่อนจะเข้าครัวปรุงเมนูแรกวันนี้สตางค์มีเรื่องราวสุดแสนประทับใจมาฝากนะครับในขณะที่เราเดินทางออกค้นหาดอกผู้ระหงระหว่างทางตอนขับรถป้ายิ่งเล่าให้สตางค์ฟังว่าเมื่อก่อน3ปีที่แล้วคุณป้าเคยป่วยด้วยอาการของโรคซึมเศร้าเคยคิดจะฆ่าตัวตายต้องกินยาเพื่อบำบัดวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า18เม็ดกินติดต่อกันอยู่หลายปีจนวันหนึ่งป้ายิ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาหากิจกรรมให้ตัวเองทำเพื่อไม่ให้เหลือเวลาไปคิดมากจนมาพบว่าการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะการปลูกต้นแคสตัสนั้นช่วยให้คุณป้าดีขึ้นเพราะไม่ทำให้สูญเสียเวลาเปล่าในแต่ละวันแถมจิตใจก็มีความสุขที่ต้นไม้เติบโตในปัจจุบันอาการของโรคซึมเศร้าหายไปป้ายิ่งบอกว่าจากคนที่เพื่อนบ้านหาว่าบ้ากลายมาเป็นคนร่าเริงสดใสทำมาค้าขายหาเลี้ยงชีพได้และต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็มีคนมาขอซื้อจนต้องขยายเพาะเลี้ยงและปลูกเพิ่มเติมอีกหลากหลายชนิดป้ายิ่งเองก็ไม่คิดว่าจะสามารถเป็นอาชีพเสริมแต่กลับสร้างรายได้อย่างงามให้กับคุณป้าอีกด้วยธรรมชาติบำบัดสุดยอดเด่นชัดเห็นผลได้จริงๆใครที่กำลังตกอยู่ในภาวะนี้ดูป้ายิ่งเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้สตางค์ได้รับเกียรติจากน้าจุ๋มน้าเอและป้ายิ่งจะมาร่วมด้วยช่วยกันปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงส้มปลาฉลาดผู้ระหงกินคู่กับน้ำพริกปลาผง

0: เริ่มต้นไปยิ่งแกะกระเทียมน้าเอเตรียมปอกหอมน้าจุ๋มพร้อมจัดการทำปลาฉลาดผ่าท้องควักไส้แล้วหั่นไว้เป็นชิ้นบ้องสตางช่วยซอยตะไคร้ปอกลิดไว้คือมะละกอน้าเอไม่รอจัดการกะหล่ำดอกไม่ต้องบอกสตางลงคมซอยคานำพาเกลือลงคลุกขยำล้างทำความสะอาดปลาฉลาดป้าอิ่งช่วยฝานมะละกอไว้เป็นชิ้นๆน้ำหมูเข้ามาช่วยสตังก่อเตานำเอาถั่วฝักยาวลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงซอยใบมะกรูดแล้วจึงคั้นขยำน้ำมะขามเปียกเรียกมะม่วงเปรี้ยวมาปอกก่อนจะลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นๆเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามไปจึงคั้นบีบมะนาวแล้วถึงคราวนำปลาช่อนย่างมาอุ่นไฟนำพาพริกแห้งลงครกตามตกด้วยเกลือโคลกไปให้แหลกเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาฉลาดลงไปทอดเติมใส่เพิ่มคือข่าตะไคร้และใบมะกรูดปลาที่ย่างไว้ก็อุ่นใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงเติมใส่หอมพร้อมกระเทียม
1: โอ้ได้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะอันนี้ยายอะไรยายชื่อยายอะไร
2: ยายเล็ก
1: ยายเล็กมาขยับมาตรงนี้ทีคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เราถ่ายทำรายการอยู่ยายเล็กก็เข็นรถรุ่นรถเข็นมาขายอะไรบ้างมีถั่วมาให้
2: ถั่วมีนางเล็ดมีกับถั่วต้มถั่วคั่ว
1: ขอดูได้ไหมครับน้องทีมงานนี่อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะ
2: นางเล็ดน้ำแตงโมค่ะ
1: นางเล็ดน้ำแตงโม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือเอามีน้ำแตงโมเป็นส่วนผสม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือนางเล็ดนะที่นี่เรียกแล้วมีอะไรอีกครับมีถั่วคั่ว
2: แล้วก็ต้มค่ะ
1: อ๋อมีถั่วคั่วถั่วต้มขายถุงเท่าไหร่เนี่ย
2: 20
1: อันนี้ถุงละ20อันนี้ถุงเท่าไหร่
2: 3 ถุง 100ค่ะ
1: 3 ถุง 100แล้วถ้า100ถุงเท่าไหร่
2: ไม
1: ่
2: ร
1: ู้ยายเขินอ่ะโอเคยายเดี๋ยวผมให้น้องอุ่นนะเดี๋ยวผมจะชิมถั่วยายก่อนยายถือไว้ก่อนถั่วมันทุกเม็ดไหมครับยายแปลกดีนะ

0: มันเน
1: า
0: ะ
1: เรือกันจีแค
0: ทอืมแล้วก็บอกว่ายายเป็นคนดังโคราชก็คือเดินเข็นจากไหนไปไหน
1: มาจากร้านขาออกมานี่ค่ะมาจากเบ็ดยางคู
0: ่ยายเดินเข็นวันละเป็น10กิโลอ่ะโอ้โหแล้วขายทุกวันไหมครับ
1: ทุกวันค่ะ
2: ได้กระแรงเท่าไหร่
0: ได้กระแรงเท่าไหร
1: ่ขายเองค่ะ
0: ยายทำเองนี่ยายทำเองด้วยขายเองด้วยแล้วเอาเงินไปไหนเอาเงินเข้าธนาคารเอาไว้กินดอกเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้โหยายขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้น้องหนุนนะยายเล็กครับแต่ว่าใจไม่เล็กเอาถั่วมาให้ลองชิมก่อน
3: ได้เวลานำชิ้นต่อนปลาร้าลงไปต้มปิดท้ายเติมใส่คือกะปิเมื่อทอดปลากระทะแรกสุกรุกต่อทอดไปจนกว่าจะหมดด้านน้าเอช่วยแกะปลาย่างก่อนจะเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำปลาร้าน้ำพาปลาย่างมาโขลกให้ป่นแหลกแล้วจึงเตรียมปอกหอมพร้อมล้างน้ำหั่นชิ้นไว้ก่อนจะนำไปโขลกเมื่อหอมแหลกแทรกตามคือปลาป่นชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าปลาผงปรุงรสเด็ดเพิ่มเติมเผ็ดด้วยพริกป่นก่อนจะตักขึ้นมาใส่กะละมังแล้วเติมใส่คือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักเติมใส่พลันคือน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำปลาและน้ำมะนาว
0: เมนูน้ำพริกปลาผงนะครับเป็นกระบวนการถนอมอาหารของคนที่นี่นะครับเนื่องจากป้าบอกว่าเวลาที่ในฤดูน้ำหลากเราจะได้ปลามาเยอะทีนี้มันจะกินไม่ทันก็เลยจะต้องเอามาตากแดดแล้วค่อยเอามาย่างแล้วหลังจากนั้นก็จะมาตำเป็นปลาผงเป็นปลาป่นที่นี่เรียกว่าน้ำพริกปลาผงครับ
4: ใส่กระปุกเอาไว้กินนานๆใช่เวลาฤดูที่เราไม่มีปลากินแล้วก
0: ็ค่อยเอาปลาผงมาทำเวลาทำแบบนี้เนี่ยก็เก็บใส่กระปุกเนี่ยไว้กินได้นานนั่นเองเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติกันเปรี้ยวแซ่บเผ็ดสะใจ
4: ปี๊ด
0: อร่อยแต่หอมกลิ่นปลาย่าง
4: หอมมะม่วง
0: หอมหอมกลิ่นปลาที่เราย่างแล้วก็ตัดรสกับมะม่วงเผ็ดเค็มเปรี้ยวโหอร่อยเลย
4: เค็มกับผักกลุ่มดอง
0: ผักกลุ่มดอง
4: ดอกแคร
0: ดอกแครดอกแครดองด้วยเหรอครับ
4: ดอกแครเนี่ยเอามาลวก
0: อ๋อดอกแครเอามาลวกแต่ผักกลุ่มเนี่ยเอามาดองมากินกับน้ำพริกปลาผงแบบนี้แซ่บแซ่บหลายป่ะ
4: เสพหลายอร่อย
0: อร
4: ่
0: อย
4: อร่อยเหลือหลาย
0: อร่อยเหลือหลายโอเค
3: แล้วจึงมาช่วยกันดึงเด็ดดอกผู้ระหง
0: ก่อนที่เราจะนำเอาดอกผู้ระหงมาปรุงเมนูอาหารนะครับเราจะต้องทำการเด็ดเอาเกสรออกก่อนนะครับก็คือเด็ดเอาส่วนนี้แล้วก็เอาฐานรองดอกออกด้วยถ้าบางคนแพ้เกสรดอกไม้เนี่ยคุณป้าบอกว่าก็จะมีอาการเป็นเกิดเป็นผดเป็นผื่นคันขึ้นมา
4: แล้วก็หายใจไม่ออก
0: หายใจไม่ออก
4: เป็นบางคนนะ
0: อ๋อเป็นบางคนทุกคนแต่ว่าลักษณะคล้ายๆเหมือนเวลาที่เราแกงดอกแครเน
4: า
0: ะเราก็จะเอาเกสรออกก่อนแบบนี
3: ้น้าเอช่วยตอกไข่ลงกะละมังตามไปคือแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบและผงฟูก่อนจะเทตามด้วยน้ำปูนใสจากนั้นตามลงไปคือน้ำเย็นคลุกเคล้าให้แป้งละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันสตางเทน้ำเปล่าลงไปต้มในกระทะตามไปคือพริกแกงก่อนจะเติมใส่คือมะละกอจากนั้นตามด้วยกะหล่ำดอกและถั่วฝักยาวปล่อยต้มแกงไปให้ผักสุกสักพักปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียก

น้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือได้เวลานำพาดอกผู้ระหงแดงสวยลงใส่แกงตัดรสเพิ่มเติมน้ำมะนาวแล้วถึงคราวคือปลาฉลาดทอดหน้าตามันช่างสุดยอดชวนหิวเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเตรียมนำดอกผู้ระหงลงไปชุบแป้งทอดค่อยๆหย่อนใส่ลงไปทอดในน้ำมันทอดไปจนกว่าทุกอย่างจะกรอบสุกเหลืองสวย

รสชาติเมนูแกงส้มน่าชมน้ำแกงให้รสเปรี้ยวอมหวานประสานเผ็ดเด็ดที่ปลาฉลาดทอดให้กลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเนื้อปลาหวานมันผักต่างๆก็เปื่อยสุกกำลังเหมาะลงตัวอร่อยเหาะกับน้ำพริกปลาผงที่มีความแซ่บเปรี้ยวเคี้ยวกัดกับดอกผู้ระหงชุบแป้งอร่อยแรงเพราะมีความกรอบแถมยังแหนมกินกับดอกผู้ระหงสดๆได้ทั้งรสหวานและกลิ่นความหอมแต่ละคนจึงพร้อมใจฟินกันแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูดัดแปลงขนมหวานตั้งชื่อให้ว่าวุ้นผู้ระหงจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: เมื่อน้าหมูปอกมะพร้าวเสร็จจึงฟาดมีดลงเคาะส่วนน้องแฟงและน้าเอช่วยดึงเด็ดเกสรและฐานรองดอกผู้ระหงออกน้าหมูจัดการสาวขูดมะพร้าวก่อนจะลงคมมีดเตรียมซอยหั่นไว้บางส่วนสตังเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักพักจากนั้นทายทักนำดอกผู้ระหงลงไปต้ม
1: เมื่อเราใส่ลงไปในน้ำร้อนแป๊บเดียวนะครับสีแดงๆเนี่ยก็จะซีดออกไปกลายไปเป็นสีที่อยู่ในน้ำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลเวลาที่เราจะรับประทานถ้าเกิดต้องการสีธรรมชาติก็รับประทานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสีออกชมพูเราก็บีบมะนาวเข้าไปเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็สีสันสวยงามครับ
0: ก่อนจะเติมใส่คือน้ำตาลทรายตัดเกลือเล็กน้อยเพียงแค่นี้ง่ายๆเราก็จะได้น้ำดอกผู้ระหงไว้พร้อมดื่มแล้วล่ะครับน้าเอเตรียมละลายผงวุ้นในน้ำเปล่านำพามะพร้าวที่ขูดมาเตรียมคั้นต่อจากนั้นจึงตั้งกระทะทองเหลืองตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวดอกผู้ระหงที่หั่นซอยไว้ต้มเคี่ยวไปให้ออกสี

อันทรายเคี่ยวไปจนกว่าจะละลายแล้วจึงเติมผสมลงไปคือน้ำละลายผงวุ้นถ้าเราเคี่ยวจนน้ำงวดแห้งน้องแฟงบอกว่าก็จะกลายมาเป็นแยมนั่นเองครับแล้วจึงยกมาเทใส่ถาดวุ้นปล่อยให้เซตตัวแข็งขึ้นมา

วุ้นเกลือในน้ำกะทิให้เข้ากันเตรียมนำไปเคี่ยวในกระทะให้พอสุกเดือดแล้วนำมาเทราดในถาดวุ้นให้กลายมาเป็นชั้นที่2แล้วนำพาไปแช่ถาดน้ำแข็งให้เซตตัวเร็วยิ่งขึ้นก่อนจะมาเตรียมชั้นที่3ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายให้กลายมาเป็นหน้าวุ้นเตรียมต้มน้ำในกระทะตามไปคือดอกผู้ระหงแบบชนิดแห้งสตังช่วยผ่าแบ่งมะนาวเตรียมไว้แบบชนิดดอกแห้งต้มผ่านไปก็ให้สีเข้มแรงอยู่นะครับก่อนจะตักส่วนของดอกออกมาเติมผสมด้วยน้ำละลายผงวุ้นน้ำตาลทรายแล้วยกขึ้นมาเทใส่กะละมังเพื่อน็อกน้ำเย็นจากสีเข้มๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อเราบีบน้ำมะนาวลงใส่จะกลายมาเป็นสีชมพูหวานแหววสวยงามเลยล่ะครับแล้วจึงนำไปเทหน้าวุ้นชั้นสุดท้ายประดับตกแต่งความสวยงามได้ด้วยกลีบดอกผู้ระหงปล่อยทิ้งเย็นตัวจนกว่าจะได้ที่เมื่อวุ้นเซตตัวแข็งจนพอใจจึงตัดแบ่งออกมาเป็นชิ้นๆสีสันสวยงามน่ากินไหมล่ะครับเมนูนี้น้องแฟงเตรียมแช่ก้อนน้ำแข็งในช่องฟีดโดยนำพาดอกผู้ระหงประดับลงไปด้วยสวยงามน่ากินได้ดื่มน้ำดอกผู้ระหงเย็นๆมันช่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่ารสชาติวุ้นอร่อยไม่เบามีทั้งชั้นหวานชั้นมันแถมยังได้รสสัมผัสจากกลีบดอกในชั้นเนื้อวุ้นทั้งนุ่มทั้งเด้งสู้ฟันเมนูนี้จึงสุขสันต์กันแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของดอกผู้ระหงนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เมนูชอบม่วงเนี่ยเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากพอเอามาทำใหม่เนี่ยเราก็ใช้วิธีการทำอาหารของฝรั่งเศสเข้ามาผสมด้วยสำหรับหมูสโรงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวโปรตุเกสกับชาวจีนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของผมที่จะทำขึ้นมาโดยการผสมผสานของแต่ละชาติเข้าด้วยกันนะครับ
1: มาฮ้อเนี่ยเป็นเครื่องว่านไทยโบราณตอนนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยอยากจะนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่ยังให้กลิ่นอายแบบโบราณแต่ปรับใน

การรักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

0: วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดีและผู้ที่จะมาทำการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็คือแพทย์แผนจีน
1: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
1: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกพอมาจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้และอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งๆเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ Entrance อยู่ค่ะ Entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้ลงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปี1เนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามานับ1ใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเข้าเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยตัวเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหุ้ยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะหลังจากเรียนจบก็เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มรมยาางานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อน คุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่ายานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัว เหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บ เขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าต้องการล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็ เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะ

ให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะเหมือนสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: สมุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็ walk in เข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะแก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่เห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้คีโมทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้าน

การแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุมานะของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะไม่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเราเรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่เราจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะเชอร์รี่ณัฐนิชาเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้ที่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขค่ะ
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์พงษ์เกษมศิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
2: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิทานทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัว

0: เฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพจบครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยกวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกขมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะฮะซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
1: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉินเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับจะเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทำให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
2: ค่ะสำหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเฉินต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟางจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
1: และส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6 นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน KSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือลอกโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
0: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะทําการสอบ1วันเต็มนะครับ
2: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4 เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาค่ะ
1: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นคณะวิชาได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติด รอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
1: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
0: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีความรับชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
2: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
1: ในเมื่อเรามีอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ

0: รีบมาไม่มาทั้งวันเลยอ่ะจะรีบไปตายไหนวะ
1: อ่ะแล้วชื่ออะไรอ่ะ
0: ผมม่อนครับเฮ้ยพี่ที่ไหนอ่ะ
1: อ๋อวิญญาณใหม่สีหน้าเราอ่ะ
0: ฮะผมตายแล้วเหรอ
1: นู่น
0: เฮ้ยแล้วผมเป็นอะไรตายอ่ะ
1: หัวใจวายขณะขับรถ
0: ฮะจริงดิ
1: อืมโอเคก่อนตายทำกรรมอะไรไว้บ้างอ่ะเรา
0: เออก็ไม่นะ
1: นี่ไงขับช้าแช่ขวาขับคนตีมกันนะเราเนี่ย
0: เฮ้ยพี่ถนนมันโล่งขนาดเนี้ยผมจะขับไงก็ได้ป่ะอีกอย่างถ้าผมขับเร็วกว่านี้อันตรายจะตายไป
1: อ่ะถ้ารู้ขับช้าก็ชิดซ้ายไปดิ
0: เอ้าทำไมผมต้องชิดซ้ายอ่ะถ้าคนด้านหลังมันรีบอ่ะให้มันแซงซ้ายไปดิ
1: เฮ้ยนี่บุรุงจริงใช่ป่ะว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการแซงซ้าย11%เลยนะ
0: ขับรถก็ต้องดูรถจะแซงซ้ายแซงขวาถ้าไม่ประมาทสักหน่อยก็ไม่เป็นไรป่ะรู้จักป่ะเขาไม่ประมาทอ่ะ
1: เฮ้ยมานี
0: ่หึ
1: นี่น้องพี่รู้ว่าน้องเก่าน้องเจ๋งแต่พี่จะบอกอะไรวะนะในฐานะที่อยู่มานานถ้ารู้ตัวว่าขับช้าก็ชิดซ้ายไปดิไม่ได้เป็นห่วงนะแต่เป็นบ้าอะไรอ่ะไม่ชิดซ้ายโอเคไปได้เดี๋ยวมีคนมาเรียกเชิญคนต่อไปอ้าวหนูยังเด็กอยู่เลยตายตรงไหนเหรอ
2: ตรงนี้ค่ะ
1: เอปกติเด็กแบบนี้ไม่น่ารีบตายก่อนเลยนะแล้วจำได้ไหมก่อนตายอยู่ใคร
2: น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะฟังเสียงดูแล้วเขาดูเชื่อกันอยู
1: ่แล้วหนูชื่ออะไรเหรอ
2: ยังไม่มีชื่อค่ะจริงๆก็เกือบจะมีแล้วอะค่ะถ้าไม่ใช่พอรถคันหน้า
1: หนูโอเคไหม
2: ก็แค่เสียดายนิดหน่อยอะค่ะหนูแค่อยากลองเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ดูสักครั้งอยากฟังเพลงที่แม่ชอบอยากเล่นของเล่นที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้อยากเห็นหน้าตัวเองอยากจับมืออยากกอดอยากสัมผัสความอบอุ่นดูสักครั้งค่ะแล้วพี่เสียดายไหมคะที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วพี่ไม่คิดว่าหนูเสียดายบ้างหรอคะ
3: ตัวขนมฝรั่งกุดีจีนเนี่ยเป็นขนมที่คุ้นเคยแต่เด็กอะนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดความสนใจว่าผ่านมาถึงตรงนี้20ปีแล้วอะทำไมหน้าตาขนมเหมือนเดิมเลยก็เลยเกิดความสนใจว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นขนมฝรั่งกุดีจีน

0: ลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: อาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่ก็พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได
2: ้คือการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมผมมองเห็นถึงศักยภาพของอาหารและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของทางเหนือและของต่างประเทศเอามาผสมผสานให้เป็นอาหารฟิวชั่นที่ลงตัวที่สุด

0: าหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือแกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
2: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนาอย่างแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟตาลนั่นเอง
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพัฒน์สุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรมเทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็นอาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยกันเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดกับหมูให้มันหอมก่อนแล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมน้ำใส่มะขามเปียกตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปให้มันเพิ่มรสชาติเนาะให้มันหอม

แล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

0: รสชาติก็รสชาติแกงฮังเลเนาะมันก็จะมีหวานอมเปรี้ยวมีไข่มีผักเชียงดาเป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเราเอาซอสเอาอะไรมาตัดเนี่ยมันก็ลงตัวค่ะอร่อยอารมณ์แบบเหมือนเรากินปบยสดเนาะพอข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยผักเชียงดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเนี่ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปบเปี๊ยะสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆเราก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักเชียงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทำแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทำกันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทำกันเหมือนเป็นไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงต้องแบบไปร้านที่เขาแบบเจาะจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราทำมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมาถึงเชียงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินแล้วมันก็แบบมันฟินอะค่ะพี่ว่ามันดีนะคือเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้เนี่ยค่ะเราได้เปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะแบบจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจเราก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นไอเมนูอย่างเงี้ยได้เนี่ยค่ะ
1: การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับแกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงเนื้อสัตว์นั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติความโดดเด่นของแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
2: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงศ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปู่ครับเชียงใหม่ซิกโก้ฮังเลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนาซิจำปู่อยู่แล้วตอนที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่าเรามีซิกโก้ฮังเลแล้วเราก็มาทานกับโรตีอันนี้เป็นการผสมผสานซึ่งมันเข้ากันมากนะครับเราก็คิดว่าไม่ซิกโก้มาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับทางร้านเราก็เลยทำซิกโก้ฮังเลอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือซิกโก้ฮังเลหมูกุ้งตะไคร้กรอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปทอดทานกับน้ำจิ้ม3รสอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นซิกโก้ฮังเลบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะส่วนตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซิกโก้นะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าซิกโก้ฮังเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของ2วัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอ้ความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของ2วัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนิยมชอบกินนานาชาติสักเท่าไหร่แต่ซิกโก้งบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซิกโก้งที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำซิกโก้งฮังเลมันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซิกโก้งตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซิกโก้งแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวมามิกซ์กันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยชอบแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งนึงที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งเราไม่ชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซิกโครงเราก็เลยนำซิกโครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซิกโครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซิกโครงฮังเลที่นาซิจำปู่ทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซิกโครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างแล้วก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเลจากเครื่องแกงฮังเลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบที่จะทำเป็นแกงฮังเลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่ายปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรามาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซิกโก้ฮังเลซิกโก้ฮังเลอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้กว่าซิกโก้งจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้เราผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการลดทอนเวลา นะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาองค์วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้งก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋นต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีจะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตามยุคด้วยครับประหยัดไฟซิกโครงจริงๆแล้วจะเอาซิกโครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในฮังเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสัก3ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่ซอสฮังเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จิ้วสุญญากาศจิ้วสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซูวีเลยครับกระบวนการถ่ายไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซิกโครงฮังเลบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาซอสบาร์บีคิวนั่นแหละซอสบาร์บีคิวออริจินอลเลยเอามาทาเลยครับทาแล้วก็ปิ้งย่างอยู่อย่างนั้นกับ2ด้านเลยจนมันแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าสโมกกลิ่นสโมกเนี่ยมันจะต้องมีมันจะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้นอันนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้งเวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเออเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปในถ่านเลยครับเพื่อให้มีควันขึ้นมาผมว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่การสโมกที่แบบบ้านๆแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้

และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเตาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนที่จะขึ้นเตาก็คือการเบิร์นเอาไฟอ่ะมาหล่นเลยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือการหล่นไฟเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสแน่นขึ้นเนียนขึ้นน่าทานขึ้นลองดูได้เลยครับว่ามันต่างกันจริงๆกับการที่เรากริลกับการเบิร์นนะครับก่อนเสิร์ฟผมจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมูสามชั้นอันนี้พูดจากตัวเองเป็นหลักผมชอบกินซี่โครงผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมันหนึ่งสองเราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามก็คือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าการเราผมมาใช้ซี่โครงขึ้นมาเนี่ย1เราต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมากินอาหารพื้นถิ่นผมว่าคนรุ่นใหม่กินง่ายด้วย

จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สนุกกับมันสนุกกับการที่คิดนะครับ1 2คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายและแปลกตามากขึ้นนะครับในการนำวัตถุดิบเดิมๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวเราเอาตัวผมเป็นหลักเลยดีกว่าตัวผมเนี่ยกินอะไรที่เดิมๆแล้วอ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโกฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันทุกวันแต่การที่มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่

รสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

0: เมนูชอบม่วงเนี่ยเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากพอเอามาทำใหม่เนี่ยเราก็ใช้วิธีการทำอาหารของฝรั่งเศสเข้ามาผสมด้วยสำหรับหมูสโรงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวปุตุชาวจีนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของผมที่จะทำขึ้นมาโดยการผสมผสานของแต่ละชาติเข้าด้วยกันนะครับ
1: มาฮ้อเนี่ยเป็นเครื่องว่านไทยโบราณตอนนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยอยากจะนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่ยังให้กลิ่นอายแบบโบราณแต่ปรับในเรื่องของวัตถุดิบให้ร่วมสมัยมากขึ้นค่ะ

0: ติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ

0: ทำดีไม่ต้องเหนียว
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะอาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนไอ้เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
3: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

เรียนท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุทธถาวรานุรักษ์นะครับวันนี้มาคุยกับท่านเรื่องการสื่อสารโดนใจเอ๊ะทำไมเราต้องสื่อสารโดนใจด้วยหาบาง

เห็นไหมครับมันเป็นเพลงที่โดนใจกลุ่มคนที่เกิดในช่วงGeneration X ถูกไหมฮะช่วงปี2507จนถึง2524มันโดนใจใครบางคนที่ทำให้เขาสามารถคล้อยตามไปกับการพูดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอาจารย์อยากจะพูดสื่อสารให้โดนใจโดนใจในที่นี้ก็คือทำให้คนฟังคล้อยตามเราเชื่อเรานะฮะปฏิบัติตามเราหรือได้รับกำลังใจจากการสื่อสารของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดให้มันโดนใจเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าในโลกยุคดิจิทัลในขณะนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายสับสนหลายคนเนี่ยเจอภาวะโควิดเข้าไปนะครับการสื่อสารที่ผ่านเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้คนกับคนเนี่ยคุยกันบางทีไม่อาจจะรู้เรื่องนักนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารโดนใจวันนี้มีทริคมีเทคนิคอยู่สัก 4-5 เทคนิคที่จะเอามาคุยกับน้องๆให้น้องๆได้ฟังกันนะครับ5เทคนิคนี้มีอะไรบ้าง1เราเรียกว่าจั่วหัวเรื่องเด่นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจั่วหัวเรื่องเด่นได้เราจะทำให้คนเนี่ยตามเราเวลาเราไปดูใน Twitter ไปดูใน Googleนะครับมีคำสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาที่คนสนใจถ้าเราจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะสนใจเรานะเราหัดใช้คำของคนที่เป็นไปตามวัยนะเช่นเราคุยกับวัยรุ่นเราก็อาจใช้คำของเขานะครับใช้คำว่าแกงใช้คำว่าปังบุรีเย่คำอีกหลายคำเลยนะครับที่อยู่ในหัวเรื่องต่าง

ตอนนี้นะฮะต่อมาเราสร้างประเด็นที่น่าสนใจจั่วเรื่องเด่นมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือเราต้องรู้จักพูดในสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังมากกว่าการที่เราอยากจะพูดอะไรนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะพูดอะไรให้พยายามไปดูบริบทของเวลาในขณะนี้ด้วยว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับจั่วเรื่องเด่นประเด็นสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความกันนะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังนะครับนะอาจารย์ย้ำใหม่นะ5ทริคตอนนี้ที่กำลังคุยว่าจะทำยังไงให้สื่อสารโดนใจ 1. จั่วหัวเรื่องเด่น 2. ประเด็นน่าสนใจ 3. ใช้กลและวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของตัวเองและ 5. เป็นกันเองกับคนฟังเอาล่ะเราไปดูเลยจั่วเรื่องเด่นนี่เป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปเบื้องต้นแล้วว่าเราสามารถที่จะหาคำต่างๆมาทำให้เรามีหัวเรื่องที่เด่นขึ้นนะครับเช่นเราจะไปดูคำติดเทรนด์ต่างๆเทรนด์ใน Twitter เทรนด์ใน Google เทรนด์ของคนที่ฟังเราเป็นแบบไหนตอนนี้ถ้าเราไปพูดให้กลุ่มคนสูงวัยฟังเทรนด์ของคนสูงวัยที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นคำว่าอะไรบ้างกลุ่มวัยรุ่นสนใจคำว่าอะไรบ้างกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนสนใจคำว่าอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราจะลงชุมชนพูดเรื่องสวัสดิการของรัฐเราก็ต้องพูดเงินผู้สูงอายุเห็นไหมครับมันก็ต้องใช้คำของเขาเลยเงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเห็นไหมครับเวลาเราจะไปพูดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนฟังเราก็ต้องพูดคำว่าตาสพ.ศ.ใช่ไหมฮะเราต้องพูดคำของเขาเลยที่เขากำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นเทรนอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ต้องเกาะติดคำพวกนี้เอาคำพวกนี้มาเป็นหัวเรื่องของเราต่อมาต้องหาคำที่โดนใจคำที่โดนใจเหล่านี้เราต้องรู้ว่าภาวะของคนในขณะนี้เขาอยู่ในบริบทของอารมณ์แบบไหนคนในตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดเราก็อาจจะต้องมีคำที่เดาใจเขาว่าพูดหน่อยหนึ่งว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเครียดโควิดใช่ไหมครับโควิดตอนนี้สามารถที่จะมียามาช่วยรักษาโควิดได้แล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีนตอนนี้เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วโควิดอาจจะทำให้พวกเราเจอกับเหตุการณ์มากมายแต่กำลังใจหลังจากนี้นะครับวิธีการหลังจากนี้ก็จะมาอีกมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเดาบริบทของคนอารมณ์ของคนตอนนั้นได้เนาะเวลาเราเดาใจได้เนี่ยเราจะผลิตคำที่โดนใจใช่ไหมอย่างเด็กในภาคใต้อาจจะชอบศิลปินไม่รู้ทำปรือได้แค่ยอบเละข้าวไปแก่ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจเราพยายามเอาคำที่เขาร้องกันอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาร้องเพลงมหาวิทยาลัยวัวชนเราก็จะเอามาร้องใช่ไหมเราอยากจะให้กำลังใจพี่น้องน้องๆเยาวชนพี่น้องชาวมุสลิมที่ภาคใต้เรารู้อยู่แล้วศิลปินในดวงใจเขาคือลาบานูนใช่ไหมเราอยากจะโดนใจเขาเราก็อาจจะร้องเพลงลาบานูนบ้างก็ได้ก็เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้ก็มีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีพลังงานจนใช่ไหมฮะครูจำไม่ค่อยแม่นนะครับเราก็ทำให้เขาโดนใจคำว่าโดนใจในที่นี้มันอาจจะผลิตออกมาเป็นเพลงมันอาจจะผลิตออกมาเป็นคำในเพลงคำในคอมพิวเตอร์คำที่เขาคิดอยู่นะฮะคำที่เขาเจออยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้หาได้คนสนใจเรื่องอะไรอย่าลืมพูดนะครับตอนนี้คนสนใจเรื่องที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยคือน้องลิซ่ามาประเทศไทยไม่ได้มาภูเก็ตไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะพูดประเด็นที่คนสนใจในการนำเรื่องเราก็ได้ว่าถ้าน้องลิซ่ามาไม่ได้มีเงิน100ล้านท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรต่อครับอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างประเด็นให้ขบคิดต่อนะฮะมันก็จะโดนใจเขาคือเราเอาบริบทหรือเอากระแสตัวนั้นมาพูดนะครับต้องใช้คำที่สามารถขยายความต่อได้อ่ะดีนะคำที่ขยายความต่อได้เช่นท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าตาสหมายถึงอะไรท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าพ.ศ.หมายถึงอะไร
อย่างนี้เป็นต้นคื

มันก็จะดึงความน่าสนใจของการสื่อสารเนี่ยในช่วงต้นๆมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านลองไปพิจารณาดูนะแล้วอย่าลืมพูดในสิ่งที่คนฟังรอฟังนั่นหมายความว่าเวลาไปพูดที่ไหนในแต่ละครั้งให้เดาไปเลยว่าคนฟังก็อยากฟังอะไรอะไรเป็นประโยชน์ของคนฟังคนฟังไม่ได้มีเวลามากเขาอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาดูนะเขาอยากจะกลับบ้านไปทำกับข้าวใช้เวลาส่วนตัวกับแฟนกับคนรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนฟังอยากฟังสาระสำคัญคนฟังฟังได้ประมาณ 15-17 นาทีเพราะฉะนั้นอะไรที่คนฟังอยากฟังต้องเดาไปให้ขาดนักศึกษาอาจจะไปพูดเรื่องการทำการท่องเที่ยวชุมชนต้องพูดเลยองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไร1 2 3 4นะครับเร็วๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับคนฟังก็อยากฟังเหล่านี้แล้วก็เขาก็จะได้กลับไปทำงานอื่นๆต่อนะครับนี่คือทริคการจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นๆเนาะวันนี้เราจะพูด3เรื่องเท่านั้นเองการท่องเที่ยวชุมชนมีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเข้าไปทีนี้อาจารย์คิดว่าเราคงมีเวลามากมายที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อนะครับอาจารย์อยากจะให้พวกเรามาดูอีกเรื่องนึงเวลาเรากำหนดประเด็นที่น่าสนใจอะไรคือประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อกี้คำอะไรติดเทรนด์ประเด็นอะไรเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตการอย่าด่วนตัดสินบางทีเราด่วนตัดสินไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดออกไปแล้วกลายเป็นโทษนะในสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้กลายเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องดูนะอะไรที่คนฟังจะต้องกลับไปถกเถียงต่อคิดต่อนะครับเราลองดูประเด็นพวกนี้อะไรที่ไม่นอกเรื่องจั่วหัวไว้เรื่องรักโลกลดโลกร้อนเรามาพูดเรื่องการฆ่าเสือดำคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจั่วไว้เรื่องอะไรต้องพูดในเรื่องนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นน่าสนใจประเด็นอะไรที่อยู่ในกระแสประเด็นอะไรที่อยู่ในเรื่องที่จั่วไว้แล้วประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตมาเรื่อยๆตามความจริงเข้ามาเรื่อยๆอย่าพูดความคิดเห็นล้วนๆให้พูดว่าข้อที่จริงมาจากแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนแล้วการพูดในแต่ละครั้งมันจะทำให้คนเชื่อมากขึ้นนะครับให้คนฟังก็ตกเถียงต่อคิดต่อได้นะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจต่อไปครับใช้วิธีที่หลากหลายนะหลายคนเนี่ยใช้กลวิธีที่เร้าอารมณ์นะเคยเห็นใช่ไหมครับคือตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างประเด็นที่อารมณ์เนาะหลายคนเลือกข่าวมาพูดนะครับหลายคนเลือกเร้าอารมณ์แบบใช้กวีนะอันนี้ก็เป็นยุคนึงที่เรานิยมกันเหมือนกันทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงคือศึกใกล้ไล่ข่มเหงเมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังพยายามที่จะเร้าปลุกระดมอาจารย์ไม่ได้สอนให้พวกคุณไปอยู่บนท้องถนนอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้คุณใช้การสื่อสารเนี่ยเผื่อว่าไปลงอบต. อบจ. เทศมนตรีนะก็ใช้ได้นะคนก็ยังใช้กันอยู่คือนอกจากกลอนแล้วเขาพูดคำขวัญกันด้วยเคยเห็นไหมผมตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดินเขาพูดมอตโต้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอารมณ์ของคนต่อมาดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกอันนี้เขาก็ใช้กันเยอะมากนะครับวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เดินเข้ามาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้เชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะปลูกฝังพวกเราเหมือนปลูกฝังอาจารย์ให้ผูกพันและทำความดีเพื่อสังคมคือเอาเราเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจคนฟังนะครับนะหลายคนเลยนักการเมืองหลายคนที่เวลาจะสื่อสารเรื่องนี้เห็นไหมฮะเขาก็พยายามที่จะพูดด้วยภาษาถิ่นนั้นนะพยายามพูดใต้พยายามแล่งตายมั่งพยายามอู้กำเมืองพยายามเว้าลาวนะอันนี้คือการที่เราดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกเนาะหรือเราเจอวัยรุ่นแล้วเราไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกราดจากบรรดาญาติๆที่ห่างหายกันปีหนึ่งโยแล้วก็แร็ปบอกก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเจอใครเราก็ทำให้เขาเป็นพวกเราอะเนาะตาสไหมวันนี้ตาสไหมน้องๆ นักเรียนตาสไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ห่างไกล

จากเราเขาเป็นพวกเดียวกับเราการสื่อสารของเราก็จะง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นเพราะคนฟังรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะครับกลยุทธ์ที่เล่าเพียง3ข้อก็น่าสนใจนะคือข้อมูลมันมีเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราสามารถสรุปออกมาสัก3เรื่องวันนี้พี่ไม่พูดมากเลยพี่พูดกับน้องสัก3เรื่องเรื่องที่1 น้องตามข่าวหรือยังที่คนเก็บขยะที่ชายหาดชะอำเก็บขยะเสร็จแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งกลับขุดหลุมฝังกลบที่ชายหาดนั้นเลยเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับใน CNN ก็ทำข่าวข่าวที่2ที่พี่อยากจะรีวิวตอนนี้เป็นข่าวบันเทิงน้องดูหัวหน้าฮงไหมครับสรุปเรื่องของหัวหน้าฮงไปถึงไหนแล้วครับเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบังคับให้ทำแท้งจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่3ที่อยากจะพูดก็คือน้องแอนชิลีน้องแอนชิลีรู้จักกันหรือเปล่าครับคนที่ได้รับรางวัลล่าสุดในการประกวดMUT นะครับปีล่าสุดนะเขาประกาศเรื่องของการที่ภาคภูมิใจในรูปร่างและเรือนร่างของตัวเองประมาณนี้ครับคือพยายามพูดคำสัก 2-3 ประเด็นที่มันอยู่ในกระแสแล้วชวนให้เขาติดตามอันนี้อาจารย์พูดเรื่องข่าวโดยทั่วไปนะฮะเรื่องตั้งคำถามและยิงคำตอบกลยุทธ์นี้คนก็ใช้บ่อยนะครับเราทำยังไงเราถึงจะกลายเป็นคนสุขภาพดีอ้าวพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับก็ชวนคนก็คุยนะเอ้า1ออกกำลังกายถูกไหมครับ2ทำอารมณ์ให้แจ่มใส3กินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง3อ่อครบเลยอะไรเงี้ยคือหลายคนก็ใช้วิธีการนี้คือเดาไปก่อนว่าคนฟังเขาจะฟังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอีกกลวิธีหนึ่งเราเรียกว่ากลวิธีเล่นสลับเล่านะฮะเล่นสลับเล่าก็คือหากว่าใครกำลังสบายจงปรบมือพลันปังปังแล้วก็เล่า1เรื่องอย่างนี้เป็นต้นเล่นเกม1เกมแล้วก็เล่า1เรื่องนะอยากจะสอนนักศึกษาอยากจะทำเรื่องประเด็นปัญหาสังคมกับน้องๆเยาวชนนักศึกษาก็เอาหนังสือพิมพ์ลงให้เขาเลยแล้วก็ให้เขาเอาข่าวต่างๆภาพข่าวต่างๆมาตัดแปะนะมาตัดแปะในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วให้เขาเล่าเรื่องอาชญากรรมที่เจอในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นมั้ยฮะเล่นสลับเล่าเล่นสลับเล่าโปรเจกต์พวกนี้นะการสื่อสารพวกนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากในยุคนี้นะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนะกลวิธีหลากหลายอาจารย์พูดแค่5กลวิธี1คือเร้าอารมณ์2คือเอาคนฟังเข้ามาเป็นพวก3เล่าเพียง 2-3 ประเด็นเท่านั้น4ยิงคำถามแล้วก็สร้างคำตอบไปเรื่อยๆ5เล่นสลับเล่านะครับต่อมาอาจารย์อยากจะให้พวกเราเวลาขึ้นไปสื่อสารเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะครับเรามองกระจกแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นศิลปินดาราไม่ได้เป็นณเดชน์ยาย่าไม่ได้เป็นเคนภูมิแต่เราก็เป็นตัวของเราแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวของเราได้ถ้านักศึกษาตามอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนอื่นเลยนะครับเขาเป็นตัวของตัวเองพิมรีพายก็เป็นพิมรีพายบังซันก็เป็นบังซันนะแม่ฉันจะได้กินกุ้งพ่อฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันจะได้กินปลาอินทรีใช่ไหมพิมพ์รีพายก็คุณลูกค้าขากุณลูกค้าขาแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งคือทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยการเป็นตัวของตัวเองในบริบทของกาลเทศะนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโลดแล่นอยู่ในการสื่อสารที่ภาคภูมิใจนะฮะเราเป็นคนอื่นไม่ได้ในขณะที่เรากำลังสื่อสารอยู่นะครับเรามีรากฐานมาจากอะไรนะอาจารย์เป็นคนตายเวลาแรงอาจารย์ก็พยายามแรงพระท่าได้ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคุยกับคนฟังที่เป็นคนใต้ทั้งหมดการสื่อสารด้วยภาษาใต้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าการสื่อสารด้วยภาษากลางก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นดูคนฟังดูบริบทวัฒนธรรมที่เราเจอนะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองได้เลยนะแล้วตัวเองนี่แหละนะครับอัตลักษณ์พวกเรานี่แหละจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราสื่อสารโดนใจได้นะครับเราเก่งเรื่องเพลงลูกทุ่งเราก็เอาเพลงลูกทุ่งมาเป็นการสื่อสารได้นะน้องเคยฟังไหมครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนแล้วคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายเรารีบทิ้งไปละโรงงานทอผ้างงกับการสื่อสารนี้ไหมครับอาจจะตั้งคำถามงงการสื่อสารไหมครับปิดไฟแล้วนะแล้วเขียนจดหมายได้ไงครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพยายามเอาสไตล์ที่เราเป็นเนี่ยนะฮะเข้าไปทำใ
อยู่ในเรื่องของการพูดนั้นอาจารย์ชอบร้อง

เพลงมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สอนไปร้องเพลงไปเราอยากให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าใจส่งถึงใจเธอมือจับกันไว้มองตาแล้วเข้าใจไม่ต้องเอ่ยคำเห็นไหมเราก็พยายามบอกเขาด้วยเพลงเราเห็นคนร้องไห้หรืออยากจะ empower เขาให้กำลังใจเขาก็บอกจำได้ไหมวันแรกที่เราเกิดมาเราร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเราจะก้าวต่อไปบนโลกใบนี้เนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงกับศิลปินมั้งแต่ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เราชอบการสร้าง participation หรือการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเราก็ให้เขามี participation มีส่วนร่วมกับเรานะเราเนี่ยปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ทำไปกับเขาอาจารย์คิดว่าสื่อสารที่โดนใจเราต้องมีความเป็นตัวของเราเองนะครับมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารแล้วกลยุทธ์สุดท้ายก็คืออย่าลืมเป็นมิตรกับคนฟังนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอคน3กลุ่มเท่านั้นเองคนกลุ่มแรกคือคนที่อายุมากกว่าเราคนกลุ่มที่2คือคนที่เป็นเพื่อนเราอายุเท่าเราและคนกลุ่มที่3คือคนที่อายุน้อยกว่าเราเวลาเราเจอคนกลุ่มต่างๆแล้วเราไม่ทำให้เขาผิดหวังในการสื่อสารในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะฮะนะสมมุติว่าท่านต้องไปคุยกับคนที่เป็นคนสูงวัยนะครับท่านรู้นี่นะคนสูงวัยเป็นยุคคุณพ่อยุคคุณแม่ยุคคุณตาคุณยายของเราเขาอาจจะเกิดในช่วงที่เราเรียกกันทางวิชาการว่าเป็น Generation B คือ2489จนถึงปี2507คนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ตาใช้หูใช้ปากใช้ร่างกายมามากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้ยินในการสื่อสารก็คือการพูดด้วยการเสียงที่ถ้อยคำที่ฟังชัดนะเสียงชัดเจนกระชับแล้วก็ชัวนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคนกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยต้องการเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้หูอย่างโฟกัสนะเพราะฉะนั้นเราพวกเราเนี่ยต้องเห็นไหมเวลาเราเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะต้องใช้คำพูดใช้หน้าใช้ตาของเราให้เสียงดังฟังชัดใช่ไหมหรือเวลาเราเขียนหนังสือให้คนกลุ่มนี้เราอาจจะต้องเขียนตัวใหญ่หน่อยเพื่อให้คนกลุ่มผู้สูงวัยเนี้ยรับสารอย่างชัดเจนนะครับคนกลุ่มอายุเท่าเราก็แคร์เขาหน่อยเอาใจใส่เขาหน่อยใช่ไหมครับเดาใจเขาหน่อยเขาอยากได้อะไรเขาพอจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความสุขร่วมกันได้ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเวลาคบกับเพื่อนก็ต้องจริงใจใช่ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมนะก็ถามเขานิดนึงอยากกินอันนี้ไหมนะอ๋อไม่อยากกินอันนี้แล้วอยากกินอะไรลองหาประโยชน์ที่เราจะคุยกับเขาได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือคนกลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยลองดูว่าเขาสนใจอะไรอยู่เราเอาตัวเราไปสนใจเหมือนเขาได้ไหมแล้วค่อยๆพูดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับคนฟังอ่ะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจากความรักกันแหละดีที่สุด love before learn ทำให้รักก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ด้วยกัน love before teach ทำให้รักก่อนแล้วค่อยสอน love before speech ทำให้รักก่อนแล้วค่อยพูดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ไปเลยในช่วงแรกๆเวลาเราขึ้นพูดเวลาเราขึ้นพูดที่ไหนเนี่ยจะสื่อสารให้โดนใจเนี่ยทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังไปให้ครบว่าคนฟังเป็นกลุ่มคนที่เป็นช่วงอายุเท่าไหร่เป็นคนเพศใดเป็นคนที่มีภูมิลำเนามาจากอะไรระดับการศึกษาเป็นอย่างไรเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับเขาตอนนี้ในบริบทของเขากำลังคล้ายๆกับโฟกัสเรื่องอะไรคือ เขาดูเทรนด์ใน Twitter เรื่องอะไรอยู่พยายามหยิบยกคำเหล่านี้เพื่อจะเดาใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากฟังคำว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นคนฟังทุกคนเนี่ยที่มาฟังเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเรารู้ดีเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณค่าจากการฟังในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานอกจาก
รู้ว่าเขาเป็นใครคนฟังเป็นใคร

คนฟังต้องการอะไรคนฟังมีประโยชน์อย่างไรการฟังเรานะครับคนฟังสนใจอะไรอยู่แล้วคนฟังจะมีส่วนร่วมกับเราได้ที่จุดไหนบ้างให้พยายามทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังนี้ไปให้มากแล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นการสื่อสารโดนใจในทุกๆครั้งเอาละครับอาจารย์พูดไป5ประเด็นเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่อาจารย์อยากจะทำให้พวกเราได้กลายเป็นคนสื่อสารที่ทำให้ใครๆก็ฟังแล้วโอ้โหมันโดนอ่ะคนคนนี้สื่อสารแล้วโดนใจอ่ะนะมีอยู่5เรื่องอะไรบ้างครับ5เรื่องอะไรบ้างครับอ้าว1อย่าลืมจั่วหัวเรื่องให้เด่น2อย่าลืมหาประเด็นที่คนกำลังสนใจนะครับขึ้นมาเรียงร้อยในการพูดของเรา3ใช้กลวิธีที่หลากหลาย4มีสไตล์เป็นของเราเองอย่าไปเป็นคนอื่นเป็นตัวของเราเองเป็นตัวของเราเอง5เป็นกันเองกับคนฟังนะอาจารย์พูดช้าๆนะจั่วหัวเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังแล้วอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่ฝึกเรื่อยๆ practice makes perfect ฝึกทำแบบนี้เรื่อยๆฝึกที่จะสนใจมากกว่าเรื่องที่เราอยากจะพูดอ่ะสนใจบริบทสนใจคนฟังสนใจเทรนด์สนใจกระแสสนใจความรู้สึกของผู้คนสนใจสิ่งที่เป็นบริบทการสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็สร้างเรื่องจากบริบทการสื่อสารที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในขณะนั้นเราจะกลายเป็นนักสื่อสารที่สร้างการสื่อสารแบบโดนใจอย่างแน่นอนขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันกับคนรุ่นใหม่

ที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและ

เวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะถึงปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลยกระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
4: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าๆนี่แหละ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเน
1: า
0: ะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมากเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต๋าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเหรอ สาวอยู
0: ่ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
2: เดี๋ยวพระเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
0: ม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียว
0: เหนียวเนาะ
4: ตรงนี
2: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
5: พอดี
2: แก่ไหมแม
5: ่บอแก่พอดีเลย
2: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
5: ดีกำลังดีอยู
2: ่ไม่อ่อนเกินเน
5: า
2: ะ
5: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
2: จ้
5: ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
2: จับหน่อยเนาะ
5: คั้นลูก
2: จับแค่นี้ได้เนาะ
5: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
2: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
5: เกิน
2: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
5: ่ยังจ้ะ
2: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
5: ยัง
2: เหมือนลูกชกเลย
5: เหมือนเดียวกัน
2: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกคิดลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
2: ะ
6: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
2: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
7: ปล่อยร่วงเลย
2: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะ

0: ต้นเต่าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต่าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต่าต่อไปค่ะเต่านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต่าต้นมะเต่าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต่านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี่ยเราโชคดีที่เจอต้นเต่าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต่าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ใช่อา
0: ทิตย์ละน้อยอาทิตย์ละน้อย
1: ก็แรงเราก็แรงเราม
0: ันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต่าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต่าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เฮ้ย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: น
0: ี่
1: นะ
0: ครับไกลๆจะขนาดไหนเน
1: า
0: ะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต่านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต่านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต่าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต่าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต่านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต่าออกมาด้วยไม้หนีบเต่าค่ะเต่าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต่าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต่าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
3: ได้
0: ไม่คันแล้ว
3: ไม
0: ่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่านี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเนาะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะ คือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บอะรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
3: ่
0: อ
3: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้น
3: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
3: ใช่
0: นี่ก็ใช
3: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
3: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี้
0: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
3: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
3: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
3: ทำไม่ได
0: ้ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
3: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
3: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออก
3: กาบ
0: ทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
3: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
3: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
3: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
3: ต้น
0: มันอะไม่คัน
3: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
3: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีก
3: เ
0: น
3: า
0: ะไปลอกอีก
3: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
3: ที่กินได
0: ้โอเค
3: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
3: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 เจ็ดมันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากด้านอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
3: ่
0: อ
3: ได
0: ้ฮะขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
3: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ดตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี้มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
4: ตะไคร้กระกอพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
4: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นเส้นก้านก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
4: ี่
0: ย
4: ผักผักไปโรยไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
4: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
4: หน่อเต๋าค
0: ่
4: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
4: า
0: ะ
4: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
4: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละพ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
5: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
5: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มๆเค็มๆเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋าแล้วหนูขอชิมหน่อยซอสจอกใบตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม่
2: เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อๆแม่ๆบ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี
3: โรงเรียนเตรียมศาสตร์วิทยารับนักเรียน

0: ใครก็ตามที่มีการเรียนรู้สามารถจะทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้ก็แปลว่าคนฉลาดแต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีความประพฤติดีบุคลิกลักษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้ดังนั้นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นด้านคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของโรงเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนะคะนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาแล้วกลับมาใช้หน่อยเราจึงมีร้านในเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากโรงเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงจริงเที่ยงธรรมนำไมตรีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่สุดสามารถสร้างคนเก่งคนดีที่มีความสุข

มอยู่ประเทศไทยนั่นแหละครับผมไปจังหวัดทุกจังหวัดที่ภาคใต้นะมีเก่งหลายชนิดนะครับบางครั้งมีเก่งส้มที่ใส่ผลไม้หรือเก่งกะทิใส่ผลไม้ได้ครับ I'm interested in many things. Mangkut Kat is one of them.

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับต้นสัปดาห์ในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับจะเป็นการออกกำลังกายรูปแบบของ Easy Cardio นะครับกับโค้ชจ๊าบและโค้ชไมค์นั่นเองนะครับก็วันนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็1เลยก็จะเป็น Body Weight และ2ก็จะเป็นเสือโยคะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์สถานที่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ

0: หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาทําการยืดกล้ามเนื้อวอร์มอัพแบบเบาๆกันสักเล็กน้อยนะครับมาโค้ชมายเดี๋ยววันนี้ผมพานํานะครับเริ่มจากง่ายๆครับดึงขาสลับซ้ายขวานะครับจับบริเวณข้อเท้านะฮะให้รู้สึกตึงที่ต้นขาด้านหน้าถ้าใครไม่มีหลักนะครับสามารถหาพื้นที่ที่เป็นเสาหรือว่าเป็นกําแพงค้ําได้นะครับดึงสลับให้รู้สึกว่าเราตึงต้นขาเล็กๆน้อยๆเนาะหัวเข่าเสมอกันทั้งสองข้างนะครับยืดออกหลังตรงแบบนี้เนาะ3 2 1อ่ะนี้ก้าวเท้าซ้ายมาแล้วนะฮะและใช้แบบการขยับตัวแบบ dynamic stretching นะฮะสลับข้างไปสลับข้างมาในการวอร์มแบบนี้เขาเรียกว่า dynamic stretching นะครับเป็นการยืดแบบมีการเคลื่อนไหวนะฮะเป็นการคลายเส้นจากที่เราตึงแบบบางทีเราเพิ่งตื่นเนาะเราแบบยืดค้างเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะกับการออกกําลังกายช่วงก่อนออกกําลังกายเราแบบมีการยืดแบบมีการขยับร่างกายด้วยนะฮะแบบนี้ปึ๊บต่อไปยืดสะโพกกันบ้างแบบง่ายๆกันเลยฮะสับซ้ายสับขวานะครับหลังตรงฝึกยืนขาเดียวนะครับสร้างสมดุลสร้างบาลานซ์ไปในตัวด้วยแบบนี้ดึงขึ้นให้สูงนะฮะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราถูกยืดออกนะครับผมแบบนี้ปึ๊บทีนี้ด้านบนบ้างดีกว่าเนาะแบบยืดหัวไหล่ดึงแล้วหมุนนะแบบนี้ปึ๊บบิดลําตัวเล็กน้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อปีกในตัวลำตัวด้านข้างนะครับเปลี่ยนข้างเล็กน้อยนะแบบนี้เอาแบบง่ายๆกันก่อนนะครับวันนี้มาในรูปแบบของ easy cardio เนาะโค้ชมาย
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มต้นสัปดาห์เราเอาเบาๆกันก่อนนี่หลังแขนบ้างบิดสลับไปมานะเปลี่ยนแขนซ้ายขวาสี่ข้างอาจจะตึงนะสำหรับหลายๆท่านนะครับแบบนี้ปึ๊บอันนี้แกว่งแขนบนล่างเล็กน้อยนะครับมาและในวันนี้นะครับกติกาของเรานะฮะเราจะทําทั้งหมด12ท่าต่อเนื่องเลยนะครับในแต่ละท่านะครับเราจะใช้เวลาประมาณ20วินาทีถึง30วินาทีฮะแล้วก็พักกันสัก10ถึง15วินาทีแล้วแต่ที่เราไหวนะครับโดยเราจะค่อยๆไล่เลเวลนะเรามาเริ่มจากท่าแรกกันก่อนนะครับเป็นไซด์ลังละเอียดแขนนะฮะพร้อมไหมท่านผู้ชม

0: เตรียมตัว3 2 1 let's go ไปยืดแขน5 9โดยใช้เวลาประมาณ20วินาทีนะฮะเซตที่1ผ่านแล้วไปสังเกตหน้าจอได้เลยนะครับเราจะมีเวลาขึ้นให้นะฮะเวลาเหยียดแขนซ้ายขวานะฮะปึ๊บ5 4 3 2และ1เราพักเบรกสักแป๊บนะฮะ
1: แกว่งแขนนะครับ
0: ระหว่างทำนะเราสามารถยืดไปในตัวได้หลังนั้นนะเราวิ่งจ็อกกิ้งให้2 let's go ไปฮะจ็อกกิ้งเยี่ยมมากครับแกว่งแขนข้างตัวแบบนี้นะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเยี่ยมมากครับไปแบบสบายๆนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถเลือกออปชันอย่างสมมติผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยสามารถออกกำลังกายของวันจันทร์แบบเราได้เลยฮะในรูปแบบของeasy cardio แบบนี
2: ้
0: มันจะเน้นท่าที่ค่อนข้างเบามาให้นะครับโอเคสะบัดแขนหมุนข้อเท้าเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะคงจ็อกกิ้งเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ารอบนี้เราจะเพิ่มการแกว่งแขนขึ้นมาเป็นเหมือนวิ่งตามสวนสาธารณะยามเช้าสบายๆแต่ว่ารอบนี้เราวิ่งที่บ้านนั่นเองนะฮะทางหน้าจอ let's go แล้วก็แค่แกว่งแขนนะสบายๆปึ๊บเดี๋ยวยืดขึ้นด้านบนก็ได้นะครับแต่ขาเราเนี่ยเราวิ่งลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะฮะแบบนี้สลับไปสลับมาแกว่งแขนเล็กน้อยนะครับฮึบมา3 2และ1โอเคครับเดี๋ยวท่าต่อไปนะฮะเราจะเริ่มออกแรงแบบขาข้างเดียวกันบ้างฝึกการทรงตัวนะครับเราเริ่มแบบ1 step 1 leg lift แบบนี้1และยกแล้วเปลี่ยนขาแท็บแล้วยกแบบนี้นะฮะทรงตัวให้ดีฮะเกร็งกล้ามเนื้อก้นให้ดีฮะ3 2 1เริ่ม9แล้วยก9แล้วยกแบบนี้นะฮะจังหวะยกขาทรงตัวให้ดีนะฮะเกรงหน้าท้องให้รู้สึกเมื่อยที่ก้นด้านข้างถูกต้องฮะแท็บแล้วยกถูกต้องฮะไปเห็นไหมฮะไม่ยากเลยฮะสามารถทำตามได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลานะครับผมโอเคมาเดี๋ยวท่าต่อไปนะฮะท่าที่5แล้วเนี่ยเราจะเพิ่มฮาร์ทเรทให้สูงขึ้นนะครับเราจะเริ่มมีการแบบจัมป์เบาๆเป็นท่าแจ็คแบบนี้นะฮะพร้อมแล้วเริ่มเอาอินเอาแบบง่ายๆนะเป็นท่าจัมป์แจ็คนั่นเองนะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเนาะความเร็วปานกลางนะครับสำหรับวันนี้นะสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นแบบสายแอดวานซ์สายสปอร์ตสายฮาร์ดคอร์รอชมในวันพุธและวันศุกร์ได้เลยฮะก็จะเจอคาร์ดิโอรูปแบบที่หนักหน่วงมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับโ
2: ค้
0: ชไมค์เราแจ็ค1ครั้งแล้วเรายกขาแจ็ค1ครั้งแล้วเรายกขาเอามารวมกันระหว่างท่าเมื่อกี้กับท่าก่อนหน้านะครับมาเตรียมตัวนะครับ Let's go แจ็ค1ครั้งยกขาแจ็ค1ครั้งยกขาแบบนี้ฮะฮึบทรงตัวให้ดีเกร็งก้นฮะล็อกสะโพกให้นิ่งฮะเกร็งเอวด้านข้างถูกต้องครับความเร็วปานกลางนะครับผมอันนี้ยังอยู่ในช่วงเซตที่1กันอยู่นะฮะไปแบบเบาๆกันก่อน3 2และ1โอเคครับทีนี้เราไปสู่ด้านล่างกันบ้างดีกว่าเนาะอันนี้เราเน้นกล้ามเนื้อหน้าท้องกันสักเล็กน้อยนะฮะเริ่มจากท่าที่1ฟัตเตอร์คิกนะครับเราวางข้อศอกไว้แบบนี้ตั้งตัวเกรงหน้าท้องเหยียดขาตรงและเตะสลับซ้ายขวาช้าๆนะครับผมถ้าใครรู้สึกไม่ไหวเราวางขาแตะแบบนี้งอขาและแตะด้วยปลายเท้าเบาๆถ้าไหวนะฮะเตะขาสลับถ้าเป็นไปได้นะขาตึงนะถ้าไหวนะครับแล้วยกลำตัวขึ้นให้สูงให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าท้องข้อศอกตั้งไว้นะฮะจะได้ไม่ยากจนเกินไปนั่นเองฮะ3 2 1ฮึบต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่ฟังก์ชันเดิมเป็นหน้าท้องนอนหงายแต่ว่ารอบนี้เราจะใช้การดึงเข่าและยืดออกจากกันแบบนี้นะฮะดึงเข่าและยืดดึงเข่าและยืดแบบนี้นะฮะ3 2 1ดึงเข่าและยืดดึงเข่าโดยที่ลำตัวด้านบนนะครับเรายังคงยกขึ้นสูงไว้ใช้ข้อศอกเนี่ยตั้งเป็นฐานนะฮะฮึบเกรงหน้าท้องเบาๆดึงเข้าหายใจออกเหยียดออกหายใจเข้านะฮะฮึบหนีบขาชิดกันได้ยิ่งดีนะครับผมฮึบ3 2และ1เยี่ยมมากครับทีนี้ต่อไปเราจะมาซิทอัพหรือว่าคลัชกันบ้างนะฮะหลังติดเบาะแบบนี้เอามือวางไว้ประสานระหว่างขานะฮะเก็บคางใกล้คอนะฮะอันนี้เราจะโฟกัสด้านท้องด้านบนบ้างเนาะเมื่อกี้ด้านล่างแล้ว Let's go ฮึบเป็นท่าคลัชเบาๆนะฮะถ้าใครไม่ไหวนะครับเราเอามือเกาะเข่าและค้างไว้แค่นี้ได้ค้างไว้แค่นี้ได้เลยแต่ถ้าใครไหวนะฮะขยับตัวขึ้นลงมีให้ทางเลือกแบบ2ออปชันนะครับผมเกรงหน้าท้องเก็บค้างใกล้คอถ้ารู้สึกเมื่อยคอเนี่ยขึ้นแล้วค้างไว้เกี่ยวค้างไว้แบบนี้3 2และ1โอเคฮะทีนี้เราเปลี่ยนองศาบ้างมั้ยเราเป็นนอนคว่ำนะฮะรอบนี้

0: หนอนความเราจะเริ่มจากท่าง่ายๆนะฮะ elbow plank นะฮะวางข้อศอกใต้หนกทีนี้เราเปลี่ยนระนาบการนอนความแล้วนะเราเป็น elbow plank ค้างไว้ครับแบบนี้วางข้อศอกใต้หน้าอกหรือใต้หัวไหล่นะฮะขาเหยียดตรงแล้วม้วนก้นเข้ามาแบบนี้หลังเราไม่แอนอย่างนี้นะเราเก็บหน้าท้องพุงเราจะต้องไม่ห้อยลงมาแล้วขมิ้วท้องไว้3 2และ1วางเข่าช้าๆนะครับเดี๋ยวท่าต่อไปนะฮะจะเป็น elbow plank jack เราจะเริ่มจากเมื่อกี้เลยก็คือเราค้างไว้เราแจ็คเอาอินแบบนี้นะครับถ้าใครไม่ไหวสามารถทำแพลงท่าเดิมค้างไว้ได้เนาะ let's go เอาอินแบบนี้นะฮะหรือถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชเหนื่อยเกินไปเอาแบบนี้ได้ให้มันเป็นวัน easy ไว้ก่อนให้มันเป็นแบบรูปแบบ easy ฮะตามคอนเซ็ปต์ของวันแต่ถ้าใครไหวแจ็คได้เลยฮะฮึบเกรงหน้าท้องเอ็นตัวมาด้านหน้านะครับฮึบโอเคฮะและท่าสุดท้ายของเซตที่1ครับเราจะเป็นแพลงทวิสต์นะเราจะเน้นการบิดลำตัวด้านข้างเราเซตอัพแบบเดิมนะฮะและนึกภาพมีสิ่งของวางอยู่ใต้สะดือเราพอดีเรายกข้ามไปมา Let's go ฮะพร้อมกันเริ่มเลยฮึบเหมือนยกหน้าท้องข้ามมีของอะไรวางสักอย่างไว้ใต้สะดือเราเรายกสะดือเราข้ามไปมาซ้ายขวานะฮะให้สึกตึงข้างเอวเก่งก้นไว้มือจะประสานหรือวางกับพื้นก็ได้นะครับผมขาเหยียดตรงโอเคอันนี้เป็นไงบ้างฮะเซตที่1นะครับระหว่างนี้นะฮะเราสามารถพักเบรกจิบน้ำได้แล้วเดี๋ยวเราพักเบรกกันสัก1นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันโอเคครับเตรียมตัวให้พร้อมนะเริ่มจากท่าไซลังนะเหยียดแขนแบบนี้พร้อมแล้วพร้อมไหมโค้ชไมค์
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมนะ Let's go ฮึบก้าวยืดให้สุดแขนนะครับเยอะมากฮะให้รู้สึกว่าได้ออกแรงช่วงต้นขาถีบกลับมาด้านข้างเยอะมากครับฮึบเห็นไหมฮะนอกจากเราใช้ขาแล้วแล้วก็ขยับข้อต่อช่วงลำตัวด้านบนเราบ้างฮึบเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่านะครับแล้วเราต่อไปเป็นจ็อกกิ้งนะครับแกว่งแขนง่ายๆก่อนเห็นไหมฮะว่าการวิ่งหรือว่าการออกกำลังกายจ็อกกิ้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปวิ่งนอกสถานที่บางทีเราแค่ย่ำเท้าหน้าจอทีวีหน้าจอโทรศัพท์ก็สามารถทำได้นะฮะมา let's go ฮึบขยับน้อยขยับมากไม่ว่ากันฮะแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายนะฮะมาสมมติบางท่านเอ๊ะนั่งดูเฉยๆลองลุกขึ้นมาฮะทำตามพวกเราเนี่ยนะฮะย่ำเท้าอยู่กับพี่ง่ายๆเรียกเหงื่อยามเช้าโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราเพิ่มใช้แขนนะวาดไปวาดมาหรือจะแกว่งแขนแบบนี้ก็ได้นะฮะพร้อมกับจ็อกกิ้งไปด้วยฝึกเขาเรียกว่าระบบประสาทประสาทสัมผัสการใช้แขนกับขาบางคนเสร็จไม่รู้ใช้แขนยังไงดีลองดูฮะปล่อยแขนสบายๆฮะแกว่งหน้าหลังแบบนี้ฮึบหรือถ้าท่านชมทางบ้านรู้สึกก็อยากชกลมก็ได้ฮะเปลี่ยนบ้างแล้วแต่เลยเน้นแค่ขยับเบาๆฮะฮึบ4 3 2และ1นะครับผมมาทีนี้เราก็ไปเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะก็เป็นการยืนขาเดียวกันบ้างยกขาขึ้นมาอันนี้เทคนิคนะฮะลองหมุนเท้าเข้าแบบนี้ให้รู้สึกว่าตึงก้นด้านข้างแบบนี้ฮะถ้าสมมติเราเตะมาแบบนี้เปิดปลายเท้าเนี่ยอาจจะเมื่อยขาแบบนี้แท็บยกแท็บและยกถ้าหลายคนเนี่ยอาจจะยกแบบนี้เมื่อยต้นขาเอ๊ะทำไมเห็นเขาบอกว่าเล่นก้นไม่เห็นได้กล้ามเนื้อก้นเลยลองหมุนเท้าเข้าดูนะฮะก็จะเห็นข้อแตกต่างระหว่างเปิดปลายเท้าออกหรือเข้าแบบนี้โอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นจัมป์แจ็คนะฮะเอาอินเอาอินลงน้ำหนักในปลายเท้านี่ความกว้างของเท้านะฮะกว้างกว่าคนไหนเล็กน้อยหรือถ้าใครรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปเอาเบาๆแค่นี้ได้มา3 2 1 let's go ฮะเอาอินแบบนี้ฮะความเร็วนะฮะเท่าที่เราไหวนะฮะในวันนี้เราจะไม่เร่งความเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยโซนในการออกกำลังกายหรือความเหนื่อยเนี่ยอยากให้อยู่ประมาณแค่สัก2และ3พอประมาณนี้นะโค้ชมายโอเคครับผมทีนี้วันจัมป์ยกขาฮะปึ๊บต่อเนื่องนะครับจาก2ท่าเมื่อกี้จากตอนแรกเรายกขาอย่างเดียวหรือแจ็คอย่างเดียวรอบนี้เราเอามารวมกันฮะเอาอินและยกเอาอินและยกโอเคเราไปพาร์ทของการนอนหงายกันบ้างนะฮะมาเริ่มจากฟัตเตอร์คิกนะฮะเกรงหน้าท้องให้ดีมาเริ่มจากตั้งข้อศอกนะฮะ เกร็งหน้าท้องให้ดีแบบนี้

0: ยกขาขึ้นมาแบบนี้ฮะแล้วค่อยเตะสลับซ้ายขวา20วินาทีต่อเนื่องนะครับถูกต้องนะฮะปึ๊บสำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่เพิ่งกลับมาเพิ่งเริ่มติดตามรายการเราก็รายการของเราจะเป็นรายการ Strong Skater นะครับเป็นรายการที่จะพาทุกท่านเนาะไปฟิตร่างกายยามเช้านะโค้ชมาใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถทำได้ทุกที่ง่ายๆทุกเวลานะครับนะว่าเราท่านแต่ละท่าเนี่ยเราออกแบบมาให้แล้วว่าเล่นอันนี้จะได้ส่วนไหนทั้ง7วันเนี่ยจะมีสลับกันไปจะไม่ซ้ำแน่นอนมีคอนเซปต์ทั้งเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอนะฮะแล้วก็มีโยคะด้วยนะสำหรับคนที่ต้องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนาะกับช่วงสักสุดสัปดาห์อย่างนี้บางคนแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื
1: ้
0: อปหรือหลายท่านแบบชอบสไตล์แอโรบิกแล้วก็มีนะสามารถติดตามรับชมได้นะในแต่ละ EP เนี่ยรับรองได้เลยว่าคุณภาพครับจอแน่นอนฮะ
1: เป็นการออกกำลังกายแบบหลากหลายรูปแบบ
0: ใช่ครับร่างกายหลากหลายรูปแบบนะฮะมาทีนี้เราจะเป็นท่าครั้งนะฮะประสานมือไว้เก็บขาใกล้คอเริ่มเลยยกและยกและยกนะขึ้นมาให้สูงเท่าที่เราไหวนะครับผมถ้าหลายท่านยังทำไม่ได้นะฮะลองทำแบบนี้ลองเอามือเราเกาะประคองที่หัวเข่าและเกรงหน้าท้องเก็บขาใกล้คอไว้ให้รู้สึกว่าเราโฟกัสหน้าท้องได้ก่อนพอได้แล้วเราก็ปล่อยปึ๊บ3 2และ1อ่ะมาทีเราเปลี่ยนเวอร์ชั่นบ้างนะฮะรอบนี้เราเป็นนอนคว่ำนะฮะใช้เป็นเอลโบว์แพลงค์นะฮะวางข้อศอกอยู่ใต้หนกตัวเองปึ๊บเราเหยียดขาไปหนึ่งข้างก่อนม้วนก้นเข้ามาเกรงก้นเกรงต้นขาแล้วเริ่มเลยปึ๊บแบบนี้นะฮะสายตามองพื้นนะครับฟังแค่เสียงของพวกเราสองคนพอนะฮะพยายามถ้าสมมติเราเงยหน้าขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยอาจจะวิงเวียนศีรษะได้หรืออาจจะปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ได้เพราะฉะนั้นเก็บคางใกล้คอฮะเกรงหน้าท้อง3 2 1พักเซตครับผมแล้วต่อไปนะฮะเราเป็นแพลงค์แจ็คก็คือการกระโดดเข้ากระโดดออกถ้าไม่ไหวก็ก้าวไปทีละขานั่นเองนะครับมาเซตอัพท่าแพลงค์ให้ได้เหมือนเดิมนะฮะเหยียดขาตรงท่าแจ็คนะฮึบเอาอินไปฮะถ้าใครรู้สึกไม่ไหวนะไปทีละขาได้นะครับแบบนี้ได้เกรงหน้าท้องเกรงหัวไหล่ล็อกลำตัวให้นิ่งนะฮะถูกต้องครับผมกำมือไว้ฮะจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป3 2และ1ฮึบแต่ท่าสุดท้ายนะครับเราจะเป็นการแพลงทวิสต์นะฮะเป็นการบิดลำตัวด้านข้างนะครับนึกภาพว่าเรามีของวางอยู่ใต้ท้องน้อยเราและยกท้องน้อยเราข้ามสิ่งของนั้นฮะมา3 2 1ทวิสต์บิดนะฮะไปกันแบบช้าๆนะฮะฮึบแบบนี้เยี่ยมมากฮะจิกปลายเท้าไว้ถ้าใครไม่ไหววางเข่าได้นะครับลงแค่นี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะเน้นความต่อเนื่องนะฮะในวันนี้ฮึบ3 2และ1โอเคเซตที่2ก็จบเป็นที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจิบน้ำสักนิดนึงเดี๋ยวเราทำกันเซตที่3ต่อนะครับผมเซตสุดท้ายนะฮะเตรียมตัวให้พร้อม12ท่าประมาณ8นาทีนิดๆนะฮะโค้ชรายมา3 2 1สายหลังอาร์มลิชปึ๊บ let's go ยืดฮะยืดเส้นยืดสายกันหน่อยนะครับยามเช้าแบบนี้เนาะต้นสัปดาห์วันจันทร์นะครับหลายท่านอาจจะเตรียมตัวไปทำงานเนาะโค้ชมายต้นสัปดาห์แบบนี้อาจจะเวลาน้อยวันนี้เราก็ออกแบบมาให้ครึ่งชั่วโมงเองฮะไม่นานออกกำลังกายพร้อมกันใช่เป็นเหมือนกับยืดเหยียดกันพยายามเช้าไปในตัวกระตุ้นร่างกายเดี๋ยวต่อไปเป็น easy jogging นะครับ jogging อยู่ที่แบบนี้ยามเช้าเช้านะฮะลองแบบเผื่อเวลาตื่นก่อนเวลาสักนิดนึงให้ไวอาจจะทำให้เราแบบมีเวลาออกกำลังกายมากขึ้นด้วย let's go jogging นะฮะเฮ้ยในการออกกำลังกายตอนเช้านี่เขามีงานวิจัยนะฮะว่ามีประโยชน์หนึ่งเลยก็คือช่วยให้เราบูสต์พลังงานในทั้งวันแต่ว่าการออกกำลังกายครั้งนั้นเนี่ยจะต้องไม่หนักจนเกินไปเป็นแบบเบาๆถึงปานกลางนะฮะมันจะทำให้ระบบประสาทเราตื่นตัวมากขึ้นสมองเฟรชร่างกายอะเลิร์ตตั้งแต่เช้านี่ก็ลองไปปรับใช้กันดูอย่าเพิ่งเชื่อผมนะ
1: ต้องลองทดลองเอง
0: ต้องลองนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยถ้าหลายคนยังไม่เคยออกกำลังกายจำตอนเช้าเนี่ยอาจจะมีง่วงบ้างแต่ถ้าลองออกติดต่อกันสักอาทิตย์นึงเนี่ยผมรับรองเลยว่ามีประโยชน์มากกว่าที่ท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นได้นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปึ๊บไม่ว่าจะเป็นแบบคาร์ดิโอแบบที่พวกเราทำสองพวกเราสองคนทำในวันนี้นะ
1: ใช่

หรือเป็นวันที่เวทเทรนนิ่งแบบของโค้ชต๊อดหรือวันที่เป็นการทำโยคะแล้วก็มีหลากหลายคอนเทนต์นะฮะเดี๋ยวต่อไปนะฮะเรายืนด้วยขาข้างเดียวกันบ้างนะฮะแท็บแล้วยกแบบนี้นะครับมามือเท้าเอวไว้3 2 1ไปแท็บยกเปลี่ยนขาด้วยนะฮึบในแต่ละท่านะครับแม้ว่าเราใช้เวลาไม่นานเลยฮึบเน้นออกกำลังกายเบาๆนะฮะยามเช้าวันนี้ฮึบแท็บแล้วยกอย่าลืมการกดปลายเท้าเก่งก้นด้วยนะ3 2และ1โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นท่าจัมป์แจ็คนั่นเองนะฮะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ3 2และ1ไปฮะในท่าจัมป์แจ็คนะฮะถ้าหลายคนรู้สึกว่ามีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่าข้อต่อเนี่ยเราสามารถก้าวแทบซ้ายขวาแบบนี้อยู่กับที่ได้ถ้าใครไหวนะฮะสามารถทำท่าแบบ full option ได้เลยถูกต้องครับผมพร้อมกันนะฮะท้ายครับ3 2และ1โอเคครับผมโอ้ถือว่าได้เหงื่อเบาๆยามเช้านะฮะเดี๋ยวต่อไปเราเอามารวมกันระหว่างท่าจัมป์แจ็คและยกขานะอย่าลืมการกดปลายเท้านะฮะหลายท่านทำแบบนี้อาจจะเมื่อยหน้าขาได้มา let's go แจ็คยกแจ็คและยกเกรงหน้าท้องให้ดีนะฮะเราจะไม่เอ็นเยอะจนเกินไปนะฮะเราแค่ยกขาความสูงเท่าที่เราไหวแค่รู้สึกตึงก้นเท่านั้นเป็นพอแล้วสามสองและหนึ่งเฮ้ยโอเคฮะทีนี้วาริชันด้านล่างบ้างเล่นหน้าท้องกันต่อนะครับผมมาวางข้อศอกกับพื้นได้เลยนะครับผมหรือถ้าใครไหววางมือด้านบนเกรงหน้าท้องนะครับทำตัวเราเป็นเหมือนตัว C ลักษณะตัวงอไว้นะฮะแบบนี้จะทำให้เล่นหน้าท้องได้เต็มที่มากขึ้นนั่นเองฮึบสายตามองทะลุขาเราไปนะฮะอย่างบางทีถ้าเงยคอแบบนี้จะเกิดไปอาจจะเมื่อยคอได้นะฮะฮึบขาตรงนะฮะเตะสลับซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผม3 2และ1ฮึบโอเคฮะเดี๋ยวต่อไปถ้าใครไหวนะครับวางมือแบบนี้ได้เลยแล้วดึงเข่าและยืดออกเอ็นตัวหนีกันแต่ถ้ารู้สึกว่ายังทำยากอยู่ยังไม่ไหววางก็สอบแบบนี้มีแค่สองทางเลือกนะครับมาฮึบดึงและยืดออกจะให้เรายืดออกครับเอ็นหลังเอ็นตัวหนีถ้าใครไม่ไหววางเข่าไว้แบบนี้ดึงแล้วยืดฮึบให้ช่วงก้นกบของเราอยู่ติดเสียติดเบาะไว้แบบนี้มีแค่สองทางเลือกนะครับฮึบเกรงท้อง3 2และ1เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวในท่าครันช์หรือว่าซิทอัพกันต่อเลยนะครับในท่านี้นะฮะพยายามหลังล่างติดเบาะเสมอนะครับมาประสานมือไว้ด้านบนนะเก็บคางใกล้คอขึ้นให้สูง3 2 1ป้ายฮึบฮึบเยี่ยมมากครับอึ๊บหายใจออกตอนที่เรายกลำตัวเราขึ้นมาเกรงหน้าท้องเก็บคางใกล้คอไว้เยี่ยมมากครับฮึบกระชับหน้าท้องกันหน่อยเนาะฮึบ3 2และ1โอเคครับเดี๋ยวเราไปเวอร์ชันสุดท้ายของการนอนคว่ำนะครับ3ท่าสุดท้ายละเป็นท่าแพลงนั่นเองนะฮะวางข้อศอกไว้แบบนี้ฮึบมาถ้าหลายคนแบบเริ่มเสื่อเลื่อนเจ็บศอกอาจจะหาผ้าเช็ดก่อนได้นะครับมาเอลโบว์แพลงก่อน Let's go เกรงหน้าท้องให้ดีฮะม้วนก้นเข้ามาหลังไม่แอ่นไม่ตกนะฮะหลังตรงในแนวธรรมชาตินะฮะก็จะไม่ตรงจ๋าจนเกินไปแบบบางทีเราอาจจะตรงจ๋าเกินไปแบบบางทีอาจจะหลังล่างรับภาระเยอะเกินไปนะแค่ให้มันอยู่ตามแนวธรรมชาติให้รู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องเกรงก้นเกรงต้นขาพักเบรกสักแป๊บนะฮะเดี๋ยวต่อไปเป็นแรงแจ็คนั่นเองนะครับผมถ้าใครรู้สึกไม่ไหวนะฮะสามารถวางแขนแบบนี้ได้มันก็จะเบากว่าตั้งข้อศอกครับมา3 2 1เอาอินไปฮะถ้าลองดูได้นะถ้าใครไม่ไหวเนี่ยใช้แบบนี้มันจะเบากว่าเพราะว่ามีข้อต่อหลายส่วนนะฮะเป็นการรับแรงไปฮึบถ้าวางศอกอย่างเดียวเนี่ยอัดหัวไหล่เพียวๆเลยฮึบเกรงหน้าท้องไปนะฮะ3 2และ1ฮึบเวอร์ชันสุดท้ายนะฮะเป็นการทำท่าแพลงค์ทวิสต์นั่นเองนะฮะเราฝึกเอวด้านข้างของเราจะได้กระชับช่วงเอวบิดเอวซ้ายบิดเอวขวาขึ้นมานะฮะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ20วินาทีสุดท้ายนะฮะของวันนี้ไป let's go

ปึ๊บกระชับเอวไปด้วยนะวันนี้ยกสะโพกข้ามไปข้ามมานะฮะถ้าใครรู้สึกว่าหลังยังแอ่นยังทำไม่ค่อยถูกต้องลองวางเข่าหรือว่าในท่าแพลงแบบปกติก่อนพอเราแข็งแรงขึ้นก็จะทำท่าที่มันยากๆขึ้นได้นั่นเองนะฮะ3 2และ1โอเคฮะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับ3เซตที่ผ่านมาในวันของ Easy Cardio เดี๋ยวเราจิบน้ำพักเบรกกันสักนิดนึงฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมายืดเหยียดกล้ามเนื้อครับผมโอเคครับสำหรับช่วงสุดท้ายเราก็จะมาทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันแต่ว่าวันนี้ผมจะพิเศษนิดนึงนะครับจะเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อโดยใช้เสื่อเน้นการนอนนะปกติเรายืนยืดเนาะโค้ชนายวันนี้เรามาฝึกการยืดหน้าท้องยืดผ่อนคลายซะนะฮะในวันจันทร์แบบนี้ท่าที่1นะครับเราเริ่มแบบนี้วางฝ่ามืออยู่ไกลหนกเล็กน้อยนะครับถ้าใครปวดหลังเราตั้งข้อศอกแบบนี้ครับเชิดหน้าขึ้นเป็นท่าคอบบ้าโพสนะฮะหย่อนข้อศอกเล็กน้อยดึงหัวไหล่ด้านหลังเกงหลังเล็กน้อยเชิดปลายคางขึ้นหายใจเข้าท้องป่องหายใจท้องแฟบให้รู้สึกว่าผ่อนคลายที่หน้าท้องนะครับเกรงหลังไว้นิดนึงนะฮะถ้าไม่ไหวลดตัวลงได้ถ้าไหวดันตัวเองขึ้นให้สูง3 2 1ทีนี้ท่าชายโพสฮะเปิดขาเปิดเข่าเล็กน้อยนะฮะออกแรงดันก้นติดเบาะให้รู้สึกตึงที่หัวไหล่ตึงที่รักแร้นะฮะผ่อนคลายหลังส่วนล่างถ้าไหวศีรษะติดเบาะให้ลำตัวเราอยู่ระหว่างขาทั้งสองท่านะครับหายใจเข้าลึกเนาะ3 2 1อันนี้เซตอัพขึ้นมาท่าแพลงนะฮะหลังนั้นค่อยๆเดินเท้ามาด้านหน้าในท่า Downward Facing Dog นะฮะถ้าไหวส้นเท้าติดพื้นออกแรงดันถ้าไม่ไหวงอหัวเข่านะฮะกดศีรษะลงแบบนี้ให้รู้สึกตึงที่ก้นหลังขาถ้าไหวส้นเท้าติดพื้นนะฮะออกแรงดันไว้ให้สึกยืดช่วงก้นหลังขาแบบนี้นะฮะ3 2 1เอมาด้านหน้านะครับพร้อมกับดึงขาซ้ายขึ้นมา90องศาวางไว้แบบนี้ในท่าพิจิตรโพสเลเวลที่1นะครับวางไว้แบบนี้ยกก้นขึ้นไว้เอามือแล้วช่วยค้ำถ้าใครรู้สึกไหวนะค่อยๆขยับให้เหมาะเจาะนะฮะแล้วค่อยๆวางข้อศอกลงแบบนี้กดตัวลงจะรู้สึกว่ายืดก้นด้านข้างฝั่งซ้ายตัวเองนะฮะท่านี้ดีมากเลยสำหรับคนที่มีปัญหาการปวดหลังส่วนล่างหรือว่าปวดคอมาไหลก็จะลดการตึงตัวได้ดีนะฮะฮึบเปลี่ยนท่านะฮะฮึบสลับขาเหมือนเดิมฮะหน้าแข้งต้นขาด้านหน้านะครับขนานพื้นฮะ90องศาแล้วค่อยๆลดตัวลงถ้าใครไม่ไหวเนาะเอามือเราค้ำไว้ถ้าไหวค่อยๆกดตัวลงได้นะฮะไม่มีปัญหาเลยแบบนี้ก็จะสบายมากในการยืดช่วงก้นช่วงหลังขานะครับยามเช้าแบบนี้3 2 1ฮึบตั้งเข่าขึ้นมาครับประสานมือด้านหลังนะครับเชิดอกกดหัวไหล่ลงกำมือไว้หายใจเข้าท้องป่องผ่อนคลายหัวไหล่ให้เบาที่บ่านะฮะ3 2 1ประสานมือด้านหน้านะครับเหมือนมีคนดึงตัวเราไปผ่อนคลายคอบ่าไหล่นะครับงอหลังเล็กน้อยฮึบโอเคสบายๆนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้ในช่วงต้นสัปดาห์กับคาร์ดิโอแบบ Easy นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากรายการของพวกเรา2คนและโค้ชอีกหลายๆท่านนะครับทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่ Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาหรือท่านผู้ชมที่ตื่นมาชมไม่ทันนะฮะหรือว่าอยากกลับไปเล่นซ้ําบางท่าจะไม่คุ้นชินอาจจะทำยังไม่ถูกทำไม่ทันนะฮะเซิร์ชทางช่อง T Sport 7ทั้ง YouTube และ Facebook นะครับสำหรับวันนี้โค้ชไมค์และโค้ชจ๊าบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: พบกันอีกครั้งครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายให้พร้อมตลอดทั้งวันนะครับและในวันนี้เราเดินทางมาถึงครั้งที่2ของสัปดาห์ในส่วนของการทำคาร์ดิโอนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความฟิตของกล้ามเนื้อหัวใจและปอดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างโค้ชมาย
1: อุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเสื่อโยคะนะคะสำหรับทางบ้านที่ยังไม่มีเสื่อโยคะเนาะใช้เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆก็ได้ค่ะโอเคถ้างั้นเราพักกันสักครู่ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลย

จากที่เราเตรียมพื้นที่เตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในพาร์ทของเวิร์กเอาท์กันก่อนนะครับแต่ก่อนเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องมีการทำการวอร์มอัพร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ1เลยป้องกันอาการบาดเจ็บ2ทำให้ร่างกายครับเราเคลื่อนไหวได้เต็มระยะนะครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกกันเลยครับมาท่าแรกนะครับจะเป็นวอล์กเอาท์นะครับให้ทุกคนครับไต่แขนไปด้านหน้าเกร็งหน้าท้องแบบนี้ก้าวเท้าซ้ายเปิดแขนซ้ายแล้วสั่นเองนะครับหลังจากนั้นสลับเท้าขวาแขนขวานะครับลำตัวตรงนะครับหลังจากนั้นไต่แขนยืนตรงและทำซ้ำแบบเดิมนะครับขอสัก30วินาทีนะครับท่าแรกท่านี้นะครับเราก็จะวอร์มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะเคลื่อนไหวหลากหลายมุมมากอีก1ครั้งนะครับก้าวเท้าบิดลำตัวไปด้านหลังเยอะๆลักษณะนี้ปึ๊บแล้วค่อยๆไต่แขนยืนขึ้นนะครับท่าที่2นะครับเราใช้เป็นท่าสควอทนะฮะเราย่อแตะปลายเท้าแล้วยืนขึ้นเหยียดแขนขึ้นด้านบนลักษณะเวลาเรายืนนะครับเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้ายืดให้สุดขย่งส้นเท้าขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าดูจากด้านข้างก็จะเป็นมุมนี้ย่อแล้วยืดอีกหนึ่งครั้งนะโอเคทีนี้เราบิดลำตัวเล็กน้อยนะตามองด้านหน้านะครับยืดลำตัวด้านข้างกันให้พร้อมสำหรับวันนี้นะสุดท้ายนะฮะยกขาย่ำเท้า

0: ครึ่งวงกลมวอร์มกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแบบนี้นะวันนี้อย่าลืมนะครับการทำคาร์ดิโอเสริมสร้างความฟิตนะครับเราจะเน้นความต่อเนื่องนะครับแตกต่างจากพาร์ทก่อนๆเน้นเวทเทรนนิ่งวันนั้นเนี่ยจะเน้นความเมื่อยล้าวันนี้ฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนเราจะหอบกันเล็กน้อยนะฮะ3 2 1โอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พาร์ทของเวิร์กเอาท์และเดี๋ยวเราทวนกติกากันก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีต่อ1ท่าหลังจากนั้นเราจะพัก10วินาทีจนครบเซตนะครับเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับ Easy Jogging 30วินาทีนะครับ3 2 1เริ่มแบบนี้แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มท่าเหมือนของครั้งที่แล้วเลยของวันก่อนนะครับเป็นท่าที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานถ้ามาถึงช่วงแรกเนี่ยเราใส่ท่าที่ยากๆหรือหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ10วินาทีครับแกว่งแขนเล็กน้อยพยายามอย่ากั้นหายใจระหว่างออกกำลังกายนะครับ4 3 2โอเคพักเบรกครับบิดลำตัวนิดนึงฮะเราพักไม่นานนะครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวท่าที่2นะครับวันนี้เราฝึกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อน่อง Ghost Jumping Rope นะครับโดดเชือกอยู่กับที่ลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับสังเกตแขนนะครับจะเป็นจังหวะเดียวกับขาเนาะถึงแม้เราจะไม่มีเชือกในการกระโดดนะฮะเราสามารถใช้เป็นบอดี้เวทของเราได้เลยนะครับแกว่งแขนนิดนึงครับนี่ข้อศอกชิดลำตัวเยี่ยมมากครับจังหวะที่เรากระโดดลงนะฮะหย่อนเข่าเล็กน้อยชิดอกขึ้นมา3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขาครับทำตัวให้แอคทีฟเข้าไว้ฮะแอคทีฟมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวท่าที่3นะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเบสิกนะครับ3 2 1แบบนี้เรากลับมาทวนท่าของครั้งที่แล้วกันก่อนนะฮะในเซตที่1แขนยืดเหนือศีรษะนะครับผมย่อขานิดเดียวพอเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวได้พักผ่านไป3ท่านะครับรู้สึกเหงื่อมาแล้วร่างกายอบอุ่นพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1สะบัดแขนนะเดี๋ยวเราพักกันไม่นานครับ30วินาทีนะครับโค้ชมาครับเป็นไงบ้าง
1: แค่เสร็จแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับ
0: เสร็จแรกเริ่มเหนื่อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยครับบิดลำตัวระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำท่าแบบเมื่อกี้3ครั้งนะฮะผ่านไปแล้ว1เซตเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเข้าสู่เซตที่2นะครับ Easy Jogging โค้ชมายพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไป Easy Jogging นะครับเป็นเหมือนการย่ำเท้าถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าอยู่ที่ถ้าใครไหวนะครับแกว่งแขนและย่ำเท้าให้ไวขึ้นเยี่ยมมากทวนกันอีกสักนิดนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเน้นกล้ามเนื้อหัวใจถ้าทางบ้านรู้สึกเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องการโฟกัสสิ่งนี้เลย3 2 1โอเคบิดตัวนิดนึงครับคาร์ดิโอนะฮะวันนี้เน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพยายามขยับร่างกายต่อเวลาครับจะได้เผาผลาญได้สูงขึ้นท่าที่2ครับโกดจัมปิ้งลบกระโดดอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแกว่งแขนข้างลำตัวนึกภาพเหมือนเรากระโดดเชือกวันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเบิร์นได้ดีมากถ้าใครไม่อยากกระโดดนะฮะแกว่งแขนย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไหวพร้อมกันครับเยี่ยมมากยืดอกหลังตรงนะฮะ3 2 1สะบัดแขนนะฮะเชคกิ้งเชคขาท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าแบบนี้ถ้าใครไหวพร้อมกันครับป้ายครั้งที่2นะครับวันนี้น่าจะฟิตขึ้นกันเล็กน้อยนะครับการสัปดาห์และการสัปดาห์และเยี่ยมมากครับเราอยู่ท่าที่3นะครับอีก10วินาทีเดี๋ยวเราได้พักเบรกแล้วเหมือนเดิมฮะพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเน้นความต่อเนื่องดีฮะแขนเนื้อศีรษะเอาอินเอาอินโอเครีแลกซ์รีแลกซ์พักเบรกนิดนึงฮะ

0: เซตที่2ก็ใช่มั้ย
1: เริ่มเซต2ก็เริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะคุณจ๋า
0: อันนี้เราไม่ได้เอาน้ำพรมนะฮะ
1: ใช่
0: เราทำไปพร้อมกันนะครับทั้งทางบ้านและก็ทางหน้าจอนะฮะสะบัดแขนเล็กน้อยอันนี้มีเสียงเหนื่อยหอบนี่เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครหอบเนี่ยแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก1เซตเนาะเซตสุดท้ายเซตที่3เตรียมตัว Easy Jog Let's go แกว่งแขนนะครับแบบนี้หรืออีกชื่อเขาเรียกว่า Low Knee ก็คือการดึงเข่าต่ำๆนะครับแกว่งแขนแขนกับขานะครับทำงานร่วมกันยืดอกหลังตรงนะฮะ15วินาทีครับผ่านมาครึ่งทางเยี่ยมมากฮะเหงื่อเริ่มมาเหงื่อเริ่มมาตอนนี้น่าจะได้หลายแคลอรี่เหมือนกันนะฮะโอเคพักเบรกครับพักเบรกเตรียมตัวขึ้นอีก2ท่านะครับท่าที่2เนาะกระโดดเชือกเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1ไป Let's jump จังหวะกระโดดนะครับสังเกตให้ดีลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเราย่อขาซับแรงนะครับถ้าลงแบบขาตรงเนี่ยมันจะกระแทกข้อต่อนะโอเคเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าไหวนะครับลองกางแขนออกอันนี้ก็จะเมื่อยไปด้วยเป็น advanced option นะครับแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวเก็บมาใกล้ๆได้ฮึบพักเบรกเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายขออีก30วินาทีคนมาเหนื่อยไหม
1: หอบแล้วค่ะ
0: หอบมากเบิร์นแน่มาลุยเช้าๆนะครับแอคทีฟกันนิดนึงมาแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับหุบแบบนี้อีซี่ออปชันครับมาเลือกออปชันของตัวเองนะครับเริ่มด้วยการจบด้วยกันนะครับผมเยี่ยมมาก5 4 3 2 1โอเคเซตที่1 3ท่าผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเซตที่2กันครับ

โอเคครับเรากลับมาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ยังคงเป็นการยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ3ท่าเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับ30วิเล่น10วินาทีพักนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับ Boxing Bounce ก็คือฟุตเวิร์คมวยนั่นเองนะครับ Let's go 30วิฮะสังเกตนะครับเวลาที่เรา Bounce หรือว่ากระโดดเนี่ยเท้านำเท้าตามบิดเอวเล็กน้อยนะครับเหมือนนักมวยยกกาบขึ้นมานะครับลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาเราลงครับเหมือนเราลงน้ำหนักขาเดียวเนาะแต่ลงเบาๆเยี่ยมมากฮะสเต็ปฟุตเวิร์กกันหน่อยฮะยามเช้าเยี่ยมมาก3 2 1โอเคพักเบรก10วินะครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทคิกบัตคิกเตะก้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหว easy option ถ้าใครไหววิ่งเตะ3 2แบบนี้ตัวโตนะครับเก็บขาชิดกันไว้หัวเข่าไม่เลยมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับยืดอกหลังตรงเยี่ยมมากท่าที่2นะครับเวลาเราเล่นเนาะบัตคิกเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะฮะเยี่ยมมากลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับโค้งสุดท้ายนะพร้อมกันพร้อมกัน4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่นี้เรายกเข่ามาแล้วนะ skip A skip A แบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ยกขาขึ้นมานะฮะเด้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยแขนกับขาตรงข้ามกันนะครับยืดอกหลังตรงท่านี้เป็นหนึ่งในท่าฝึกของการวิ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นนักวิ่งสามารถฝึกพร้อมกันได้เลยเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมแขนอยู่ข้างลำตัวลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะพยายามอย่ากั้นหายใจสวยงามครับโอเคพักเบรก10วินะฮะพักเบรก10วิเดี๋ยวเรากลับไปทำท่าแรกเมื่อกี้เป็นนักวิ่งรอบนี้เป็นนักมวยยกการ์ดBoxing Bounce นะฮะรอบนี้

0: เนี่ย upper body ไว้ลงน้ำหนักขาข้างเดียวเหมือนเดิมนะฮะมาเยี่ยมมากฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีนาฬิกาที่วัดแคลอรี่นะฮะบอกผมหน่อยว่าได้กี่แคลกันแล้วเน้นคาร์ดิโอเน้นการเบิร์นนะฮะเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะ3 2 1พักเบรกครับพักเบรก10วินาทีนะฮะพักไม่นานพักไม่นานนะฮะอีกหนึ่งท่าบัตคิกปิงเตะก้นนะครับ3 2 1ปึ๊บแบบนี้ยืดอกหนีบขาชิดกันนะครับสวยงามปึ๊บ1 2 1 2 1 2 1 2เยี่ยมมากฮะขึ้นทางอีก15วินาทีโดยประมาณนะครับใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับเกรงต้นขาด้านหลังไว้เริ่มมีเหงื่อคดมาเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยพอเจอ2เหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: สาม2 1รีแลกซ์รีแลกซ์กลับไปใช้ท่าสคิปเอนะครับรอบนี้เป็นนักวิ่งเตรียมตัวคดมา
1: ready ค่ะ
0: ทางบ้าน let's go แกว่งแขนขึ้นมาครับแบบนี้แขนขาตรงข้ามจังหวะขาซ้ายยกแขนขวายกจังหวะขาขวายกแขนซ้ายยกเยี่ยมมากครับครึ่งทางเหมือนเดิมฮะเสร็จที่2นะครับป้ายยืดตัวไว้ครับพุช1และ2ฟันแขนฟันแขนดึงเข่าให้สูงพุชรีแลกซ์รีแลกซ์อีก1รอบอีก1รอบนะฮะรอบนี้ขอแบบแม็กซิมัมนะฮะทำให้เต็มที่มีแรงเท่าไหร่นะใส่ให้สุดตัวเลยแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แคลอรี่นะฮะถ้าผ่านมาครึ่งทางโค้ชมายประมาณกี่แคลแล
1: ้
0: ว
1: โอย
0: เกิน200มั้ย
1: เกินแน่นอน
0: เกินแน่นอนแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ Boxing Bounce Ready Go รอบนี้ขอเพิ่มลำตัวด้านบนหน่อย1 2 1 2ยืดให้สุดแขนนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ทันใช้ขาอย่างเดียวได้ถ้าใครทันแขนไปชกไปด้านหน้ามาเร่งสปีดเร่งสปีด10วินาทีชกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับอากาศเสมอนะฮะกำมือรวมๆไว้งดงาม3 2 1โอเคสวัสดีแขนนะว้าวเหงื่อออกมากเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อนะฮะบัตคิกวิ่งเตะก้นตัวเอง3 2 1 let's go 1 and 2 1 and 2ยืดอกหนีบเข่าเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มล้าดึงเบาๆเหมือนเรายกขาอยู่กับที่ถ้าใครแรงยังดีอยู่มาพร้อมกันฮะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดหัวไหล่ไว้นะฮะเราไม่ยักบ่านะฮึบฮึบ one two one two เยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคขออีก1ท่าอีก1ท่านะครับสคิปยกเข่ายกเข่านะฮะขอดึงเข่าสูงนะ3 2 1 let's go เด้งและเด้งจังหวะเท้านะครับเราไม่เหมือนการย่ำเราจะกระโดดนิดนึงแล้วเปลี่ยนขาทันทีแบบนี้นะฮะเยี่ยมฮึบรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมาเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันโค้ชมายไหวไหม
1: ไหวค่ะยิ้มสู้
0: ยังยิ้มสู้กันอยู่หวังว่าทางบ้านยังยิ้มสู้ไปกับพวกผมนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดแขนนะครับพาร์ทที่2ของเราจบกันไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ท3เป็นอะไรเนาะ

โอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปปิดท้ายหน้าท้องแกนกลางลำตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่น30วินาทีพัก30วินาทีท่าครันช์นะครับเกรงหน้าท้องเอามือวางไว้ที่หนกตัวนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบเก็บคางใกล้คอนะครับขึ้นมาเกรงหน้าท้องแบบนี้

0: ถ้ารู้สึกว่าเราเมื่อยไปที่หน้าท้องนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับขึ้นมาหายใจออกปาดลมออกจากช่องท้องให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับขึ้นมาแค่นี้พอได้หรือขึ้นมาแล้วค้างไว้นานนิดนึงและลงช้าๆนะครับเกรงไปที่หน้าท้องนะครับหลังส่วนล่างติดเบาะตลอดนะครับ3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะใช้ช่วงขานะครับเป็นซิสเซอร์นะครับหรือว่ากรรไกรนั่นเองนะครับยืดขาเข้ามาแบบนี้เอาแบบช้าๆกันก่อนนะครับเตะทีละข้างนะแบบนี้เตะขึ้นด้านบนหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมครับรอบนี้เราโฟกัสหน้าท้องด้านล่างนะครับพยายามยืดขาตึงนะครับถ้าใครไม่ไหววางขาแบบนี้ถ้าใครไหวยกขึ้นมามาฮะหลังจากเราเหนื่อยกันมาเรามาปิดท้ายหน้าท้องกันนิดนึงครับเยี่ยมมากเกรงที่หน้าท้องด้านล่างนะครับหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมเตะขึ้นให้สูงโอเคพักเบรกรอบสุดท้ายนะครับท่าที่3นะครับเราจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างแขนกับลำตัวด้านบนวางมือข้างเอวนะฮะยืดออกและดึงเข้าลักษณะนี้ถ้าใครไม่ไหววางขาและยกวางขาแล้วยกแบบนี้ฮึบฮึบรับรองได้เลยครับซิกแพคมากันตั้งแต่เช้า15วินาทีโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: สั่นแล้วค่ะ
0: เมื่อยหน้าท้องไหมครับ
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ดีฮะฮึบโค้งสุดท้าย5 4 3 2 1โอเคพักเบรกพักเบรกนะครับกลับไปใช้ท่าแรกนะครับวางมือสบายๆนะครับถ้าพร้อมแล้วกอดอกครั้นช์ขึ้นมาเป่าลมลงช้าๆขึ้นมาแล้วเกร็งหน้าท้องนิดนึงนะครับสำคัญเลยเก็บคางใกล้คอฮึบขึ้นมาเท่าที่เราไหวนะครับแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปใช้ท่าที่2นะครับท่าที่2นะครับซิสเซอร์กรรไกรนะฮะยกขาขึ้นมารอเลยแบบนี้สังเกตหลังผมให้ดีนะฮะติดเบาะลงทีละข้างเอ๊ะหลังล่างติดเบาะตลอดนะครับเราเช็คง่ายๆโดยการเอามือเราเนี่ยสอดไปที่หลังของเราถ้ามือเราสอดเข้าไปด้านในได้เนี่ยแสดงว่าหลังเราแอนอาจจะไปลงหลังล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหลังติดเบาะไว้แบบนี้แล้วเอามือเราเช็คไว้เลยอย่าให้มีรูสอดลงเท่าที่ไหวถ้าแค่นี้ได้ไม่ว่ากันขอแค่คงโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะฮะสลับซ้ายขวาที่1โอเคท่าที่3นะครับ knee to chest ดึงเข้าหาหน้าอกนะฮะเตรียมตัวไป exercise ชุบจังหวะที่เราหนีบขานะครับให้เราเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายลักษณะนี้นะครับแต่อย่ากั้นหายใจนะครับอาจจะเกิดแรงดันในช่องท้องขึ้นศีรษะได้อาจจะเกิดวิงเวียนหน้ามืดได้หนีบเข่าไว้เนาะสบายๆครับ5 4 3 2 1รีแลกซ์ครับรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออีก1เซต3ท่าสุดท้ายนะครับพักเบรกกันนิดนึงนะนอนหงายรอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็คือหน้าท้องด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อแผ่นเดียวกันนะครับแต่เราอาจจะรู้สึกไปที่ด้านบนมากกว่าเตรียมตัวนะครับมือกอดอกไว้เก็บคางใกล้คอสูดออกซิเจนเข้ามา3 2 1 exercise ฮึบฮึบเพื่อหน้าท้องที่แบนราบนะฮะฮึบ2พานเมื่อกี้เราทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปแล้วรอบนี้เรามาเบิร์นไขมันในช่องท้องกันหน่อยฮึบขึ้นมาจะออกเยี่ยมครับฮึบ3 2 1รีแลกซ์รีแลกซ์ท่าที่2นะครับใช้ขารอบนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายหลายคนเริ่มไม่ไหวเราสามารถวางขาสลับแบบนี้ได้นะฮะมาปึ๊บขออย่างเดียวครับ

ขอทำต่อเนื่องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับมา Active ยามเช้า Active Morning นะฮะเตะขึ้นมาให้สูงฮึบเตะให้จอกฮึบเยี่ยมครับเหยียดขาตรงเท่าที่เราไหวนะฮะฮึบ

0: และยืดออกนะครับแบบนี้เกรงไปหน้าท้องทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับออปชันถ้าไม่ไหวดึงเข้ามาใกล้แล้ววางดึงเข้ามาใกล้ๆแล้ววางปึ๊บปึ๊บเยี่ยมครับดึงเข้ามาจอกปึ๊บโค้งสุดท้ายครับ5 4พร้อมกัน3พร้อมกัน2ปึ๊บ1โอเคจบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับอ่ะหลังจากที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้เรานอนคว่ำนะครับตั้งข้อศอกไว้ใต้โหนกครับเชิดคางขึ้นอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าช่องท้องเกร็งหลังล่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันแขนขึ้นมาลักษณะนี้เกร็งหลังล่างนิดนึงนะครับถ้าไม่เกร็งจะเจ็บหลังเนาะแบบนี้เท่าที่เราไหวนะครับ3 2 1ค่อยๆยกก้นขึ้นไปนับข้อเท้าตัวเองแบบนี้กดหลังติดก้นแขนยืดตึงนะครับลักษณะนี้3 2 1อ่ะค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวเรายืดด้านบนกันนิดนึงเริ่มจากกล้ามหัวไหล่นะครับแบบนี้สลับแขนเปลี่ยนข้างนะครับสุดท้ายครับด้านข้างลำตัวเปลี่ยนแขนครับโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ชมายวันนี้
1: จบกันไป9ท่าถือว่าเหนื่อยหน้าดูเลยค่ะ
0: เหนื่อยหน้าดูในส่วนของพาร์ทคาร์ดิโอนะครับจะแตกต่างจากวันก่อนๆจะมีทั้งเป็นการฝึกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยแต่วันนี้จะเป็นนัดพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อและปอดฟีลลิ่งในการเล่นของคลาสวันนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหนื่อยหอบแต่ว่าจะมีข้อดีคือเราสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้นะครับเหนื่อยมากๆหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะออกกำลังกายไปพร้อมกันนะครับรับรองเลยได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเดย์คาร์ดิโอเดย์หลากหลายมากมายนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการพวกเรานะครับกับรายการ Active Morning พบกันได้ทุกวันช่วงเวลาเดิมยามเช้านะครับทางช่อง T-Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีผมโค้ชจั๊บ
1: โค้ชมายค่ะ
0: ขอตัวลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: โรงเรียนเกษตรศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นนั่นก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่าทุกคนต้องมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยใครก็ตามที่มีการเรียนรู้สามารถจะทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้ก็แปลว่าคนฉลาดแต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีความประพฤติดีบุคลิกลักษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้ดังนั้นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นด้านคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของโรงเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนะคะนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาแล้วกลับมาใช้หน่อยเราจึงมีร้านในเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆปฐมอนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่อง

0: เรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงจริงเที่ยงธรรมนำไมตรีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่สุดสามารถสร้างคนเก่งคนดีที่มีความสุข

0: ระฆังสติก็คือเสียงนะฮะเสียงระฆังซึ่งเรามาใช้ในการเตือนสติเราทำให้เรารู้ตัวนะเช่นเวลาเราโกรธหรือเปล่านะฮะหงุดหงิดหัวเสียอยู่หรือเปล่านะครับไม่ว่าการประชุมหรือการทำงานเนี่ยระฆังสตินี้มันก็จะช่วยทำให้ควบคุมอารมณ์ได้แล้วการทำงานเนี่ยมันก็จะราบเรียบขึ้นนะครับทุกคนก็จะไม่ได้มีประเด็นปัญหากันนะครับไทยคงดัตเนี่ยนะครับก็เกิดจากเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานโรงงานมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มมาสร้างโรงงานเองนะครับแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเราก็นะฮะสามารถที่จะผลิตกะทิน้ำมะพร้าวเนี่ยนะเราส่งออกไป90ประเทศนะครับแล้วก็ขายในประเทศเราด้วยนะครับจริงๆแล้วในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับแต่ที่ผมเน้นที่ก็คือส่วนที่เป็นพนักงานแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมนะฮะเช่นอาจจะเป็นซัพพลายเออร์เราลูกค้าเรานะครับซึ่งอันนี้เราเน้นว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับการที่ทำให้เขามีความสุขเนี่ยก็คือการไม่ได้เอาเปรียบกันช่วยเหลือกันนะฮะทำงานเป็นทีมนะครับเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้บริษัทเนี่ยสามารถเจริญเติบโตมาตลอดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขามีส่วนร่วมนะฮะในการบริหารจัดการทำธุรกิจอย่างไรนะฮะให้มีความสุขนะครับจริงๆเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยหรือแม้แต่เราทำงานเนี่ยสังเกตว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเนาะมันต้องดิ้นรนมันต้องต่อสู้เพราะงั้นเนี่ยความสุขเนี่ยนะครับมันก็เลยหากันไม่ค่อยได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหานะครับหรือภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของมันนะครับถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจธรรมชาติของการทำธุรกิจของการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็จะหาความสุขรอบๆตัวง่ายๆได้เลยครับมันก็เหมือนว่ามันมีแพชชั่นหรือแรงบันดาลใจก็ได้อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยในการทำงานให้มีความสุขครับ
1: บริษัทไทยโคโคนัทอะค่ะก็ฝึกให้พนักงานนะคะมีการพัฒนาด้านซอฟต์สกิลในการที่ให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของตัวเองมันเป็นการฝึกให้ทุกคนรู้ว่าทำไมเราถึงมีพฤติกรรมมีความคิดหรือมีการแสดงออกแบบนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ฝึกให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาคุยกันนะคะเขาก็ไม่มีลักษณะที่ต้องเผชิญหน้ากันแต่เป็นลักษณะที่ทำงานร่วมกันแบบที่ช่วยเหลือกันนะคะก็เห็นได้จากสีหน้าความยิ้มแย้มค่ะปัจจุบันนะคะบริษัทเราก็มีการโตแบบก้าวกระโดดนะคะเราโตขึ้น 15-30% ทุกปีซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไม่ได้ขับเคลื่อนจากส่วนบนอย่างเดียวแต่มันเป็นการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับอะค่ะเพราะเขาเห็นว่าผลประกอบการที่ดีมันก็ทำให้เขามีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย
2: ของโรงงานเรานะคะทางผู้บริหารนะคะมีนโยบายนะคะส่งเสริมให้กับพนักงานของเราค่ะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเต้นแอโรบิกแล้วก็กิจกรรมกีฬาสีของโรงงานด้วยค่ะทำให้พนักงานนะคะมีความคุ้นเคยแล้วก็ทำงานกันได้ง่ายขึ้นค่ะ

0: ิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คืออัลติเมทไลฟ์ค่ะเพราะว่าทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้คนรอบข้างอ่ะมองเราในด้านที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถที่อยู่กับลูกน้องได้มีสติด้านการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตทั้งในครอบครัวแล้วก็ในโรงงานค่ะ
1: กิจกรรมที่ชอบก็จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะก็เริ่มต้นมาจากผู้บริหารนะคะก็สนับสนุนเรื่องเงินทุนนะคะจนปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราค่ะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วพนักงานก็สามารถออมเงินกับสหกรณ์ได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถกู้ยืมได้นะคะในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะแล้วก็เราก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการเงินในระยะยาวก็เราจะได้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ครับในส่วนของพนักงานของบริษัทไทยโคนัทนะครับพนักงานเนี่ยมีน้ำใจอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นงานกฐินของวัดต่างๆที่อยู่ในตำบลเนี่ยพนักงานในนามของบริษัทไทยโคนัทเนี่ยก็จะออกไปช่วยกันจัดสถานที่ตัวแทนของตำบลโคนัทต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัทไทยโคนัทผู้บริหารและก็พนักงานทุกท่านที่มีน้ำใจแล้วก็ดูแลให้การสนับสนุนพี่น้องชาวตำบลแล้วก็กิจกรรมต่างๆในตำบลโคนัทมาได้ดีครับ
3: เราก็มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจนะครับก็คือเรามุ่งมั่นความยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะเราก็เจริญเติบโตไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเจ้าของซัพพลายเออร์หรือลูกค้าก็มีความสุขไปด้วยนะครับอันนี้คือปรัชญาของเรา

0: มีหลายอย่างนะคะที่เวลาคนเราพูดถึงแล้วหาคำจำกัดความไม่ได้เช่นเดียวกับคำว่าความดีค่ะมีคนเคยบอกว่าความดีมันทำยากทำแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่เบลเชื่อนะคะว่าความดีเนี่ยมีอยู่จริงถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาในความดีมุ่งมั่นที่จะทำวันนึงความดีนั้นก็จะส่งผลให้เราได้รับรู้แล้วเราก็จะมีความสุขค่ะ
1: ทุกคนคะวันนี้เบลเดินทางมาไกลมากๆเลยค่ะเกือบ500กิโลเมตรมาจากกรุงเทพมาถึงที่โรงพยาบาลหลังสวยจังหวัดชุมพรค่ะเพราะว่าเบลเนี่ยจะมาตามหาความดีค่ะความดีที่เกิดที่นี่มาจากคนท้องถิ่นที่มีความรักในบ้านเกิดแล้วก็อยากให้บ้านเกิดของเขาเนี่ยเป็นชุมชนแห่งความสุขค่ะ
2: เห็นว่าโรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยต้องการระดมความคิดเห็นเราก็รวบรวมจำนวนคนของคนหลังสวนทั้งหมดบอกว่าจะมาช่วยโรงพยาบาลหลังสวนกันหลักการของเราก็คือเรามีข้อแม้อยู่ก็คือเรื่องแรกก็คือเราทำให้ไม่ทำเอา2ก็คือไม่เล่นการเมืองกันเลยเราตั้งใจว่าเราจะมาทำให้กับสังคมส่วนใหญ่คือ13คนจะเป็น13สาขาวิชาชีพต่างคนต่างมีความคิดความเห็นกันต่างสาขาต่างวิชาชีพแล้วก็มารวมกันหลักการคิดของพวกเราก็คือ เราให้คันแบตไปให้คันแบตไปหาปลากินเอง
3: ก็โรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนโซนใต้นะครับรับผิดชอบในเรื่องของการรับส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลหลังสวนนะครับปัญหาของโรงพยาบาลหลังสวนก็คือว่ามีปัญหาเรื่องของงบขาดดุลการที่เราให้ชุมชนมามีส่วนร่วมเนี่ยครั้งสองภาคประชาชนเนี่ยมีทีมที่พร้อมที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับการให้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เขาบริจาคกันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือให้แล้วหมดไปแต่ในแนวความคิดของทางคลังสมองก็คือหมายความว่าเมื่อให้มาแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยอดยังไงนะครับเหมือนให้เบ็ดเรามาคันนึงเราจะไปหาปลาอย่างไรให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ในส่วนของคลังสมองที่ช่วยเราก็คือเรื่องของการออกแบบอาคารนะครับการตกแต่งอาคารโดยรวมทั้งหมดเลยแล้วก็หาอุปกรณ์เสริมเช่นเตียงตู้ข้างเตียงการออกแบบเพดานที่เป็นเหมือนกับวอลเปเปอร์ซึ่งใช้ฝีมือเด็กในหลังสวนนะครับที่ตามโรงเรียนต่างๆมาช่วยออกแบบทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนกับอยู่ที่บ้านครับเป็นส่วนที่คลังสมองจะช่วยเราออกแบบทั้งหมดเลยครับผม

0: ก็สำหรับโครงการในอนาคตนะครับที่จะมีขึ้นก็จะมีรถไฟฟ้านะครับก็เป็นคลินิกผู้สูงอายุกับคลินิกเด็กนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาการฉุกเฉินห้องฉุกเฉินนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ห้องพิเศษจากผลพวงที่เกิดขึ้นจากการที่เราสร้างผลงานให้กับทางประชาชนนะครับในชุมชนแล้วก็อำเภอใกล้เคียงให้เห็นเนี่ยเราได้รับฟีดแบคมากมายนะครับเราได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก6ไร่นะครับซึ่งเราจะมีโครงการไปเปิดเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับศูนย์คลินิกบริการปฐมภูมินะครับแล้วก็บ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนซึ่งเป็นโปรเจกต์ต่อไปครับ
1: อันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทีมคลังสมองนะครับเพราะว่าจากการที่มาช่วยอาคารอื่นๆแล้วก็ได้มีการมาดูแลต่อเนื่องจนถึงอาคารนี้ก็ได้สอบถามมาว่ามีอะไรบ้างที่อาคารนี้ทางทีมคลังสมองจะช่วยได้บ้างห้องฉุกเฉินในขณะนี้เราไม่มีห้องความดันลบเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีห้องความดันลบก็จะได้ให้เข้าในห้องความดันลบเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของเขาเนี่ยแพร่ไปสู่บุคคลอื่นๆข้างเคียงในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินครับ
2: ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการของโรงพยาบาลอังสวนแห่งนี้ครับช่วยๆกันครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับและเราก็หวังว่าโรงพยาบาลนี้จะเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่อำเภออังสวนและอำเภอใกล้เคียงได้อย่างเต็มที
3: ่ทีมคลังสมองเกิดจากการให้แล้วเราก็มาทำเพื่อให้กับโรงพยาบาลสิ่งดีๆให้กับโรงพยาบาลนะครับเราให้คันแบตไปแล้วแล้วโรงพยาบาลหลังสวนปัจจุบันก็ได้รับคันแบตแล้วก็ไปตกปลาเรียบร้อยหลังจากนี้ทีมคลังสมองมีอยู่อย่างเดียวก็คือการให้ด้วยความภูมิใจมีความสุขใจที่จะให้นะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับขอบคุณมากครับ

0: สิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคือความสุขครับความสุขที่ได้รับเนี่ยไม่ได้แต่ตัวผมเองนะครับก็คือประชาชนนะครับคนหลังสวนแล้วก็ชาวชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหลังสวนนะครับมันเป็นความดีอย่างหนึ่งนะครับที่หาไม่ได้จากที่ไหนคนที่มาบริจาคเองเจ้าหน้าที่เองนะครับเราคิดถึงคราวใดเราก็จะมีความสุขนะครับเพราะว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดแค่เราเริ่มต้นคิดที่จะทำอะไรสักอย่างนึงที่ดีๆให้กับโรงพยาบาลหรือก็คนในชุมชนเนี่ยมันเป็นความสุขไม่ว่าเราคิดถึงคราวใดแล้วก็มีความสุขความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันได้มันเกิดขึ้นแล้วที่หลังสวนครับ
1: สิ่งที่ทีมคลังสมองภาคประชาชนได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอหลังสวนจะเป็นต้นแบบความดีที่ยั่งยืนให้กับอีกหลายๆชุมชนเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: ค
0: ณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
2: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
1: สบาย
0: ดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปในเรื่องของแบบรูปใช่ไหมจบหน่วยการเรียนรู้ที่4ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในครั้งนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5นั่นก็คือในเรื่องเวลานะครับว่าแต่วันนี้จะเรียนรู้เรื่องอะไรคุณครูมีนิทานมาให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางว่าแต่นิทานนั้นเป็นนิทานอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนิทานเรื่องเวลาเป็นของมีค่าเด็กๆพร้อมที่จะฟังแล้วหรือยังครับ
1: พร
0: ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสองคนคือเอ๋ยกับอั๋นทุกวันในตอนเช้าแม่จะปลุกลูกทั้งสองคนเพื่อให้ไปเตรียมตัวไปโรงเรียนแต่เช้าเช้าวันหนึ่งแม่ได้เรียกลูกทั้งสองคนให้ตื่นไปโรงเรียนจากนั้นแม่ก็ลงไปเตรียมอาหารรีบออกไปทำงานปรากฏว่าอั๋นไม่ตื่นตามเวลาที่แม่เรียกเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าไม่พบใครในบ้านแล้วเขาจึงไปถามคนข้างบ้านแต่พบว่าทุกคนไปทำงานและไปโรงเรียนกันหมดแล้วเขาจึงรีบไปโรงเรียนปรากฏว่าไปถึงโรงเรียนสายทำให้ถูกตำหนิในช่วงกลางวันปกติอั๋นจะเล่นจนถึงเวลาที่เพื่อนบอกว่าต้องไปเรียนแต่วันนี้เพื่อนไม่ได้มาเรียกทำให้เข้าห้องเรียนช้าจึงถูกตำหนิทุกเย็นอั๋นจะไปเล่นกับเพื่อนที่สนามเด็กเล่นเมื่อเห็นรถพ่อเล่นผ่านก็จะรีบวิ่งกลับบ้านวันนี้รถของพ่อเสียทำให้พ่อต้องกลับบ้านด้วยรถประจำทางอั๋นจึงไม่เห็นรถพ่อเขาจึงเล่นเพลินไปเรื่อยๆทุกคนกลับบ้านหมดแล้วเมื่อไปถึงบ้านทุกคนรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วแม่ถามอั๋นว่าทำไมมาช้าอั๋นบอกว่าไม่รู้เวลาจึงทำให้มาช้าและเมื่อเช้าเขาก็ไปโรงเรียนสายเพราะว่าไม่รู้ว่าที่ตื่นมาสายมากแล้วจากนิทานที่เด็กๆได้ฟังไปนั้นเด็กๆได้ข้อคิดอะไรบ้างครับนโมลูก
3: ตื่นสายแล้วจะเข้าเรียนไม่ทันครับ
0: ตื่นสายแล้วจะเข้าเรียนไม่ทันอะไรอีกลูกประกรณ์ครับ
4: เราต้องรู้ช่วงเวลาครับ
0: อ๋อเราต้องรู้ช่วงเวลาอะไรอีกเอ่ยมีไหมนั่นก็คืออะไรครับเด็กๆก็จะเห็นว่าเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าสามารถอ่านเวลาได้ก็จะทำให้สามารถทำทุกอย่างได้ตามเวลาที่กำหนดนั่นเองเหมือนตอนเช้าไหนใครมาโรงเรียนแต่เช้าบ้างยกมือทั้งต้นทางและปลายทางครับไหนใครชอบมาโรงเรียนสายมีไหมอาจจะมีบ้างเด็กๆก็จะต้องปรับเปลี่ยนนะมาโรงเรียนให้เช้ามากยิ่งขึ้นบางครั้งเด็กๆอาจจะเป็นอั๋นใช่ไหมอาจจะเป็นอั๋นไหมไหนใครเป็นอั๋นบ้างอาจจะไม่ทราบเวลาใช่ไหมครับเด็กๆก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับครูอัดแล้วก็เพื่อนๆต้นทางนะครับเด็กๆปลายทางมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะในเรื่องการบอกช่วงเวลาเด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างนะอย่างแรกเด็กๆจะต้องบอกช่วงเวลาต่างๆใน1วันได้นะครับและบอกได้ว่ากิจกรรมหรือเหตุการณ์นั้นกระทำหรือเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดพร้อมให้เหตุผลสนับสนุนความคิดของตนเองนะครับ2จะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าการแบ่งช่วงเวลานะให้เด็กๆดูสังเกตภาพ2ภาพนี้นะครับภาพนี้มีภาพอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆคิดว่าภาพนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาอะไรลูกช่วงเวลาอะไรเอ่ย มี2ภาพนี้คิดว่าถ้าแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆคืออะไรลูกปณิดาลูกคิดว่าเป็นภาพช่วงเวลาอะไร
4: กลางวันกับกลางคืนค่ะ
0: ปรบมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากกลางวันกับกลางคืนนั่นเองก็คือช่วงเวลากลางวันกับช่วงเวลากลางคืนเอ๊ะเด็กๆครับถ้าเราสังเกตช่วงกลางวันเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเป็นช่วงเวลากลางวันลูกนะโมลูกดูจากอะไรว่าเป็นกลางวัน
3: ดวงอาทิตย์ครับ
0: แสงของดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับอ้าวแล้วถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนล่ะครับประกรณ์ลูกประกร
4: ณ์ไม่มีแสงอาทิตย์ครับแล้วก็มีดาวด้วยครับ
0: มีดาวขึ้นใช่ไหมอาจจะมองเห็นดวงดาวหรืออาจจะมองเห็นอะไรครับ
4: พระจันทร์ครับ
0: อาจจะเห็นพระจันทร์นั่นเองนะครับเยี่ยมมากเอาปรบมือให้ประกรณ์หน่อยนะเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับและกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงในแต่ละช่วงเวลานะครับให้เด็กๆมาช่วยกันนะช่วยกันคิดว่าเอ๊ะภาพที่คุณครูกำหนดให้นั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงกลางคืนนะครับภาพแรกเป็นภาพของอะไรครับเด็กๆต้นทางและปลายทางเป็นภาพของเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังตื่นนอนเด็กๆคิดว่าช่วงเวลานี้เกิดขึ้นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืนครับธนพรลูกธนพร
4: กลางวันค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประเมินให้ธนพรหน่อยเด็กๆต้นทางและปลายทางก็น่าจะตอบได้นะครับเอาภาพถัดไปภาพอะไรเนี่ยลูกใครตอบได้บ้างว่าภาพนี้คือภาพอะไรเจด้าลูกเจด้าภาพนี้คือภาพอะไรครับ
4: กลางวัน
0: กลางวันแล้วคือภาพอะไรเนี่ยภาพอะไรกิจกรรมที่เขากำลังทำอยู่คือ
4: โรงเรียน
0: ไปโรงเรียนใช่ไหมเด็ก2คนกำลังไปโรงเรียนนะครับในช่วงกลางวันหรือกลางคืนครับกลางวันนั่นเองนะภาพถัดไปภาพอะไรเนี่ยลูกภาพอะไรเอ่ยภาพนี้คือภาพอะไรภาพกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมเอ่ยเอ๊ะปกติแล้วโดยทั่วๆไปส่วนใหญ่เราจะเรียนหนังสือกันช่วงเวลาใดครับน้ำโมลูกช่วงเวลาใดครับ
4: ตอนสายครับ
0: ตอนกลางวันหรือกลางคืน
4: กลางวันค
0: ่
4: ะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเรียนช่วงกลางวันนะครับแต่ก็อาจจะมีในส่วนของบางหน่วยสถานศึกษานะครับก็อาจจะทำไมอย่างเช่น

0: สถานอุดมศึกษาอย่างนี้ครับสถาบันอุดมศึกษาบางครั้งก็อาจจะมีเรียนภาคกลางคืนด้วยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียนภาคกลางวันนะเรียนช่วงเวลากลางวันนะครับแล้วต่อไปลูกภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรครับภาพสวนสัตว์ไปเที่ยวสวนสัตว์เด็กๆคิดว่าไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยช่วงเวลาใด
1: กลางว
0: ัน ช่วง
1: กลางวัน
0: กลางวันหรือกลางคืนครับใครว่ากลางวันยกมือทั้งต้นทางและปลายทางใครว่ากลางคืนเห็นไหมเป็นช่วงกลางวันนั่นเองนะครับภาพถัดไปเป็นภาพอะไรเอ่ยเขากำลังทำอะไรครอบครัวครอบครัวนี้อ่านหนังสือนิทานก่อนนอนใช่ไหมครับอ่านหนังสือนิทานก่อนนอนน่าจะเป็นกิจกรรมในช่วงเวลาใดครับที่ทัดลูก
2: กลางคืนครับ
0: กลาง
2: คืนครับ
0: กลางคืนถูกต้องนะครับและสุดท้ายภาพนี้กำลังทำอะไรอยู่เจ้านายลูกภาพนี้เขากำลังทำอะไรลูก
3: ดูดาวครับ
0: ดูดาวใช่ไหมครับน่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืนครับ
3: กลางคืนครับ
0: กลางคืนนั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะตอบกันได้นะให้เด็กๆลองยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางวันและกลางคืนเริ่มต้นที่เวลากลางวันก่อนเราทำอะไรบ้างใหม่กลางวันเราทำอะไรบ้างครับ
3: ตื่นเช้าไปโรงเรียนค่ะ
0: ตื่นเช้ามาโรงเรียนทำอะไรอีกกลางวันดาเนียลูก
4: เรียนหนังสือค
0: ่
4: ะ
0: มาเรียนหนังสือทำอะไรอีกครับประกรณ์ครับทำอะไรเอ่ยแตกต่างจากเพื่อนนะ
5: กินอาหารกลางวันครับ
0: รับประทานอาหารกลางวันตะวันลูก
6: เล่นกับเพื่อนครับ
0: เล่นกับเพื่อนเช่นเล่นอะไร
6: สนามเด็กเล่นค
0: ่
6: ะ
0: เล่นสนามเด็กเล่นกับเพื่อนในเวลากลางวันทำอะไรอีกครับน้ำโมลูก
7: กลับบ้านครับ
0: กลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านหลังจากเลิกเรียนใช่ไหมครับช่วงเวลากลางวันเราทำอะไรอีกครับใครตอบได้อีกบ้างที่แตกต่างจากเพื่อนปลายทางแล้วครับเราทำอะไรบ้างในเวลากลางวันเราก็อาจจะทำอะไรบ้างตื่นนอนใช่ไหมอะไรอีกลูกเกียร์ไหนลูก
8: อาบน้ำแปรงฟันครับ
0: อาบน้ำแปรงฟันนะครับก่อนมาโรงเรียนใช่ไหมเพราะอาบน้ำแปรงฟันก็อาจจะก่อนนอนก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าก่อนมาโรงเรียนก็จะเป็นช่วงเวลากลางวันแล้วช่วงเวลากลางคืนล่ะเราทำอะไรบ้างเจ้านายลูกช่วงเวลากลางคืน
9: อ่านนิทานก่อนนอนค่ะ
0: อ่านนิทานก่อนนอนเริ่มลูกทำอะไรครับ
10: นอนหลับครับ
0: นอนหลับพักผ่อนเจด้าครับ
11: ไปดูดาวค่ะ
0: ไปดูดาวประกรณ์ลูกทำอะไรเอ่ยช่วงเวลากลางคืนเราทำอะไรครับ
12: เข้าห้องน้ำครับ
0: ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำในเวลากลางคืนนะ
12: ค่ะ
0: วันใหม่
13: ไปดูพระจันทร์ค่ะ
0: ไปดูดวงจันทร์ใช่ไหมตะวันลูกตะวัน
14: อาบน้ำเข้านอนครับอาบน้ำเข้านอนครับ
0: อ๋ออาบน้ำเพื่อเต็มตัวเข้านอนนั่นเองนะครับเด็กๆจะเห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเลยนะทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ช่วงเวลาต่างๆใน1วันที่เป็นคำง่ายๆนะได้แก่คำว่าเช้าตอนเช้าเราทำอะไรบ้างครับอาบน้ำแต่งตัวมาเพื่อเตรียมตัวมาโรงเรียนใช่ไหมรับประทานอาหารเช้าใช่ไหมครับแล้วช่วงสายล่ะเราทำอะไรครับแล้วทำอะไรเรียนหนังสือแล้วใช่ไหมเอ่ยและช่วงเที่ยงเราทำอะไรรับประทานอาหารเที่ยงนะครับรับประทานอาหารกลางวันนั่นเองนะรับประทานอาหารกลางวันนะครับและเมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จช่วงบ่ายเราทำอะไรต่อเข้าเรียนต่อใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราทำอะไรอาจจะเล่นกีฬาใช่ไหม และช่วงเย็นล่ะ
1: กลับบ้าน
0: กลับบ้านนะเพราะเราเลิกเรียนแล้วใช่ไหมครับและสุดท้ายช่วงค่ำนอนหลับพักผ่อนคุณครูจะให้เด็กๆนะครับทำใบกิจกรรมที่ 5.1 นะซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับใบกิจกรรมนั้นคือใบกิจกรรมช่วงเวลาไหนทำอะไรกันโดยให้เด็กๆเขียนกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ปฏิบัติแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดให้นะครับมาดูหน้าตาของใบกิจกรรมสักเล็กน้อยนะอย่างเช่นช่วงเช้าใช่ไหมครับเด็กๆทำอะไรให้เด็กๆ เขียนลงไปเป็นกลุ่มนะช่วยกันระดมความคิดนะร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือรวมพลังกันนะช่วงสายทำอะไรนะกิจกรรมช่วงเที่ยงนะครับบ่ายเย็นและค่ำทำอะไรให้ช่วยกันระดมความคิดเดี๋ยวถ้าเด็กๆทำเสร็จจะต้องออกมานำเสนอด้วยถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับเห็นเลยช่วงเช้าทำอะไรช่วงสายทำอะไรแบ่งกันคิดแบ่งกันคิดเห็นไหมทำได้เลยเขียนได้เลยI'm sorry.

0: เราจะเห็นว่าช่วงเวลาในแต่ละวันนะเริ่มต้นที่เช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นและค่ำใช่ไหมครับแน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องมีกิจกรรมที่เราปฏิบัติอย่างแน่นอนนะครับเช้าเราทำอะไรบ้างนะครับช่วงสายเราทำกิจกรรมอะไรนะเราอาจจะเข้าเรียนนะเรียนหนังสือใช่ไหมครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะหรือช่วงเที่ยงนะเด็กๆทำอะไรครับอาจจะพักรับประทานอาหารกลางวันนะครับช่วงบ่ายก็อาจจะเข้าเรียนใหม่นะและช่วงเย็นอาจจะเลิกเรียนแล้วกลับบ้านนะครับส่วนช่วงค่ำเด็กๆก็อาจจะนอนหลับพักผ่อนนะครับหรืออาจจะมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากนี้ให้เด็กๆ เขียนลงไปในใบกิจกรรมที่ 5.1 นะครับหวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับกอลอไม่หันอากาศเบาใบไม้กลับลุกมีลอลิงด้วยนะแก้ไข
1: กินข้าวกินข้าวว่าอะไรกินข้าวจนเที่ยง
0: กอไก่แล้วรอลิงหลุดกลับนะ
2: ลาย
0: กลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วนะตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้ง

0: เวลาไหนทำอะไรการไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆออกมานำเสนอกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอผลงานของตนเองนะกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่3ลูกออกมาออกมา2คนช่วงเช้าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังเพื่อนนะเมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู
1: ้
0: ฟังและผู้ฟังที่ดีเมื่อเพื่อนออกมานำเสนอเราก็ต้องตั้งใจฟังในสิ่งที่เพื่อนกำลังจะนำเสนอนะครับทั้งต้นทางและปลายทางอ่ะถ้าพร้อมที่จะรับฟังแล้วตอนเช้าเราทำอะไรบ้างลูกกลุ่มเรา
2: ตื่นนอนอาบน้ำและแปรงฟันครับ
0: ตื่นนอนอาบน้ำและแปรงฟันนะครับช่วงสายและลูกช่วงสาย
2: เข้าเรียนในวิชาต่างๆครับ
0: เข้าเรียนในวิชาต่างๆช่วงเที่ยง
2: รับประทานอาหารกลางวันครับ
0: รับประทานอาหารกลางวันแล้วช่วงบ่ายและลูกช่วงบ่ายช่วงบ่ายครับ
2: เรียนหนังสือครับ
0: เรียนหนังสือเข้าเรียนหนังสือต่อและช่วงเย็นละลูก
2: กลับบ้านค่ะ
0: กลับบ้านและช่วงค่ำ
2: นอนหลับค่ะ
0: นอนหลับนะประมือให้กลุ่มที่3นอเยี่ยมมากเลยต่อไปกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกมากลุ่มที่2ออกมานำเสนอนะครับเดี๋ยวคุณครูจะถามกลุ่มที่1และกลุ่มที่5ด้วยว่ากลุ่มที่4ด้วยและกลุ่มที่3ด้วยว่าช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลานั้นเพื่อนทําอะไรครับฉะนั้นแล้วเด็กๆก็จะต้องฟังในสิ่งที่เพื่อนนําเสนออ่ะช่วงเช้าลูกกลุ่มเราทําอะไร
3: เข้าแถวเคารพธงชาติครับ
0: เข้าแถวเคารพธงชาตินะเข้าแถวเคารพธงชาติอ่ะช่วงสายทำอะไรเอ่ย
3: เรียนหนังสือครับ
0: เรียนหนังสือช่วงเที่ยงล่ะลูก
3: รับประทานอาหารครับ
0: รับประทานอาหารกลางวันใช่ไหมครับช่วงบ่ายบ่ายเราทำอะไรเอ่ย
3: เรียนหนังสือครับ
0: เรียนหนังสือต่อใช่ไหมครับเรียนหนังสือต่อนะแล้วช่วงเย็นละลูกทำอะไรเอ่ย
3: ทำกลับบ้านทำการบ้าน
0: กลับบ้านทำการบ้านแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกลูก
3: เปลี่ยนเสื้อ
0: เปลี่ยนเสื้อ
3: ออกไปเล่นกับเพื่อนครับ
0: ออกไปเล่นกับเพื่อนใช่ไหมแล้วสุดท้ายค่ำละลูกค่ำละทำอะไรค่ำละทำอะไรลูกค่ำละทำอะไร
3: นอนดูดาวครับ
0: นอนดูดาวนะนอนดูดาวนะปรบมือให้กลุ่มที่2นอเยี่ยมมากนะครับกลุ่มถัดไปกลุ่มที่4ลูกออกมานำเสนอ2คน2คนธนพรกับทีทัศน์มาลูกมาช่วงเช้าเราทำอะไรบ้างครับกลุ่มที่4ลูก
4: อาบน้ำแปรงฟันไปโรงเรียนค่ะ
0: แล้วช่วงสายแล้วลูกเราทำอะไรเอ่ย
4: เข้าเรียนค่ะ
0: เข้าเรียนใช่ไหมแล้วช่วงเที่ยงแล้วลูกช่วงเที่ยงเราทำอะไรครับ
4: กินข้าวซื้อขนมไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆค่ะ
0: อ๋อรับประทานอาหารกลางวันนั่นเองนะครับแล้วก็ซื้อขนมแล้วก็ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆนะแล้วช่วงบ่ายแล้วลูกช่วงบ่ายช่วงบ่ายช่วงบ่ายเราทำอะไรบ้างครับกลุ่มที่4ลูกธนพร
4: รดน้ำต้นไม้ค่ะ
0: อ๋อช่วงบ่ายรดน้ำต้นไม้แล้วทำอะไรต่อในช่วงเย็นลูก
4: กลับบ้านค่ะ
0: กลับบ้านนะและช่วงค่ำ
4: เข้านอนค่ะ
0: เข้านอนนั่นเองประมือให้กลุ่มที่4นอเยี่ยมมากนะครับต่อไปกลุ่มที่1ลูกออกมานำเสนอกลุ่มที่1ออกมานำเสนอกลุ่มที่1นะ

0: ช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาเราทำอะไรบ้างเริ่มต้นที่เช้าลูกเราทำอะไรครับ
1: อาบน้ำแต่งตัวกินข้าวไปโรงเรียนครับ
0: อ๋ออาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าและไปโรงเรียนอ่ะช่วงสายครับ
1: เรียนอ่านหนังสือ
0: เรียนหนังสือช่วงเที่ยง
1: เล่นกับเพื่อน
0: อ๋อเล่นกับเพื่อนใช่ไหมครับเล่นที่ไหนเอ่ย
1: ที่สนามเด็กเล่นค
0: ่ะที่สนามเด็กเล่นนะครับช่วงบ่ายแล้วลูก
1: ไปเล่นกับเพื่อนครับ
0: ไปเล่นกับเพื่อนใช่ไหมแล้วช่วงเย็นละลูก
1: กลับบ้านกินข้าวครับ
0: กลับบ้านและรับประทานอาหารใช่ไหมและสุดท้ายค่ำลูกช่วงค่ำ
1: นอนหลับครับ
0: นอนหลับพักผ่อนนะประมือให้กลุ่มที่หนึ่งนอนเยี่ยมมากนะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ห้าลูกออกมานำเสนอมอสกับเบิ้ลมาลูกมาหมอสมานี่ช่วงเช้าก่อนนะครับช่วงเช้าเราทำอะไรบ้างนะครับช่วงเช้า
2: อาบน้ำไปโรงเรียนคร
0: ับ อาบน้ำไปโรงเรียนใช่ไหมครับและช่วงสายแล้วลูกช่วงสาย
2: เรียนหนังสือครับ
0: เรียนหนังสือและพักเที่ยงละลูกช่วงเที่ยง
2: รับประทานอาหาร
0: รับประทานอาหารแล้วก
2: ็ไปเล่นกับเพื่อนเพื่อน
0: เล่นกับเพื่อนเพื่อนนะแล้วช่วงบ่ายละลูก
2: เข้าไปเรียนต่อ
0: เข้าไปเรียนต่อใช่ไหมในช่วงบ่ายใช่ไหมครับและช่วงเย็นละครับ
2: กลับบ้าน
0: กลับบ้านและช่วงค่ำ
2: ไปดูดาวนอนหลับพักผ่อนครับ
0: ไปดูดาวนอนหลับพักผ่อนนะครับเยี่ยมมากเอาประมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับเด็กๆมาดูนะจากกิจกรรมที่เด็กๆทำไปนะครับจะเห็นว่ากิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงนั้นอย่างเช่นช่วงเช้าก็เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นทางทิศตะวันออกใช่ไหมครับกิจกรรมที่นักเรียนอาจจะทำในช่วงนี้เช่นอาจจะตื่นนอนแปรงฟันอาบน้ำตอนเช้ารับประทานอาหารเช้าแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับหรืออาจจะเห็นพระสงฆ์ออกบิณฑบาตในตอนเช้านกบินออกจากรังไปหากินนะอันนี้เป็นช่วงเช้านะครับและพอถึงช่วงสายก็เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้าขึ้นนะครับส่องแสงสว่างขึ้นกิจกรรมที่นักเรียนอาจจะทำได้ในช่วงนี้ก็เช่นอะไรครับเข้าแถวเคารพธงชาติใช่ไหมเรียนหนังสือและพักดื่มนมใช่ไหมครับเด็กๆอย่าลืมดื่มนมนะในช่วงเช้าจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับฟันเราก็แข็งแรงด้วยนะช่วงเที่ยงลูกช่วงเที่ยงเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกับศีรษะของนักเรียนพอดีเลยเด็กๆสังเกตไหมว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงกับศีรษะของเราพอดีเลยนะครับแล้วกิจกรรมที่เด็กๆทำส่วนใหญ่ที่เด็กๆตอบมาคือทำอะไรครับช่วงเที่ยงเล่นกับเพื่อนแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันเด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาในแต่ละมื้อนะเวลาที่นักเรียนเล่นกับเพื่อนก็อาจจะไปเล่นที่ไหนในโรงเรียนสนามเด็กเล่นใช่ไหมครับหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วช่วงบ่ายล่ะครับช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกนะกิจกรรมที่นักเรียนทำในช่วงนี้ก็เช่นอาจจะกลับมาเริ่มเรียนในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมบางคนก็อาจจะนอนในช่วงตอนบ่ายนะครับในเวลาเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับวันหยุดจากการเรียนแล้วนะและรับประทานอาหารว่างนะและช่วงเย็นเด็กๆทำอะไรครับส่วนใหญ่น่าจะทำไมกลับบ้านเพราะว่าเราทำไมเลิกเรียนแล้วใช่ไหมครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะในช่วงเย็นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ใกล้จะตกทางทิศตะวันตกแล้วนะเด็กๆก็อาจจะเลิกเรียน

0: เตรียมตัวกลับบ้านทำการบ้านหรือเล่นกับเพื่อนใช่ไหมรับประทานอาหารเย็นนะครับและสุดท้ายช่วงค่ำเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกและอาจมองเห็นอะไรดวงจันทร์นอกจากเห็นอะไรอีกอาจจะเห็นดาวใช่ไหมครับกิจกรรมที่นักเรียนทำในช่วงนี้ก็เช่นอาจจะดูดาวอ่านหนังสือนิทานก่อนนอนแล้วก็นอนหลับพักผ่อนนะเตรียมตัวที่จะไปเรียนต่อในวันถัดไปนะครับสรุปแล้วจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการบอกช่วงเวลาเด็กๆตอบได้ไหมว่าช่วงเวลาต่างๆใน1วันมีอะไรบ้างนะโมลูก
1: ตอนกลางวันกับกลางคืนครับ
0: มี2ช่วงใหญ่ๆคือกลางวันกับกลางคืนและช่วงเวลาต่างๆล่ะที่ย่อยกว่านี้อีกปลื้มลูกมีช่วงเวลาใดบ้าง
2: เช้าครับ
0: เช้าอะไรอีก
2: สายครับ
0: สาย
2: เที่ยงคร
0: ับเที่ยง
2: บ่ายครับ
0: บ่าย
2: เย็นครับ
0: เย็นและ
2: ค่ำครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ปลื้มหน่อยนะเยี่ยมมากเลยนะครับเด็กๆจะเห็นว่าเวลาในแต่ละวันอาจจะแบ่งออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆคือกลางวันและกลางคืนโดยสังเกตจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมและเด็กๆจะเห็นว่าช่วงเวลาต่างๆใน1วันนะก็อาจจะมีเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นและค่ำนะครับเป็นคำที่ใช้บอกช่วงเวลาต่างๆใน1วันนั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.1 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tltv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่5.1 ให้ดีนะครับทำแบบฝึกหัดที่ 5.1 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.1 ให้กับนักเรียนพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.1 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดที่ 5.1 กันให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันอ่านคำสั่งก่อนนะเวลาที่เราทำแบบฝึกหัดเราก็ต้องอ่านคำสั่งก่อนใช่ไหมให้ทำอะไรครับเขียนวงล้อมรอบเขามีกลางวันกับกลางคืนมาให้เช่นข้อที่1 นะครับเรียนหนังสือในช่วงเวลาใดช่วงเวลาใดครับกลางวันนักเรียนก็วงล้อมรอบในลักษณะนี้นะครับวงล้อมรอบนะที่กลางวันนะครับให้นักเรียนนะครับทำให้ครบทุกข้อนะครับมีทั้งหมด8ข้อ9ข้อ10ข้อนะและข้อที่2ใหญ่ให้เด็กๆทำอะไรนะครับทั้งต้นทางและปลายทางมาอ่านไปพร้อมกันนะคำสั่งว่าอะไรครับอ่านเรื่องราวหรือเหตุการณ์แล้วเขียนเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นกลางวันหรือกลางคืนตามความเหมาะสมนะครับเหตุการณ์ว่าอย่างไรมาดูกันนะวันหยุดวันหนึ่งฉันลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนอะไรครับตอนเช้าเราก็เขียนคำว่าเช้าไปนะเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้เด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเพราะว่าบางคนอาจจะยังอ่านไม่ค่อยคล่องใช่ไหมมาอ่านไปพร้อมกันนะดวงอาทิตย์ส่องแสงเข้ามาทางหน้าต่างฉันลุกขึ้นแปรงฟันอาบน้ำรับประทานอาหารและนั่งอ่านหนังสือนิทานจนกระทั่งให้เราเติมนะจึงเริ่มทำการบ้านเมื่อใกล้จุดๆๆให้เราเติมนะครับฉันรับประทานอาหารอะไรเติมลงไปและนั่งโทรทัศน์จนกระทั่งให้เราเติมลงไปนะครับฉันจึงช่วยคุณแม่เตรียมอาหารเพื่อรับประทานอาหารพร้อมกันในเวลาเติมลงไปนะครับแล้วนั่งพักผ่อนดูข่าวจากโทรทัศน์และเข้านอนในเวลาอะไรให้นักเรียนเติมลงไปถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้ครับ

ถ้านักเรียนทำข้อที่1ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถทำข้อที่2ใหญ่ต่อได้เลยนะเด็กๆอ่านเหตุการณ์ให้ดีนะครับว่าเหตุการณ์นั้นๆน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นกลางวันหรือกลางคืนให้นักเรียนเลือกเติมคำที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆนะครับเพื่อที่ว่าเราอ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นไปได้ในชีวิตจริงของเรานั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับ

Come on.

0: สำหรับนักเรียนนะครับที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะในแบบฝึกหัดที่ 5.1 ให้นักเรียนไปทำต่อเป็นการบ้านนะครับสำหรับเรียนในครั้งต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นี้นั่นก็คือเรื่องการบอกและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.2 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการบอกช่วงเวลาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ในทั้งหมดทำความเคารพ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการ

ออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากากากากาย
1: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
5: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลาง

0: งสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
1: ากากากากา
0: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
2: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
0: จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
1: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
4: ครับ
0: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
2: คาค่าค่าขาขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
1: ค่าคะขา
4: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
0: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
2: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
5: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: และทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาพันธ์บนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องของเราคุณครูนะคะจะมาพูดคุยกับเด็กๆในเรื่องของประเทศไทยนี่ประเทศที่เราอาศัยอยู่คือประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วถ้าพูดถึงประเทศไทยเด็กๆจะนึกถึงอะไรบ้างให้ยกมือค่ะน้องปลื้มนึกถึงอะไรคะ
2: อาหารครับ
1: น้องปลื้มบอกว่านึกถึงอาหารมีอาหารอะไรบ้าง
2: ต้มยำกุ้งครับ
1: ต้มยำกุ้งเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าถ้านึกถึงประเทศไทยจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกต่อไปใครดีคะน้องดาเนียค่ะน้องดาเนียจะนึกถึงอะไรคะ
0: ภาษาค่ะ
1: นึกถึงภาษาใช่ไหมคะเป็นภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติของเราที่ใช้เพียงแค่1ประเทศเท่านั้นนะคะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยเนาะปกรณ์ค่ะน้องปกรณ์นึกถึงอะไรคะ
3: ชุดไทยครับ
1: ชุดไทยเป็นอย่างไรคะชุดไทย
4: สวย
0: สวยงามค่ะ
1: สวยงามต่อไปน้องกิ่งก้าวค่ะน้องกิ่งก้าวน้องกิ่งก้าวนึกถึงอะไรคะ
5: วัดค่ะ
1: น้องกิ่งก้าวนึกถึงวัดไหนลองยกตัวอย่างวัดที่น้องคิดว่าสวยงามแล้วก็เคยไปหนึ่งวัดค่ะ
5: วัดเขาเต่าค่ะ
1: วัดเขาเต่านะคะนี่เชิญชวนนะคะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะลองมาเยี่ยมชมนะคะถ้าผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะลองแวะชมความสวยงามนะคะของวัดเขาเต่าที่น้องกิ่งก้าวแนะนำให้กับเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะน้องวันใหม่ค่ะ
6: ธงชาติค่ะ
1: ธงชาติของเรานะคะซึ่งธงชาติของเรามีกี่สีคะ
7: 3
1: สีนั่นเองมีสีอะไรบ้างคะ
7: แด
1: งน้ำเงินขาวนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งต่างๆที่เด็กๆเนี่ยยกตัวอย่างมานะคะล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเรานะคะเมื่อสักครู่นี้คุณแหม่มแอบได้ยินเอกลักษณ์ของประเทศไทยเด็กๆบอกว่ามีกางเกงช้างที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเราเลยนะคะเรียกว่าถ้าสมมติว่าคนต่างชาติใช่ไหมคะที่มาเที่ยวเนี่ยก็จะต้องซื้อกางเกงช้างนะคะกลับไปเป็นของฝากนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเชื่อมโยงกับบทเรียนของเราเลยนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของแผ่นดินผืนนี้มีค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเรานะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะเด็กๆจะต้องบอกใจความสำคัญและข้อคิดของบทร้อยกลองได้อ่านบทร้อยกลองแผ่นดินผืนนี้มีค่าได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านจับใจความนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะ
7: พร้อม
1: นายใครพร้อมแล้วยกมือซ้ายอยู่ไหนเอ่ยมือซ้ายน้องเจ้านายย้ายไปมือขวาเอียงตัวมาข้างหน้าแล้วก็นั่งตัวตรงค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะเด็กๆมาดูกันก่อนว่าถ้านึกถึงประเทศไทยของเรานึกถึงอะไรบ้างอันดับแรกเลยที่ชาวต่างชาติชอบมากคืออะไรคะเด็กๆรอยยิ้มของเรานั่นเองไหนเด็กๆลองยิ้มให้คุณครูดูสิคะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งเอกลักษณ์ของคนไทยนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเจอใครนะคะเราก็จะต้องกล่าวทำทักทายคำว่าสวัสดีแล้วก็ยิ้มให้แก่กันนี่เลยชาวต่างชาติชอบมากเลยนะคะรอยยิ้มของประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นคนที่มีเรียกว่าเป็นคนที่เป็นมิตรใช่ไหมคะเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับคนอื่นเจอใครก็ยิ้มทักทายแบบนี้นะคะรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆอันนี้คืออะไรคะคืออะไรเอ่ยการไหว้นั่นเองนะคะอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของประเทศไทยเราเลยนะคะก็คือการ